0: ว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพัทลุงมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งสิ้น691กองทุนประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้าน670กองทุนกองทุนชุมชนเมือง19กองทุนและกองทุนชุมชนทหาร2กองทุนโดยทุกกองทุนได้ขับเคลื่อนและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครบถ้วนแล้วในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่มุ่งเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านพร้อมช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกกองทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นโดยจังหวัดพัทลุงมีกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการแล้ว227กองทุนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านในทุกพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลและเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดพัทลุงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงลดภาระทางการเงินและนำเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจครับในพื้นที่เขตตรวจราชการที่5เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลานางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญนะครับในการปรับรูปแบบการทำงานของกทจเขต5ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีและสงขลาให้ตอบโจทย์ของประชาชนมากยิ่งขึ้นการประชุมในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโดยการปรับจากการติดตามโครงการมาเป็นติดตามผลลัพธ์ไม่มุ่งเน้นเพียงว่าโครงการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่แต่ว่าจะต้องพิจารณาด้วยว่าเมื่อดำเนินโครงการไปแล้วเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรขณะเดียวกันก็ขอให้กทจปรับจากการรอรับเรื่องร้องเรียนมาเป็นการเฝ้าระวังเชิงป้องกันมองเห็นปัญหาและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นพร้อมกับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอดส่องเป็นผู้ป้องกันเพื่อให้สามารถเสนอแนวทางแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามหรือสร้างความเสียหายและอีกหนึ่งแนวทางสำคัญนะครับก็คือการเสนอแนะของกทจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมีข้อมูลที่ชัดเจนรอบด้านและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริงรวมทั้งต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2: สำหรับวันนี้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของการป้องกันมากกว่าที่จะไปแก้ไขในปลายทางนะคะว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะมาสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเราได้ลงนามในความร่วมมือกับปปช.นะคะในเรื่องของการสร้างกลไกการตรวจสอบการทำงานป้องกันการทุจริตนะคะดังนั้นในวันนี้ก็จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะมาพูดคุยทำความเข้าใจและก็มอบนโยบายในการขับเคลื่อนของคณะกรรมการกรรมาธิการจังหวัดค่ะ
1: สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่5ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และก็แนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเข้มแข็งและสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจับตามติครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปลดล็อกการลงทุนโครงการขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องของการบริหารจัดการน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วม รวมถึงเรื่องของการเสริมความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้ทีม NBT ของเราเกาะติดการประชุมตลอดทั้งวัน
1: ครับสามารถติดตามชมได้ทุกช่วงข่าวของ NBT เลยครับ
0: ใช่ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวเช้า NBT กันต่อค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงรักคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับชมข่าวเช้า MBT กันต่อนะคะที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบนายโกวิทย์ศรีไพโรจน์ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดค่ะโดยที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบนายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนที่21ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ151คะแนนไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง14คะแนนไม่ลงคะแนนเสียง1คะแนนสำหรับประวัตินายโกวิทย์ศรีไพโรจน์สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและรัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเคยรับราชการในตำแหน่งพนักงานอัยการหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เช่นสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงสุราษฎร์ธานีพัทลุงพังงากระบี่ตรังมีผลงานด้านกฎหมายและคดีสำคัญรับผิดชอบคดีเรียกค่าไถ่คดีอุ้มฆ่านักธุรกิจชาวตะวันออกกลางด้านสังคมและจิตอาสาช่วยเหลือจัดการศพจากเหตุสึนามิดำเนินโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อัยการอำเภอสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกรรมการฝ่ายกฎหมายสมาคมกีฬาปัญจักษีลัทธิแห่งประเทศไทยกรรมการสภาทนายความและกรรมการเนติบัณฑิตยสภาขออภัยค่ะกรรมการเนติบัณฑิตสภาทั้งนี้นายโกวิทจะเข้าสู่ตำแหน่งอัยการสูงสุดในวันที่1ตุลาคม2569หลังผ่านกระบวนการวุฒิสภาให้ความเห็นชอบและโปรดเกล้าโดยจะอยู่ในวาระ2ปีจนถึง30กันยายนปี2571
1: มาที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับกับการทุจริตการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดเผยการเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่น 3,868 คนนะครับส่วนอีก 2,057 คนยังไม่ได้มีการบรรจุโดยในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสอบทุกคนต้องถูกดำเนินคดีรวมไปจนถึงอีก146คนที่ชิงลาออกไปก่อนด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้เตรียมเรียกผู้สอบผ่านจริงเข้าบรรจุใหม่เพื่อทดแทนในเดือนตุลาคมนี้ครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ได้บอกว่าได้รับรายงานนะครับจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่ากจังหวัดครบทั้ง76จังหวัดโดยบอกว่ามียอดผู้ที่ต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวม 3,868 คนโดยกกลางก็มีมติให้การเพิกถอนทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศพร้อมกันนี้ก็ยังได้อธิบายนะครับว่าข้อมูลสำหรับตัวเลขที่เราทราบก่อนหน้านี้ว่ามีการทุจริตเนี่ยอยู่ที่ 5,925 คนอันนี้เป็นจำนวนของผู้ที่ได้รับการแก้ไขคะแนนนะครับแต่ว่ามีการบรรจุเป็นข้าราชการจริงอยู่ที่ 3,868 คนจึงต้องมีการเพิกถอนจำนวนดังกล่าวทั้งหมดส่วนจำนวนที่เหลือมาหักลบกันแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,057 คนอันนี้เป็นจำนวนที่เหลือนะครับก็คือรอการบรรจุอยู่ก็เป็นการงดแล้วก็ไม่เรียกบรรจุนั่นเองครับขณะที่อีกจำนวน146คนที่ชิงลาออกไปก่อนนั้นก็ไม่ทำให้พ้นความผิดทางอาญานะครับโดยทางสถ.เองก็ได้ส่งข้อมูลแล้วก็หลักฐานคะแนนที่แท้จริงให้

0: ับทางปปช.ตำรวจ DSI ปปง.แล้วก็ปปท.ดำเนินการตามกฎหมายแล้วครับขั้นตอนต่อไปทางสท.ก็เตรียมที่จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนจริงนะครับจากบัญชีสำรองอีกประมาณ 50,000 คนเข้าบรรจุแทนตำแหน่งที่ถูกถอนแล้วก็คาดว่าน่าจะเริ่มบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: ทำไมไม่5925ก็คือ5925เนี่ยมันเป็นยอดที่มีการแก้ไขคะแนนบัญชีใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยท่านรองที่ดีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งหนึ่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบฐานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว3868นี่แหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับประมาณนี้แหละ 3,800 กว่าคน
2: ก็คือถือว่าครบถ้วนตามโจทย์ที่ให้ไป
1: ครบแล้วครับ
3: แล้วเทศบาลแต่ละที่อะค่ะพวกอปท.เขาเพิกถอนจนครบหรือยังคะหรือว่ายังอยู่ในขั้นตอน
1: ครบครับแล้วก็ทำไมต้อง31สิงหาคม2559คือในที่ประชุมกกลางเนี่ยเสนอว่าอยากให้มีผลวันเดียวกัน effective นะครับมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศจะรับแจ้งจากกกลางไปแล้วกจังหวัดแรกๆที่ประชุมอย่างกระบี่ประชุมมาที่18ลำพูนประชุมมาที่19หรือวันนี้อาจจะเป็นสงขลาประชุมมาที่31ก็ไม่เป็นไรแต่ทุกกทุกจังหวัดทุกเทศบาลทุกอบจทุกอบตจะเอฟเฟกตีฟลงวันที่31สิงหาคม2559ครับ
3: มีใครที่ฟ้องร้องเข้ามาบ้างอย่างคำตัวเลขรายหน
1: ึ่
3: ง
1: นะขณะนี้ยังไม่มีเลยครับก็คือการที่เราสร้างความชัดเจนคือไปพร้อมหลักฐานผลคะแนนทั้งคะแนนจริงและคะแนนที่ครั้งก่อนมันไม่จริงเนี่ยก็ทุกคนก็ยอมรับ
2: ส่วนที่มีรายงานว่ามีการลาออกเราด้วยเนี่ยตรงนี้คือยังไงเราก็ต้องเอาผิด
1: อยู่ในนี้แหละครับ3868ที่เพิ่งถอนไปเนี่ยก็เป็นลาออกไป140กว่าคนอยู่ในนี้แล้ว
2: ลาออกไปก็ไม่พ้นความผิดถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปว่ากันต่อ
1: วันนี้เรากรมสท.เน้นในเรื่องของการบริหารบัญชีก่อนเพราะว่าต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่สามารถทำทุกมิติได้พร้อมกันในทีเดียวในเวลาสั้นๆและให้เสร็จให้หมดต้องกลับต่อไปด้วยนะครับผมก็อยากทำอย่างนั้นแหละแต่เนื่องจากเคสนี้มีเคสใหญ่มีผู้เข้าสอบเกือบ 300,000 คนมีผู้ขึ้นบัญชีต้อง 50,000 คนเนี่ยแล้วก็มีผู้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระทำผิดหรือไม่อีก 5-6,000 คนมันไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยคนทำงานชุดเดียววันนี้มันแยกกัน
0: ส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านนายกได้กล่าวยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่มีละเว้นนะครับส่วนกรณีที่มี146คนชิงลาออกไปก่อนที่จะมีคำสั่งถอดถอนก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันเพราะว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วครับ
4: ว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะถูกพาดพิงไปถึงนะครับคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะอย่างเต็มที่นะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้มันจะเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันก็อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้มาโดยตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ
5: ส่วนปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีทุนเทาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางได้เปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวขึ้นความมั่นใจ 100% เฟส1ต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะลุยตรวจ9สถานบันเทิงขยายผลกวาดล้างนอมินีทุนเทาพร้อมยืนยันทำงานโปร่งใสไม่มีปล่อยปละละเลยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.ห้วยขวางร่วมกันเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% เฟส1ปูพรมตรวจค้นสถานบริการทั่วพื้นที่รวม9แห่งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบสังคมและความมั่น

0: คงในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่องนอมินีอบายมุขยาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการพันตำรวจเอกกำพลเปิดเผยว่าสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเข้าตรวจค้นทั้งหมด9ร้านโดยคัดกรองแบ่งพื้นที่เฝ้าระวังสีเหลือง4ร้านและสีแดง5ร้านซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องของการเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% เฟส1ในการปูพรมตรวจค้นสถานบริการและร้านคาราโอเกะกลุ่มเสี่ยง4โซนทั่วพื้นที่และจากการเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีร้านที่มีการกระทำความผิดชัดเจนก็คือไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานประกอบการและไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราโดยเจ้าของร้านอ้างว่าอยู่ระหว่างการขออนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีฐานเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่บางร้านค่ะผู้ประกอบการไม่ได้นำเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาตจากสำนักงานเขตมาแสดงในขณะตรวจค้นจึงได้สั่งการให้นำมาแสดงในภายหลังพร้อมกำชับอย่างเด็ดขาดว่าห้ามเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยการปฏิบัติการดังกล่าวสน.ห้วยขวางได้ปรูพรมตรวจสอบใน4มิติสำคัญได้แก่ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดการตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายการคัดกรองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโอเวอร์สเตย์และการลงพื้นที่ตรวจซ้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับสถานบริการที่เคยมีคำสั่งปิดถาวรอย่างเช่นร้านเมืองไตร้านบ้านข้าวฟืนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบกลับมาเปิดให้บริการซ้ำพร้อมทั้งยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายเปิดกล้องบันทึกภาพและเสียงหรือว่าบอดี้แคมตลอดการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
1: มาดูเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนกันหน่อยนะครับก่อนออกจากบ้านเช้านี้มาเช็คพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่จะมีฝนตกหนักไปตรวจสอบกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มต้นเดือนกันยายนมาพร้อมประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนตอนนี้เตือนเป็นฉบับที่12แล้วจะมีผลไปถึงวันที่2กันยายนค่ะตอนนี้ตัวการเข้ามาอยู่ในบ้านเราร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากที่สุดวันนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนปากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วส่วนฝนหนักยังเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ฝนตกสะสมมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังก่อนออกจากบ้านเช้านี้วางแผนรับมือฝนกันด้วยค่ะวันนี้พื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและที่ตราด และมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่วันนี้มีโอกาสตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ไปต่อกันที่ข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Vip ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Tra Thirakkausan. The Senate has approved a decree allowing the Ministry of Finance to borrow up to 400 billion baht to tackle the energy crisis and support the shift to cleaner energy.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul told the Senate that the conflict in the Middle East has disrupted oil production and transport routes, driving up global oil prices. Thailand imports nearly half of its oil from the region, putting pressure on production costs and cost of living.The government plans to borrow up to 400 billion baht with 200 billion earmarked for relief measures for households and businesses and another 200 billion to accelerate the transition to alternative energy. The Prime Minister said borrowing was a last resort and would be carried out within the framework of fiscal discipline, with implementation plans already prepared.Senators broadly supported the measure with 135 votes in favor, 11 against, 28 abstentions, and one non-vote. However, they stressed the need for transparency and safeguards against corruption. They also called for quarterly reports to Parliament on disbursements and project progress.
4: การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้
3: Minister Ekanath Prampanth said the loan would support the energy transition, reducing dependence on imported oil while promoting biofuels and the electric vehicle market. Deputy Prime Minister and Finance Minister Nitithan Prapat said the energy crisis had become a matter of economic security. He said failure to act quickly could cause long-term economic damage and lead to job losses.Thailand's economy gained momentum in July, driven by technology exports and tourism. The Bank of Thailand says the country still has room to unlock more growth. The Bank of Thailand says the economy expanded in July, driven by the global technology and AI cycle, stronger exports, especially electronics, and a recovery in long-haul tourism. Private consumption rose on government support, while public spending grew in both recurrent and investment budgets. Headline inflation fell on lower domestic oil prices, while core inflation edged up.

0: up as higher food costs were passed on. The current account deficit narrowed to $1.6 billion U.S. dollars, helped by lower gold and fuel imports. The labor market remained broadly stable but vulnerable. Looking ahead, the central bank will monitor global technology and AI trends, trade policies, government measures, tourism, and El Nino's impact on agriculture. The positive outlook comes as the Financial Times warns Thailand faces a high risk of Japanification, prolonged weak growth, and low inflation. The Bank of Thailand acknowledges the risk, but says manufacturing and services still have untapped potential. It stresses that raising incomes and embracing new technologies will be key to unlocking growth and avoiding prolonged stagnation.
1: ถึงแม้ตัวเลขท้ายที่เป็นผลลัพธ์ตอนท้ายมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของการเกิดตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆไทยเองก็ยังมีศักยภาพเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริการอะไรที่เรายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ค่ะตัวหัวใจของเรื่องนี้น่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมากกว่านะคะถามว่าในส่วนของธปท.เองตัวการที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรกเงินกู้200,000 ล้านบาทหลังนะคะที่จะทำเรื่องปรับโครงสร้างแล้วก็เรื่องของ transform อะไรต่างๆค่ะตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเสริมได้ในอนาคตนะคะ
0: The government is looking to improve border management and transport links with Malaysia, with plans for a second checkpoint and expanded facilities for container cargo. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Siasak Phuongkhet Kao visited the Padang Besar Customs House in Songkhla to hear concerns and proposals from local agencies. The visit focused on improving travel and cargo movement while supporting trade and economic activity along the Thai-Malaysian border. Officials presented plans to develop the Sadao border area by integrating security, economic and social priorities. Minister Siasak said that Padang Besar is a strategic gateway for travel and trade between Thailand and Malaysia, and that local input would help shape more efficient border management. Future plans include developing a second checkpoint, expanding facilities for container inspection and transport, and improving transport links, especially the railway network between Thailand and Malaysia.The government expects the upgrades to ease congestion, improve logistics, and strengthen economic links between the two countries. A blue crab conservation project in southern Thailand is looking to go beyond restoring marine resources, with plans to use science and technology to create new economic opportunities for local communities.Deputy Prime Minister and Higher Education, Science, Research and Innovation Minister Yochanan Wongsawat visited the Blue Crab Bank in Sating Pra District of Songkhla and joined local residents in releasing blue crabs back into the area.Into the sea. Now, he said marine conservation projects could be managed as part of a broader ecosystem linking blue crab restoration with coral reefs, Irrawaddy dolphin conservation, and other environmental efforts. He stressed the importance of science in identifying the conditions that help blue crabs thrive, including marine species, coral coverage, and surrounding ecosystems so restoration efforts can be tailored to each area. The government also plans to use digital twin technology to collect and analyze water quality data and improve marine resource management.Minister Yochanan said the goal is to move from conservation to economic value by applying knowledge, technology, and innovation to marine resources.

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: Welcome to the top.
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่ความพยายามค้นหากู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งดำเนินการเข้าสู่วันที่7แล้วนะคะท่ามกลางอุปสรรคมากมายเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งฝั่งเนปาลและจีนยังคงฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในความพยายามค้นหาและกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งดำเนินเข้าสู่วันที่7แล้วในเนปาลทีมกู้ภัยสมทบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียเร่งเปิดอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำกว่า10แห่งเพื่อช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่เชื่อว่าติดค้างอยู่ข้างในกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคจุดระเบิดควบคุมทิศทางระดมรถขุดเจาะดินและสปอตไลท์ส่องสว่างเพื่อเร่งระบายน้ำและตักโคลนเปิดเส้นทางเข้าสู่อุโมงค์ซึ่งขณะนี้ทีมกู้ภัยสามารถเจาะเข้าไปในอุโมงค์ได้2แห่งและกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้3คนส่วนจุดอื่นๆยังคงถูกโคลนทับถมและกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พุ่งทะลุ900คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 5,000 คนด้านสภากาชาดประเมินว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 90,000 คน
6: ทางการลาวได้แจ้งเตือนประชาชนใน14แขวงรวมถึงหลวงพระบางและเวียงจันทน์นะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักกระแสลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวนจากหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเคลื่อนผ่านภาคเหนือของประเทศและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนขณะเดียวกันทางการแขวงหลวงน้ำทาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมฉับพลันไหลทะลักบริเวณด่านพรมแดนบ่อเต็นติดกับ

0: จีนส่งผลให้อาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เกษตรและโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านมากกว่า30แห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ก็ยังได้มีการประกาศเตือนให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ5เขตของแขวงหลวงน้ำทาเตรียมความพร้อมอพยพหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการกำหนดวันพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ในวันที่9กันยายนณอาสนวิหารออสโลโดยพระราชพิธีจะเริ่มในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 18:00 นตามเวลาประเทศไทยก่อนเริ่มพระราชพิธีจะมีพิธีการภายในสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดที่โบสถ์ในพระราชวังหลวงจากนั้นขบวนอัญเชิญพระบรมศพจะเคลื่อนไปยังอาสนวิหารออสโลภายหลังพระราชพิธีจะมีขบวนขนาดเล็กเคลื่อนพระบรมศพไปยังสุสานหลวงภายในป้อมปราการอาร์เคิลชูสขณะที่ประชาชนสามารถเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ได้ระหว่างวันที่1ถึง8กันยายนนี้
0: แนวปะการังทั่วโลกฟอกขาวบ่อยครั้งนะครับจนทำให้ไม่มีเวลาฟื้นตัวก่อนที่จะเกิดภาวะฟอกขาวครั้งต่อไปส่งผลให้ปริมาณปะการังลดลงต่ำกว่าระดับปกติและเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมอย่างถาวรโดยรายงานอ้างอิงข้อมูลมากกว่า40ปีจากแหล่งแนวปะการังเกือบ 37,000 แห่งใน120ประเทศและดินแดนทั่วโลกของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังโลกระบุว่าระยะห่างระหว่างการเกิดปะการังฟอกขาวเคยยาวนานหลายทศวรรษแต่ปัจจุบันเฉลี่ยเหลือเพียง 5-6 ปีเท่านั้นดังนี้การฟอกขาวเกิดขึ้นเมื่อปะการังขับสาหร่ายสีสันสดใสที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อออกไปซึ่งเมื่อไม่มีสาหร่ายคอยส่งอาหารให้ปะการังพวกมันก็จะซีดจางและก็อ่อนแอต่อการขาดสารอาหารและก็โรคต่างๆอย่างไรก็ตามแม้ปะการังที่ฟอกขาวจะไม่ตายแต่มหาสมุทรต้องมีอุณหภูมิลดลงเพื่อให้ปะการังมีโอกาสได้ฟื้นตัวต่อไป
1: ประเทศโคโซโวบนคาบสมุทรบอลคานมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ประชากรที่นั่นป่วยเป็นมะเร็งกันมากค่ะสาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
2: ในเมืองเล็กๆอย่างโอบิลิสเมืองที่ถูกบดบังด้วยเงาทะมึนของปล่องควันจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโคโซโวชาวบ้านท้องถิ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวไหนในเมืองนี้จะไม่เคยสูญเสียสมาชิกให้แก่โรคมะเร็งโยวาซีวิสเจ้าของร้านกาแฟริมถนนใกล้โรงไฟฟ้าคือหนึ่งในผู้แบกรับความสูญเสียนั้นเขาสูญเสียลูกชายวัยรุ่นไปด้วยโรคมะเร็งในปี2010และอีก14ปีต่อมามะเร็งก็พรากภรรยาของเขาไปอีกคนลูกค้าหลายคนที่แวะเวียนมาที่ร้านต่างก็มีเรื่องเล่าที่จบลงด้วยความสูญเสียไม่ต่างกันเมืองโอบิลิสตั้งอยู่ห่างจากกรุงพิสตินาเมืองหลวงของประเทศเพียงระยะขับรถสั้นๆที่นี่ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทางพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดให้แก่ประเทศทว่ามันต้องแลกมาด้วยการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนท์ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุดและสกปรกที่สุดโดยถูกขุดขึ้นมาจากเหมืองเปิดในบริเวณใกล้เคียงความรุนแรงของมลพิษที่ตกค้างยาวนานทำให้รัฐสภาโคโซโวต้องประกาศให้โอบิลิสเมืองที่ถูกขนาบข้างด้วยโรงไฟฟ้า2แห่งเป็นเขตวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมแม้ชาวบ้านจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพนับไม่ถ้วนแต่ข้อจำกัดด้านระบบข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดหายและไม่ต่อเนื่องกลับทำให้ยากที่จะระบุได้ว่าอัตราการป่วยเป็นมะเร็งของคนที่นี่สูงกว่าพื้นที่อื่นของประเทศมากน้อยเพียงใดซาเฟตฮาซีรีวัย63ปีใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดทำงานในโรงไฟฟ้าของบริษัทพลังงานโคโซโวหรือ KEKตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน้าที่ของเขาคือการควบคุมสายพันธุ์ลำเลียงถ่านหินเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขาต้องสูดดมฝุ่นละอองและแก๊สพิษอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเขาบอกว่าเขากลืนฝุ่นเข้าไปมากกว่ากินข้าวเสียอีกและเวลานี้สุขภาพของเขาก็เสื่อมโทรมจนต้องพกอุปกรณ์พยุงชีพติดตัวตลอดชีวิตข้อมูลจากสหภาพแรงงานโรงไฟฟ้าพบว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังกลายเป็นเรื่องปกติในหมู่เพื่อนร่วมงานของฮาซิรีโดยเน็กซัสลุมนิการองประธานสหภาพแรงงานระบุว่าคนงานของ KEK คือกลุ่มเสี่ยงที่สุดในยุโรปหรืออาจจะที่สุดในโลกด้วยซ้ำเขายังอ้างอิงข้อมูลล่าสุดที่นายจ้างเปิดเผยเมื่อ5ปีก่อนว่าในปีนั้นมีคนงานเสียชีวิต35คนจากทั้งหมด 3,300 คนและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างเป็นทางการพบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศของเมืองโอบิลิสสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า2เท่าฝุ่นพิษขนาดจิ๋วเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสเลือดและนำไปสู่โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจมะเร็งปอดไปจนถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรยิ่งไปกว่านั้นค่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังพุ่งสูงเกินขีดจำกัดทางกฎหมายของโคโซโวแม้ว่ากลุ่มผู้บริจาคระหว่างประเทศและรัฐบาลจะทุ่มงบประมาณหลายสิบล้านยูโรเพื่อลดมลพิษรวมถึงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้ทันสมัยเพื่อลดการปล่อยควันพิษแต่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของโคโซโวระบุว่ามาตรการเหล่านี้ยังคงไม่ทันท่วงทีและยังจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินพร้อมเตือนว่าหากยังไม่มีการจัดการอย่างจริงจังตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจในเมืองนี้ก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้น
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับเช้าวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านคร
3: ับสวัสดีครับ
0: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
4: ก็เมื่อคืนนี้นะครับมีบรรยากาศต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีคุณอุ๊บอิ๊บหรือเปล่า
3: ไม่มีค่ะแต่ติดตามอยู่สนามบินแทบแตกเมื่อคืน
5: ก็แน่นอนนะคะก็สร้างความสุขหลังคว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้นะคะทำให้ชาวไทยมีความสุขมากซึ่งแน่นอนว่าบรรดาแฟนคลับแฟนวอลเลย์บอลนี่ไปที่สุวรรณภูมิกันอย่างหนาตาเลยค่ะ
0: ครับเจ็ดครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ถึงเวลาวันนี้นะครับเริ่มที่บรรยากาศการต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์เลย
5: ถูกต้อง
4: นะครับได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเมื่อวานนี้ไปกันเยอะเลย
5: ถูกต้องนะคะก็ภาพบรรยากาศเนี่ยคล้ายๆกับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเลยนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะคว้าโควต้าไปโอลิมปิกยังไม่ถึงการคว้าเหรียญทองนะคะแต่ว่าก็สร้างความสุขให้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศการต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยกันค่ะ
4: เมื่อวานนี้เครื่องลงประมาณ 3-4 ทุ่มน
5: ะ
4: กว่าจะออกมากว่าจะจบพิธีการต่างๆเห็นว่าทีมงานผู้สื่อข่าวประมาณเที่ยงคืนอ่ะก่อนจะจบนะ
5: ค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบรรยากาศ
4: ดูบรรยากาศมากันหลายช่องเลยนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬานะครับเมื่อวานนี้ก็มีอย่างคุณภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับอดีตนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแต่ที่สำคัญก็คือคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนนี้ต้องไปเลยสำคัญเลย
5: ถูกต้องนะคะ เพราะว่าทีมก็ขับเคลื่อนด้วยงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นชมหน้าของสาวๆนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยลงจากเครื่องมาแล้วก็มาพบว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไปให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นไม่เฉพาะสื่อมวลชนเท่านั้นยังมีเหล่าแฟนวอลเลย์บอลมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ก็อยากไปสัมผัสไปร่วมยินดีกับพวกเธอด้วยนะคะ
4: นี่เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4และรายการนี้ต้องยอมรับว่าเล่นดีจริงๆ
5: ใช่
4: เพราะการปราบญี่ปุ่นกับจีนในทัวร์นาเมนต์เดียวกันน่ะโอ้โหสุดยอดอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่นะคะแล้วก็รอบ8เนี่ยเราก็ปราบเกาหลีใต้มาได้ด้วยนะคะเส้นทางเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราคว้าแชมป์เอเชียมาสมัยที่4ซึ่งเป็นแชมป์2สมัยติดด้วยและแน่นอนพวกเธอคว้าโควต้าไปโอลิมปิกทันทีในฐานะแชมป์เอเชียนะคะซึ่งนายภัสกรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยอย่างมากค่ะ
6: วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ความดีใจกับทางนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกท่านนะครับในวันนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ของทางเฉพาะตัวนักกีฬาเองแต่เป็นความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของนักกีฬาประชาชนคนไทยในทุกท่านนะครับแล้วก็ในที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณทางผู้ฝึกสอนนักจิตวิทยาการกีฬานักโภชนาการแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ขาดไม่ได้อีกคนสุดท้ายโค้ชออสครับแล้วก็ทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับถ้าไม่มีท่านเที่ยวเข็นก็จะไม่มีความอดทนจนทำให้เห็นในวันนี้ครับต้องขอบคุณมากๆครับ
4: ครับขณะที่นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับคุณสมพรใช้บางอย่างก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จครับ
7: ต้องชื่นชมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ นักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะผู้สนับสนุนทุกฝ่าย

0: นะครับโดยเพราะงี้ครับนักกีฬาเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงก็คืออยู่ที่นักกีฬาเป็นหลักนะครับนักกีฬาเป็นหลักเขาได้ทุ่มเทนะครับได้พยายามช่วยกันสานฝันที่รุ่นพี่ๆสร้างไว้นะครับตั้งเอาไว้แล้วก็เขาก็มาสานฝันต่อไปจนกระทั่งไปสู่ความสำเร็จได้ก็ถือว่าทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
1: นะคะก็ตอนนี้นี่หวังไปถึงเหรียญทองเอเชียนเกมเลยด้วยซ้ำนะคะขณะที่คนนี้ค่ะกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคะก็กล่าวว่าการเป็นกีฬาประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยกันเชียร์มาตลอดค่ะ
2: ตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่สองที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ
3: เป็นความสำเร็จ
4: ขณะที่ทางโค้ชออสกิติพงศ์พิชตะเกรียงไกรนะครับเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณกุ๊กวรุฒิวิเศษสิงห
1: ์
4: ผู้ประกาศของเราแล้วก็ผู้บรรยายเกมนะครับบอกว่าปกติโค้ชออสไม่ค่อยร้องไห้นะแต่ว่าเกมนัดนั้นนี่มันสุดๆจริงๆเพราะเหมือนกับเขามาสานงานต่อ
1: มาปลดล็อกด้วยนะคะหลังจากที่สาวไทยเนี่ยใกล้จะได้ไปแต่ก็มันติดขัดอะไรสักอย่างนะคะ
4: เหมือนกับไม่มีอะไรติดค้างตอนน
1: ี้
4: นะครับก็มีเวลาเตรียมตัวไปโอลิมปิกอีก2ปีครับ
5: สำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับได้ต้องขอกำลังใจจากแฟนๆทุกท่านอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าอีก2ปีเนี่ยเราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตำแหน่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยอาจจะแพ้เยอะอาจจะบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับ
4: โค้ชออสความฝันสูงสุดคือพาไทยไปโอลิมปิกนะครับแล้วก็ทำได้จริงๆนะ
1: ไปเลยได้ไหมคะรายการต่อไปนะคะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะจะไปลุยศึกเอเชียนเกมนะคะซึ่งก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญก็จะแข่งขันระหว่างวันที่16กันยายนถึง3ตุลาคมอันนี้ในส่วนของวอลเลย์บอลนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนักตบสาวไทยเราอยู่กลุ่ม C นะคะร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียไชนีสไทเปนี่มองคัมช็อตเลยนะคะก็ผลงานดีที่สุดของวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมคือเราเคยคว้าเหรียญเงินได้เมื่อปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งก็คือที่อินชอนเกาหลีใต้ปี2014แล้วก็ครั้งที่แล้วที่หังโจประเทศจีนค่ะ
4: ตามโปรแกรมก็กลับมาบ้านเราได้พักประมาณ2วันนะวันนี้นะครับแล้วก็วันที่2แล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นวันที่3กันยายนก็เหมือนกับไปพักผ่อนแล้วก็ไปฝึกซ้อมเตรียมตัวด้วยที่นั่นเลย
1: ถูกต้องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทีมไทยเนี่ยหลังจากที่พักผ่อน2วันแล้วก็จะเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะขอชื่นชมนะคะสาวไทยนะคะในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะ
4: ไปต่อที่ข่าวของ Meet the Press Asian Game นะครับเมื่อวานนี้มี11ชนิดกีฬานะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าอยากจะได้เพิ่มอีก5เหรียญทองนะครับเมื่อวานนี้มี11สมาคมกีฬานะครับเข้ามาร่วมชี้แจงในงาน Meet the Press Asian Game ก็มีสมาคมตะกร้อวอลเลย์บอลเรือใบวินเซิร์ฟกีฬาทางน้ำนะครับกีฬาทางน้ำก็มีว่ายน้ำโปโลน้ำกระโดดน้ำระบำใต้น้ำมีกระดานโต้คลื่นเอ็กซ์ตรีมสควอชปีนหน้าผายิมนาสติกและก็คริกเก็ต
1: ก็มีสมาคมวอลเลย์บอลด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะสำหรับวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่ง4อีเวนต์ค่ะก็จะมีวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงทีมชายแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงทีมชายนะคะเชื่อมั่นว่าลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชีย2สมัยในประวัติศาสตร์ที่เราเพิ่งจะไปรับกันมาเนี่ยนะคะจะเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นสมาคมเชื่อมั่นว่าฟอร์มของนักกีฬาหญิงจะพลิกต่อเนื่องเป้าหมายคือติดเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ย คือท่านนายกสมาคมเนี่ยตั้งเป้าเลยว่าขอเหรียญทอง
4: โอ้โห
1: ค่ะ
4: เขาได้แชมป์เอเชียนะ
1: ใช
4: ่
0: เราก็หวังนะครับที่หลังจากความสำเร็จของชิงแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยเราก็หวังที่ก้าวต่อไปก็คือหวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยที่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่นะครับก็เราแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างน้อยๆเราต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าเราก็เป้าหมายเราก็อยากจะได้เหรียญทองแล้วเราก็อยากจะสานฝันให้มันสำเร็จเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียที่เราหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อไปโอลิมปิกนะครับเราก็จะสารฝันตรงเอเชียนเกมให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกันว่าเรายังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมคราวนี้เราก็จะพยายามสารฝันไปสู่แชมป์เอเชียนเกมให้ได้ครับ
1: แข่งเลยได้ไหมคะ
4: ฟอร์มกำลังดีแล้ว
1: พี่ฟอร์มกำลังดีนะคะก็รู้ว่ายากละค่ะจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยคือกะล้างตาเราแน่ๆนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาก็เต็มที่เหมือนกันนะในศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะส่วนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยค่ะส่งแข่งขันทั้งหมด4อีเวนต์นะคะก็จะมีทีมเดี่ยวชายทีมชุดชายทีม4คนหญิงแล้วก็ทีมชุดหญิงนะคะหวังเหรียญทองทุกประเภทที่ส่งแข่งขันนะคะมั่นใจว่ามีทีเด็ดเอาชนะคู่ปรับอย่างมาเลเซียได้แน่นอน
4: มั่นใจว่าทีมชายจะได้เหรียญทองนะครับนอกจากนี้ยังมีเรือใบหวังเพิ่มอีก1เหรียญทองอย่างน้อยด้วยนะครับก็สรุปงานมิดเดิลเพรสเอเชียนเกมครั้งที่4หวัง5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองแล้วก็เรือใบ1เหรียญนะครับรวมมิดเดิลเพรส4ครั้ง33ชนิดกีฬาของไทยตั้งเป้าไว้ที่10เหรียญทองนะตอนนี
1: ้ค่ะ
4: ไปดูเรื่องของฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับรอบคัดเลือกเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยลงสนามเกมแรกเฉือนชนะ UAE ไป 1-0
1: ใช่นะคะก็อันนี้เป็นชิงแชมป์เอเชียนะคะรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2017เป็นรอบคัดเลือกในกลุ่ม F ค่ะนัดแรกฟุตบอลชายนะคะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะ
4: โค้ชใหญ่ของเราคือโค้ชโบจักรพันธ์ปันปีนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยตัวผู้เล่นเนี่ยก็เลือกพิชยะคงศรีกัปตันทีมคอยสร้างสรรค์เกมรุกนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราชนะไป 1-0 ได้ประตูในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาที45บวก2จังหวะที่ศิวกรพลสันทำชิ่งกับพิชยะคงศรีนะครับแล้วก็เป็นศิวกรที่หลุดเข้าไปยิง
1: นะคะเขาบอกว่า UAE เมื่อวานเล่นหนักเล่นแรงมากนะคะครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มนะคะก็เป็นประตูโทนนะคะที่ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะ UAE ไปได้1ประตูต่อ0ก็เก็บ3คะแนนประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกได้นะคะจักรพันธ์ปั่นปีค่ะโค้ชโบนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่นักเตะทำผลงานได้ดีเป็นไปตามที่ฝึกซ้อมมาแต่ว่าก็ยังมีบางจังหวะที่ขัดเกินๆนะคะอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาด้วยการควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็จุดที่ยังต้องปรับก็คือเรื่องการส่งบอลนะคะรวมถึงการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเดี๋ยวต้องไปเน้นกันอีกทีนะคะอาจจะด้วยความกดดันด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องชื่นชมนักเตะไทยแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะ
4: ครับก่อนนัดที่2นี่จะเจอกับเติร์กมินิสถานนะครับวันพฤหัสนี้3กันยายน
1: คุ้
4: มครึ่งเหมือนเดิม
1: ค่ะก็เติร์กมินิสถานนี่เอาชนะอิรักมาได้2ประตูต่อ1นะคะก็มาติดตามเชียร์กันต่อไปค่ะ
4: ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยตอนนี้กลับมาได้พัก2วันนะเดินทางอีกแล้ว
1: เดี๋ยวเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนด้วยนะคะยังไงถ้าเป็นแฟนๆคุณรอติดตามต่อไปได้
3: ใช่ค่ะรอเชียร์ต่ออยู่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวไปแข่งเกมนะ
3: ใช่
1: ค่ะ
6: เชียร์กันยาวๆครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพบรรยากาศคึกคักในงานเทศกาลคาร์นิวัลนอตติงฮิลที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะปีนี้มีการเฉลิมฉลองเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าเป็นวาระครบรอบ60ปีของงานเทศกาลดังกล่าวค่ะ
6: ลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ NBD News ข่าวเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดลงทะเบียน THAI Passport เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์จากผู้ให้บริการชั้นนำรวมถึงโมเดลภาษาไทยผ่านแพลตฟอร์มเดียวพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ AI ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.netกรมควบคุมโรคแนะนำให้คนไทยทุกคนตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อส่งเสริมการตรวจหาเชื้อแต่เนิ่นๆและเข้าสู่การดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วรับบริการได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพียงแสดงบัตรประชาชนอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน22อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแก้แม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวกับดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตนะคะพบกันเช่นเคยทางหน้าจอทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live MBT ภาคกลางเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุยถึงข่าววันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาสำหรับน้องๆที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะคะและในวันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ตอนนี้กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2570ด้วยนะคะภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสค่ะและจะมาร่วมพูดคุยกับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับท่านดร.เมธาวินสารยานอยู่กับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอาจารย์ดร.เมธาวินสารยานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยก็มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่แล้วนะคะในปี2570นี้ค่ะซึ่งอยากจะถามท่านรองอธิการนะคะถึงทิศทางแล้วก็เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างภายใต้คำที่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งโอกาสค่ะ
1: ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสทางด้านการศึกษาการสร้างอนาคตการสร้างอาชีพให้กับทุกวัยเลยก็ว่าได้นะครับในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรามีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอกเลยนะครับมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับที่จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วก็มีระดับหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกครับดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็ครอบคลุมทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็มุ่งเน้นสร้างโอกาสให้กับทุกคนที่จะเข้าถึงในเรื่องของการศึกษาได้ทุกช่วงวัยเช่นเดียวกันแล้วก็เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนได้เข้ามาใช้บริการทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยในการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างอนาคตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพื่อที่จะไปสะท้อนถึงคุณค่าของแล้วก็พัฒนาประเทศชาติต่อไปครับผม
0: ค่ะนี่ก็เป็นที่มาของคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะก็คือเป็นการเปิดโอกาสเนาะให้กับคนทุกช่วงวัยนะคะต
1: ั้
0: งแต่อนุบาลไปจนถึงปริญญาเอกเลยก็ว่าได้เลยนะคะทีนี้แน่นอนว่าในการเปิดการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ามาเนี่ยปีนี้เห็นบอกว่ามีความเข้มข้นมาก
1: ปีนี้มีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยเพราะว่าสืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาครับเรามียอดนักศึกษาเพิ่มขึ้นประมาณสัก 22% เนาะจากเดิมเนี่ยของเราได้อยู่ที่ 1,000 กว่า 1,800 กว่านะครับปีการศึกษา2569ที่กำลังจัดการเรียนการสอนอยู่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาถึง 2,200 กว่าคนนะครับปีนี้เราก็เลยตั้งเป้าว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเราเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เพิ่มมากขึ้นที่สำคัญครับในกระบวนการในการสอบเข้าหรือว่ากระบวนการสมัครเนี่ยเราก็เพิ่มเรื่องของการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนจนถึงปลายทางของเราเลยนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับในเมื่อวานนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมก็ได้จัดการสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งแรกในรอบนี้เนี่ยเราเรียกว่ารอบPBIU Pre-TCAT ก็คือรอบแรกก่อนเลยครับมีน้องทั่วประเทศเลยมาสมัครเข้าสอบกับเราเนี่ยประมาณ 1,400 กว่าคนนะครับซึ่งเต็มพื้นที่มหาวิทยาลัยเลยครับก็อย่างที่เห็นว่าห้องประชุม 2,000 ที่นั่งของเราในการจัดสอบเนี่ยเต็มเลยเราแบ่งออกเป็น2ภาค2พาร์ทก็คือพาร์ทสอบข้อเขียนในช่วงเช้านะครับแล้วก็พาร์ทช่วงบ่ายก็คือเป็นการสอบสัมภาษณ์ดังนั้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในอนาคตของปีการศึกษา2570เนี่ยเราก็จะมาเริ่มรับสมัครซึ่งครั้งนี้PBIU Pre-TCAT เนี่ยเป็นรอบแรกนะครับเราจะใช้การสมัครแบบนี้ทั้งถึง5รอบนะดังนั้นในการกระบวนการคัดนักศึกษาเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยก็จะสร้างมาตรฐานใหม่ทางคุณภาพการศึกษานะครับการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

0: ยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยครับ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยการที่จะเข้ามาเรียนที่นี่นะคะนอกเหนือจากการที่จะต้องมีเกรดเฉลี่ยที่ต้องดีในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องมาสอบวัดศักยภาพด้วยนะคะความรู้ความสามารถในการเข้ามานะคะซึ่งการสอบครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการแบบว่าประเมินศักยภาพเนาะยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในครั้งนี้แล้วก็ยังเป็นการเฟ้นหาดาวนะคะที่แบบว่าเกรดเฉลี่ยสูงๆสอบได้ลำดับหนึ่งจะแจกทุนด้วย
0: ใช่ครับตรงนี้ก็เป็นกระบวนการเริ่มต้นของการที่จะคัดทุนนักศึกษาเรียนดีทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยผมเคยมานำเสนอที่นี่แล้วว่าเรามีทุนเยอะแยะมากมายเลยในแต่ละปีที่ผู้ใหญ่ใจดีหน่วยงานต่างๆรวมถึงของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราใช้ทุนเงินงบประมาณในการที่จะจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาเนี่ยมากกว่า10ล้านบาทต่อปีนะครับปีนี้เราก็ตั้งต้นเมื่อกี้บอกว่าคัดเข้าแล้วใช่ไหมครับรอบนี้เนี่ยก็คือน้องที่ได้อันดับที่นี่มีคะแนนสูงสุดของสาขาของหลักสูตรเนี่ยก็จะได้รับทุนเรียนดีไปโดยปริยายนะครับนั่นหมายความว่าเรามีอยู่ประมาณสัก60กว่าหลักสูตรนะครับน้องที่ได้ที่1ของแต่ละหลักสูตรของการสอบเข้าที่มีคะแนนข้อสอบข้อเขียนบวกคะแนนสัมภาษณ์เป็นอันดับ1ก็จะได้ทุนเรียนดี 100%แต่มีเงื่อนไขตรงที่ว่าตอนสมัครสอบอ่ะคุณต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแต่ว่าเราดูจากมวลรวมของการสมัครแล้วอ่ะเกรดเฉลี่ยที่ส่งมาสมัครเนี่ยก็สูงเหมือนกันนะครับส่วนสาขาหรือหลักสูตรที่ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวก็จะสอบสัมภาษณ์แบบเข้มนะครับแล้วก็จะได้ทุนเรียนดีไปเหมือนกันถ้าได้อันดับที่1ของถ้าได้ลำดับที่1ของสายนะครับของหลักสูตรนั้นแล้วก็มีทุนอีกประเภทหนึ่งในรอบ pre-TCAT นี้นะครับก็คือทุน 50%น้องสมมุติมีค่าเทอมอยู่ 20,000 น้องจ่าย 11,000 มหาวิทยาลัยให้อีก 11,000 แต่น้องจะต้องมีเงื่อนไขว่าต้องสอบให้ได้ที่1ของสายเช่นเดียวกันแต่เกรดเฉลี่ยเนี่ยน้องจะอยู่ที่ 3.5 ถึง 3.74 ก็ไปเข้าที่ประเภทที่2ก็คือทุนเรียนดี 50% นะครับแล้วก็พอรอบนี้ผ่านไปก็กำลังจะประกาศรอบที่2ก็คือรับสมัครรอบที่2ในรอบที่2ก็จะมีทุนการศึกษาให้อีกนะครับในแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยของการรับสมัคร5รอบก็จะมีทุนการศึกษาแต่ละประเภทให้ไปดังนั้นถ้าน้องเข้ามาสมัครเร็วโอกาสที่จะได้ทุนก็สูงโอกาสที่จะได้เข้าเรียนก็มากเพราะว่าอย่าลืมว่ารอบนี้ครับเด็ก 1,400 กว่าคนบางหลักสูตรเนี่ยรับได้แค่30คนแต่มาสมัครถึง300กว่าคนซึ่งเราก็จะมีโอกาสที่จะเลือกนักศึกษาหรือน้องนักเรียนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าศึกษาได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะฝากน้องๆหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ที่มีบุตรหลานอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วกำลังจะหาที่เรียนในระดับปริญญาตรีระดับอุดมศึกษาเนี่ยอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยเป็นโอกาสของท่านในการที่จะเข้าถึงการศึกษาแล้วก็สร้างอนาคตสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องว่าไม่ต้องรอจบปริญญาตรีนะครับก็มีงานสร้างรายได้ได้ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์เกริ่นนำมาขนาดนี้แล้วพูดเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็เห็นแบบว่าเห็นการเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยของน้องๆเนี่ยหลายคนมากหลายสาขาวิชาชีพด้วยนะคะที่แบบว่ามีการเรียนไปแล้วก็ไปสร้างประสบการณ์จริงในสถานที่ทำงานจริงๆอยากให้อาจารย์เล่าตรงนี้ให้ฟังเลยค่ะ
0: ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.พัชรศักดิ์อาลัยนะครับได้ให้นโยบายกับท่านอาจารย์ทุกท่านรวมถึงผู้บริหารด้วยเนี่ยก็บอกว่าเราจะจัดการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบ Earn While Learn Earn While Learn เนี่ยก็คือสร้างงานสร้างอาชีพระหว่างเรียนให้เกิดรายได้ในระหว่างเรียนนั่นหมายความว่าน้องที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยไม่ต้องรอให้จบปริญญาตรีนะครับก็สามารถสร้างอาชีพแล้วก็มีงานมีเงินเดือนได้นะในปีการศึกษา2568ที่ผ่านมานะครับเรามีนักศึกษาที่จ้างงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณ200ถึงเกือบ300คนใช้น้องที่มีรายได้สูงสุดนะครับต่อเดือนนะครับประมาณ 14,000 กว่าบาทนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าน้องทำงานทุกวันยกเว้นวันที่มีสอนนะวันที่มีการเรียนการสอนนะครับทำไมถึงได้สูงเพราะว่าช่วงนั้นปิดเทอมแล้วน้องไม่กลับบ้านน้องไม่ไปไหนเลยน้องทำงานอย่างเดียว ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีหน่วยงานต่างๆที่จะรองรับนักศึกษาจ้างงานนะครับที่เรียกว่า Earn While Learn เนี่ยชั่วโมงละประมาณ50บาทถ้าวันหนึ่งทำ3ชั่วโมงก็150บาทเห็นไหมครับคือเดือนหนึ่งเนี่ยน้องทำทั้งเดือนทุกวันอ่ะ30วัน 9,000 บาทเห็นไหมครับทีนี้มันก็จะมีแอดออนงานนู่นนี่นั่นที่น้องสามารถทำงานได้มากขึ้นก
1: ็
0: ตกแล้วประมาณถ้าไม่มีการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเทอมอ่ะเดือนละ 9,000 ถึง 10,000 บาทเนี่ยน้องได้แน่ๆอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติในช่วงที่จัดการเรียนการสอนน้องมีเรียนวันหนึ่งสัก150บาทน้องได้แน่ๆเห็นไหมครับถ้าแบบเนี้ยอาทิตย์หนึ่ง450 700 1,000 นึงน้องก็สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองก็คือว่าไม่ต้องรบกวนที่บ้านประหยัดค่าใช้จ่ายครอบครัวสร้างงานให้กับตัวเองมีรายได้เพิ่มเติมดีไม่ดีก็ถ้าได้ทุนการศึกษาอีกก็คือไม่มีค่าเทอมมีเงินกินระหว่างเรียนเห็นไหมครับตรงเนี้ยพอจบออกมาก็สามารถเอาเงินที่เป็นเงินเก็บเงินออมแล้วระหว่างทำงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มาสามารถต่อยอดให้กับงานของตัวเองได้ต่อไปในวันข้างหน้านอกจากพื้นที่ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยยังทำ MOU กับบริษัทต่างๆห้างร้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับให้รับนักศึกษาของเราเนี่ยไปทำ Earn While Learnมีบริษัทเอกชนหลายที่ที่เข้ามาทำ MOU กับมหาวิทยาลัยในการจ้างงานนักศึกษาเนาะห้างสรรพสินค้าที่มีเป็นจ็อบพาร์ทไทม์อะไรก็จะมาติดต่อที่มหาวิทยาลัยซึ่งตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยครับโดยกองพัฒนานักศึกษาเนี่ยมีศูนย์จัดจ้างงานนักศึกษาดังนั้นเขาก็จะเอาตัวโปรเจกต์ของเขามาพูดคุยกับมหาวิทยาลัยแล้วก็บอกเลยว่าให้มหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยคัดนักศึกษาให้หน่อยตามคุณสมบัติแบบนี้แล้วเขาก็จะได้คนที่ดีไปทำงานน้องที่ตั้งใจไปทำงานเพื่อที่จะแบบงานเขาก็ออกมาดีใช่ไหมครับแล้วตัวฝั่งผมเองหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้น้องที่ได้รายได้ซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะต้องมาจูนคุณสมบัติแล้วก็ดูว่าใครจะดูส่วนไหนส่วนสถานประกอบการก็จะดูเรื่องทักษะปฏิบัติส่วนฝั่งผมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะดูเรื่องของพฤติกรรมการทำงานตรงนี้ดีกว่าน้องเดินไปดุมๆแล้วไปสมัครเองเห็นไหมครับทั้งเรื่องความปลอดภัยการันตีความน่าเชื่อถือแล้วก็การันตีเรื่องของรับผิดชอบการทำงานด้วยเนาะเหมือนน้องๆที่เรียนคณะเกษตรศาสตร์นะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่โป่งสลอดไปปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขายปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าวโพดกับกล้วยขายดีมากนะครับแล้วก็มีโรงเพาะเลี้ยงไก่ทำไก่ไข่อยู่ในเป็นฟาร์มเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทั้งเรียนทั้งสร้างงานสร้างรายได้เรียนจริงปฏิบัติจริงสร้างรายได้ได้จริงครับในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1: สมกับคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งโอกาสจริงๆนะคะนอกจากจะให้โอกาสทางการศึกษาความรู้แล้วก็ให้โอกาสถึงเรื่องของการทำงานด้วยนะคะระหว่างที่เรียนไปก็มีอาชีพนะมีรายได้ด้วยระหว่างที่เรียนเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะมีโอกาสลงพื้นที่ไปเนี่ยหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการหรือภาคการเกษตรต่างๆเวลาที่เขาอยากจะนึกถึงการทำนวัตกรรมอะไรต่างๆเขาจะเอ่ยถึงชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นลำดับแรกเลยนะคะว่าอยากจะให้ลงมาดูแพ็กเกจจิ้งมั่งนวัตกรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะที่หลายๆที่เนี่ยก็การันตีถึงเรื่องของคุณภาพอย่างแน่นอนทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเรามีหลักสูตรกว่า60หลักสูตรเนี่ยนะคะอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของโครงสร้างของคณะนะคะแล้วก็หลักสูตรค่ะที่มันตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย
0: ์ครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรามีทั้งหมด9คณะกับ1วิทยาลัยนะเดี๋ยวผมจะไล่ไปอย่างเร็วๆนะครับเริ่มตั้งแต่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับอันนี้ก็จะกลุ่มของรปศนิติศาสตร์ครูสังคมครูภาษาไทยครูภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีพัฒนาชุมชนก็จะอยู่กลุ่มนี้นะครับต่อมาก็คือเป็นคณะวิทยาการจัดการครับมีนิเทศศาสตร์มีบริหารธุรกิจมีการตลาดมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับมีสาขาการบัญชีมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับก็จะอยู่ที่นี่เนา ต่อมาก็คือเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณะคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนรู้จักก
1: ็
0: จะว่าด้วยเรื่องของคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานถัดมาก็คือจะเป็นคณะยอดฮิตนะก็เป็นคณะครุศาสตร์นะครับครุศาสตร์เนี่ยก็จะมีคนที่ให้ความสนใจเยอะหน่อยมีครูประถมไหว้ครูประถมศึกษามีวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับมีครูพละศึกษาอยู่ที่นี่นะครับอีกคณะหนึ่งที่เป็นคณะยอดฮิตเช่นเดียวกันก็คือคณะพยาบาลศาสตร์นะครับคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพเนี่ยก็จะมีอยู่3หลักสูตรก็คือสาขาการพยาบาลศาสตร์แล้วก็แพทย์แผนไทยแล้วก็สาธารณสุขศาสตร์นะครับอันนี้ก็มีคลินิกให้น้องๆเนี่ยทั้งฝึกทั้งเรียนแล้วก็สร้างรายได้ได้คลินิกการแพทย์แผนไทยนะต่อมาครับก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์เนาะคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของครูวิทย์นะครูคณิตศาสตร์ครูเคมีนะครับแล้วก็มีเรื่องของสาขาที่เป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยก็คือสาขาเชฟศิลปะการประกอบอาหารสาขาเนี้ยก็จะมีโรงเรียนการอาหารนานาชาตินะครับที่เป็นแลบไว้คอยรองรับนะครับมีคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แรกน
1: ะ
0: ที่เปลี่ยนชื่อจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าเรามีความพร้อมทั้งทางด้านตัวครูบาอาจารย์แล้วก็หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นวิศวกรรมเนี่ยนะครับได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตรนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติของหลักสูตรได้นะครับต่อมาเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยก็จะมีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตวศาสตร์นะครับแล้วก็มีฟุตไซด์นะก็จะอยู่ในนี้เป็นเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับอันนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับ
1: 7แล้วค่ะอาจารย์
0: 7คณะคณะที่8เนี่ยเป็นคณะเป็นวิทยาลัยนวัตกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการเป็นวิทยาลัยน้องใหม่นะครับที่มีเรื่องของอาหารเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็มีเรื่องของจีนภาษาจีนธุรกิจนะครับแล้วก็มีการจัดการท่องเที่ยวนะครับอยู่ในนี้เรามีโรงแรมที่เป็นอาคารปฏิบัติการให้กับน้องๆได้ฝึกปฏิบัตินะครับจริงถึง2โรงแรมด้วยกันดังนั้นเนี่ยใครที่เรียนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ที่เปิดมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็สาขาการท่องเที่ยวที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่ในวิทยาลัยนวัตกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติได้เนาะคณะที่9น้องใหม่ล่าสุดก็คือคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็เป็นอีก1ที่เป็น1คณะเค้าเรียกเป็นที่แรกของในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง37แห่งเหมือนกันที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับซึ่งในปีการศึกษา2569เนี่ยเราเปิดไปแล้ว1หลักสูตรก็คือสาขาการพยาบาลสัตว์เนาะในปี2500ปีการศึกษา2570เนี่ยได้รับความสนใจเข้ามาสมัครเนี่ยถึง80คนแต่เราสามารถรับได้แค่30คน
1: คะ
0: นะครับดังนั้นน้องๆคนใดที่สนใจที่จะเรียนสาขาการพยาบาลสัตว์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในคณะสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยก็ต้องรีบสมัครนะครับสุดท้ายที่เป็นโครงการจัดตั้งนะครับอันนี้แล้วก็ในคณะสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นปีการศึกษา70หรือ71เนี่ยเราก็จะสามารถเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการจัดหลักสูตรให้มันผ่านมาตรฐานทั้งในของอุดมศึกษาของสปอวแล้วก็ของสภาวิชาชีพด้วยนะครับมันก็จะไล่ๆกันแบบนี้อีก1โครงการจัดตั้งคณะที่เป็นที่กล่าวขานในสื่อมวลชนทั้งในออนไลน์แล้วก็ในพื้นที่ก็คือเรากำลังจะเปิดเราจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แล้วนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็จะหันไปผลิตแพทย์เนา ันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตอันใกล้ที่กำลังดำเนินการเดี๋ยวในส่วนตรงนี้เนี่ยครับจะมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงจะมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเผื่อเป็นการเตรียมการให้บุตรหลานของท่านเนี่ยเข้ามาเรียนแพทย์อย่างที่เราบอกไงครับมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสดังนั้นใครที่มีอยากมีโอกาสที่ดีในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาตัวเองพัฒนาอนาคตของตัวเองแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็จะเป็นโอกาสให้กับทุกคนครับ
1: ค่ะโอ้โหจากที่ฟังมานะคะก็การันตีได้เลยว่าน้องๆจบไปมีงานทำอย่างแน่นอนนะคะ
0: แน่นอนค่
1: ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่ายกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าก็ทราบมาว่าอย่างในรอบแรกเนี่ยที่เปิดรับสมัครโอ้มีน้องๆมาไกลเลยนะ
0: มาไกลมาก
1: ทั้งแบบว่าจากทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งเหนือนะเอาข้ามเขตมาสมัครที่จังหวัดเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยแสดงว่าเขาก็จะต้องมีรุ่นพี่แหละเนาะที่แบบว่าเอ้ยจบไปแล้วเขาไปการันตีให้น้องๆเขาว่ามีงานทำอย่างแน่นอน
0: ครับอย่างกรณีของสายครูก่อนเนา
1: ะ
0: สายครูเนี่ยมาจากทั่วประเทศเอาเป็นว่าตอนที่เราสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีน้องที่มาเรียนสมัครสอบที่เราอ่ะมาจากจังหวัดตรังพักในโซนพักใต้ถือพอร์ตมาเลยอย่างตั้งใจ3เล่มเนา
1: ะ
0: แล้วก็คณะที่มาเลือกเรียนเนี่ยก็เป็นคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิทัลซึ่งก็ต้องขอบคุณน้องนะที่นั่งรถทัวร์นั่งมาไกลมากเพื่อที่จะมาเรียนบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิทัลก็ได้มีโอกาสพูดคุยว่าทำไมถึงข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขามาหลายลูกขนาดนี้ก็เกิดจากการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เห็นโอกาสที่จะพัฒนาตัวในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่สำคัญก็คือมีรุ่นพี่หลายคนที่จบไปแล้วแล้วมีงานทำที่เราประชาสัมพันธ์ออกไปก็อยากจะประสบความสำเร็จแบบรุ่นพี่บ้างน้องก็เลยมาจากตรังเลยเมื่อวานเนี่ยมีถึงนราธิวาสก็มานะครับมีถ้าไกลสุดนะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นแม่ห้องสอน
1: แม่ห้องสอนก็มาด้วย
0: แม่ห้องสอนก็มานะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมหรือน้องๆที่อยู่ใน20จังหวัดรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะ เพื่อนมาไกลข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขามาเราเป็นคนใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้หันไปดูข้อมูลของมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูว่าเราที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสอ่ะเราสามารถเห็นโอกาสในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไหมนะครับถ้าใช่มาคุยกันแล้วก็เลือกเรียนในสิ่งที่ใช่ที่ชอบเพื่อที่จะได้เข้าสู่ในกระบวนการพัฒนาตัวเองครับ
1: ค่ะเปิดไปแล้ว1รอบนะคะยังเหลืออีก4รอบ
0: ยังเหลืออีก4รอบครับ
1: ช่องทางการมาสมัครนะคะหรือว่าช่องทางการติดตามข้อมูลรายละเอียดทางไหนบ้างคะอาจารย
0: ์ก็ติดตามได้จากเพจก่อนเลยดีกว่าเนาะเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจุดๆ PBRU อันนี้จะครอบคลุมจักรวาลหมดในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มีลิงก์การรับสมัครมีประกาศการรับสมัครนะครับในการรับสมัครแต่ละรอบเราจะมีกลุ่ม LINE Official ให้นะครับซึ่งน้องๆเนี่ยจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ทีมงานแนะแนวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างดีนะสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจหรือเกิดใดๆขึ้นในการสมัครเนี่ยก็สามารถติดต่อติดตามแล้วก็สอบถามได้ตลอดเกือบ24ชั่วโมงนะถ้าทีมงานผมไม่หลับซะก่อนนะ แต่ว่าคืนก่อนวันสอบเนี่ยไลน์แทบแตกเลย ไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ที่สำคัญครับในแต่ละรอบที่สมัครและจัดสอบเนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดรถรับส่ง ให้กับน้องๆที่มาสอบจากไกลๆเนาะตามสถานีขนส่งสำคัญสำคัญเช่นรอบนี้เนี่ยไปรับที่หมอชิตเอกมัยสถานีรถไฟกลางบางซื่อนะครับแล้วก็สถานีรถไฟเพชรบุรีแล้วก็ตามจุดต่างๆที่เป็นจุดสำคัญของการขึ้นรถนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่น้องจะกลับ ไปภูมิลำเนาของตัวเองก็คิดว่าในการอำนวยความสะดวกเพื่อที่ให้น้องๆได้เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นโอกาสให้กับน้องๆในการสร้างอนาคตของน้องเองอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกการจัดหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็การสร้างบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะคุณผู้ชม9คณะ1วิทยาลัยนะคะยังเหลืออีก4รอบนะคะอย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็มาสมัครกันให้ทันด้วยนะคะเพราะว่าเก้าอี้ก็มีจำนวนจำกัดนะคะแล้วปีนี้ก็ต้องมาสอบแข่งขันกันด้วยเพื่อที่จะได้มาท้าทายความสามารถกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะกับท่านอาจารย์ดร.เมธวินสารยานนะคะขอบพระคุณ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยถึงข่าวแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NVT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสารความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซฟบอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้เตรียมอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับในกรณีถ้าเกิดภัยนะอย่างน้อยเนี่ย3-4 วันเตรียมเส้นทางอพยพนะครับจุดนัดหมายเบอร์ติดต่อที่สำคัญสามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24 ชั่วโมง
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: ผลบังคับใช้1ตุลาคม2569
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวทั้งถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง่าพันธ
1: ์และดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่1กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรือทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวให้ได้ติดตามกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนภัย5ตำบลในอำเภอทองผาภูมิค่ะวันจะเกิดเหตุน้ำป่าทะลักท่วม10หลังคาเรือนนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้เร่งระดมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนใน5ตำบลของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่ตำบลปีล็อกตำบลห้วยเขย่งตำบลท่าขนุนตำบลชะแลและตำบลสหกรณ์นิคมค่ะให้รับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งหลังเกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่6อย่างน้อย10หลังคาเรือนนะคะโดยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ร่วมกับปภ.หน่วยทหารอปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครกู้ภัยเร่งบรรจุกระสอบทรายกั้นน้ำตามจุดเสี่ยงต่างๆด้านปภ.เขต2สุพรรณบุรีและปภ.กาญจนบุรีได้ระดมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะโดยส่งเรือท้องแบน5ลำไปสแตนบายในพื้นที่เสี่ยงอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีพร้อมจัดตั้งฐานปฏิบัติการณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันรถประกอบอาหาร1คันเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องรวมถึงชุดส่งขออภัยค่ะรวมถึงส่งชุดปฏิบัติการนะคะเพื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตและรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนทันทีค่ะทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยค่ะองคมนตรีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการกองทุนการศึกษามุ่งพัฒนารูปแบบอาชีวศึกษาทวิภาคีสร้างเยาวชนคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมค่ะที่ห้องประชุมอ่ามเรืองรองวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยกิจกรรมที่3ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์โดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนสถานประกอบการผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษในเขตพื้นที่พิเศษภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาค่ะโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาชีพควบคู่คุณธรรมและจริยธรรมนะคะโดยองคมนตรีได้บรรยายพิเศษถึงความสำคัญของโครงการและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในการพัฒนาเยาวชนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการอาชีวศึกษาให้เป็นต้นแบบและขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นอย่างยั่งยืนค่ะ
2: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย

ในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายนะคะซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังคงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้ซึ่งหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยอีกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภาคใต้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้โดยลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหน้าควนตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำจากจังหวัดสงขลาและกรมชลประทานค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้พร้อมทั้งถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2568และเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงระบบระบายน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงเตรียมศูนย์อบพยพเครื่องจักรและระบบแจ้งเตือนประชาชนให้พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้านกรมชลประทานรายงานว่าคลองระบายน้ำร.1หรือว่าคลองภูมินาถดำริเป็นโครงสร้างสำคัญในการรับน้ำจากลุ่มน้ำอู่ตะเภาและระบายน้ำลงสู่ทะเลแต่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปลายปี2568ทั้งจากการกัดเซาะฐานรากและความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตจึงเร่งดำเนินการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของคลองรวมถึงปรับปรุงถนนเลียบคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถกลับมาระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพก่อนเข้าสู่ฤดูฝนภาคใต้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเร่งขุดลอกคลองสายสำคัญและพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาค่ะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำและลดความเสี่ยงจากน้ำหลากในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีการพยากรณ์และระบบ Machine Learning มาประยุกต์ใช้ในการประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและตัดสินใจรับมืออุทกภัยได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าแม้จะไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่รัฐบาลต้องสามารถเตรียมระบบบริหารจัดการให้มีความพร้อมและแข็งแรงที่สุดโดยการแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ไขเฉพาะหน้าแต่ต้องวางระบบวางแผนระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสร้างความมั่นคงให้

0: พื้นที่เศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาค่ะภายหลังจากภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะนายกรัฐมนตรีได้ไปพบปะประชาชนชาวสงขลาที่มารอต้อนรับก่อนที่จะเดินทางไปยังโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่เพื่อเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้าง2โครงการค่ะได้แก่โครงการสะพานยุทธศาสตร์สำคัญของภาคใต้ได้แก่โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะเชื่อมจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในส่วนที่ยังเป็นจุดขาดหายและช่วยลดข้อจำกัดในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะกำชับผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสรักษามาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมและส่งมอบงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้โครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้ง2แห่งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของภาคใต้ให้มีความทันสมัยเชื่อมโยงและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะนางสุดฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์เฉาแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สารกลางจังหวัดชัยนาทเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยมีนายวีรภัยแพร่งสุวรรณให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ค่ะในการนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยเน้นย้ำการทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนในปัจจุบันรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสในการติดตามการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะคะซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลข่าวสารของภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือค่ะ
0: จังหวัดอ่างทองระดมจิตอาสาภาครัฐและประชาชนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญนะคะมุ่งสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดค่ะนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองนายอำเภอวิเศษชัยชาญรองนายกเทศมนตรีตำบลบางจักหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาภาคประชาชนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการผู้ว่าพาเก็บขยะอ่างทองเมืองสะอาดน่าอยู่น่ายนต์ประชาชนมีส่วนร่วมประจำปี2569ที่บริเวณเทศบาลตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าบริเวณข้างทางและเก็บขยะโดยรอบพื้นที่เทศบาลตำบลบางจักเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดให้กับชุมชนค่ะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากบริเวณบ้านและชุมชนของตนเองก่อนอย่างสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้การร่วมกันดูแลพื้นที่สาธารณะยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดอ่างทองและส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างวัด400นะคะอนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชูและแม่น้ำน้อยค่ะสำหรับโครงการผู้ว่าพาเก็บขยะอ่างทองเมืองน่าอยู่น่ายนต์ ประชาชนมีส่วนร่วมมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่สาธารณะสร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเมืองอ่างทองให้น่าอยู่ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
1: วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดเช้าที่ไม่ได้มีดีแค่ของกินของใช้แต่ยังเต็มไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายและลงตัวที่นี่คือตลาดเช้าบ้านมะขามตลาดชุมชนที่อยู่คู่ผู้คนมานับร้อยปีและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครติดตามจากรายงานค่ะ

0: เช้าตรู่ที่ตลาดเช้าบ้านมะขามสถานที่แห่งนี้เริ่มคึกคักตั้งแต่แสงแดดยังไม่ร้อนของกินของใช้ทยอยออกมาวางเรียงรายหน้าร้านขณะที่ลูกค้าขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจับจ่ายกันแบบง่ายๆเรียกได้ว่าจอดปุ๊บซื้อปั๊บ
1: จุดที่เรายืนอยู่นี้นะฮะก็คือตลาดบ้านมะขามอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับตั้งอยู่ใกล้ๆถนนสายเอเชียหมายเลข32นี่เองเลี้ยวเข้ามาประมาณสัก200เมตรนะครับจุดเด่นของตลาดแห่งนี้เป็นตลาดพหุวัฒนธรรมคือมีทั้งสินค้าอาหารฮาลาลแล้วก็สินค้าทั่วไปที่จับจ่ายใช้สอยได้นะครับที่สำคัญเนี่ยตลาดแห่งนี้มีมาอย่างยาวนานมากก็คู่กับที่ว่าการอำเภอหลังเก่าประมาณ100กว่าปีทีเดียวแลนด์มาร์คสำคัญเนี่ยนอกจากอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแพที่พักแล้วอยู่ใกล้วัดมะขามนะครับซึ่งเป็นวัดโบราณมากมีต้นสักขนาดใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเลยแล้วก็ยังมี2มัสยิดนะฮะซึ่งมัสยิดทั้ง2แห่งเนี่ยก็อยู่กับพื้นที่เนี่ยหลายร้อยปีทีเดียว
0: ภาพการจอดรถซื้อของถึงหน้าร้านกลายเป็นวิถีที่เห็นจนคุ้นตาสะท้อนถึงความเรียบง่ายและความสะดวกของตลาดชุมชนแห่งนี้นอกจากวิถีที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือของกินของใช้ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายของดีราคาเข้าถึงง่ายจึงยังตอบโจทย์คนในชุมชนนี้ได้ทุกเช้า
1: แต่สมัยก่อนจริงๆเนี่ยต้องขอบอกว่าตลาดแห่งนี้จะคึกคักมากเพราะที่ว่าการอำเภอก็อยู่ที่นี่ชุมชนก็อยู่ที่นี่ก็จะมีการซื้อขายของยามเช้าเป็นตลาดกลางแห่งเดียวของพื้นที่อำเภอเลยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยต้องนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้และยังไม่มีการก่อสร้างสะพานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะถือว่ามีการจับจ่ายใช้สอยอย่างมากในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการสัญจรทางน้ำลดบทบาทลงเพิ่มการสัญจรทางบกแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะณตลาดแห่งเนี้ยเรายังเห็นสินค้าที่เป็นสินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรง
0: มากกว่าสินค้าคือผู้คนเพราะที่นี่มีทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมใช้ชีวิตทำมาหากินและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติต่างศาสนาแต่ไม่ต่างน้ำใจนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของตลาดเช้าบ้านมะขาม
1: ตลาดเนี้ยเปิดตั้งแต่ประมาณช่วงตีห้าถึงแปดโมงเช้าที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยท่านสามารถเลี้ยวเข้ามาใช้เวลาไม่ถึง5นาทีจากถนนสายเอเชียนะครับรวมการจอดรถด้วยเนี่ยท่านก็จะได้พบกับบรรยากาศตลาดพหุวัฒนธรรมมีอาหารฮาลาลมีสินค้าทั่วไปและราคาไม่แพงเลยท่านจะได้เห็นขนมข้าวต้ม10บาทปลาดุกย่างเมื่อกี้เราเห็นนะฮะตัวละ30บาทก็ยังมีแล้วก็ยังมีสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่จะไปประกอบอาหารเพิ่มเติมนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีแพที่พักริมแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถพักได้ครับ
0: เสน่ห์ของตลาดแห่งนี้จะชัดเจนที่สุดตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าไปจนถึง9โมงเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ตลาดนั้นมีชีวิตและวิถีชุมชนปรากฏให้เห็นอย่างเต็มที่ตลาดร้อยปีแห่งนี้จึงไม่ได้เก็บเพียงเรื่องราวของวันๆแต่ยังส่งต่อวิถีเรียบง่ายจากเช้าหนึ่งไปสู่อีกเช้าหนึ่งและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้จึงยังคงมีชีวิตจนถึงปัจจุบัน NBT ภาคกลางรายงาน
2: ขอบคุณ NBT ภาคกลางค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าก็ไปติดตามนะคะการเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน
1: ์ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: คณะนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะนักเรียนสาขาวิชาไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับณศูนย์ประชาสัมพันธ์บริเวณชั้น1ถนนกาญจนบุรีอู่ทองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ประชาสัมพันธ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชประวัติพระราชกรณียกิจตลอดจนพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงครอบคลุมพื้นที่16จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตกเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีอย่างเหมาะสมค่ะโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะ
2: รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้รู้เรื่องข้องพระองค์นะครับว่ามันมียังไงมันเป็นยังไงบ้างครับก็ผมรู้สึกว่ามีความรู้ขึ้นครับรู้สึกดีครับว่าว่าชดมันมายังไงว่ามันเป็นยังไงครับครับ
3: ครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาชมครับแล้วก็รู้สึกว่าพระองค์ได้ทำอะไรหลายอย่างมากเลยครับให้แบบว่าคนไทยเราได้รู้มากขึ้นแล้วก็พระองค์ยังชอบในเพชรพลอยของเมืองกาญบ้านเราก็ยินดีมากครับที่ได้มาก็ครั้งหน้าเดี๋ยวผมมาใหม่ผมจะชวนเพื่อนๆพี่น้องครอบครัวมาด้วยครับ
4: นักเรียนนักศึกษาที่มาวันนี้ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.เป็นส่วนหนึ่งเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีที่ได้รับโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับนิทรรศการซึ่งนิทรรศการของพระพันปีหลวงนะครับพระแม่พันปีของปวงชนชาวไทยและก็สิ่งที่ผมระลึกถึงเสมอก็คือการที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาที่อำเภอบ่อพลอยนะครับได้มอบวิชาชีพให้กับชาวอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีในเรื่องของอัญมณีครับผม
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อให้การจัดสรรน้ำมีประสิทธิภาพนะคะรองรับทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนค่ะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำพลเทพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองชัยนาทนะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนโดยมีหน่วยงานด้านชลประทานและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมลงพื้นที่ค่ะพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับระบบกระจายน้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนสำหรับประตูระบายน้ำพลเทพถือเป็นจุดสำคัญในการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีเพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะรวมถึงกระจายน้ำเข้าสู่โครงการชลประทานและคลองส่งน้ำสายหลักต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยโดยสามารถบริหารจัดการและตัดยอดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูน้ำหลากช่วยลดปริมาณน้ำและบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะ
1: จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจนายจ้างและผู้เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก่อนมีผลบังคับใช้1ตุลาคม2569ค่ะนางพันนิพาปิยมปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยมีนางปภาพรนินพัฒน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายจ้างและตัวแทนนายจ้างเจ้าหน้าที่บัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานจำนวนกว่า300คนเข้าร่วมที่หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธีหรือเจ้าคุณปัญญาโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ลูกจ้างในกรณีออกจากงานหรือเสียชีวิตรวมถึงเป็นกลไกในการช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างและไม่ได้รับเงินตามสิทธิ์โดยมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้แก่ลูกจ้างและครอบครัวสำหรับการประชุมครั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งให้ความรู้แก่นายจ้างและตัวแทนนายจ้างเกี่ยวกับหน้าที่และขั้นตอนการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะโดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างการบรรยายเกี่ยวกับระบบการส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและการบรรยายการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีภัยด้วยตนเองและการจัดทำรายงานค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้การต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะพร้อมผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งบูรณาการยุทธศาสตร์และนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ค่ะที่เดอะเกรซอัมพวารีสอร์ทตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติกล่าวต้อนรับดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมคณะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการยุทธศาสตร์และนโยบายสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกการแพทย์พื้นบ้านและเศรษฐกิจสุขภาพประจำปีงบประมาณ2570นะคะให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้บรรยายสรุปข้อมูลสำคัญของจังหวัดอาทิประวัติศาสตร์เมืองแม่กลองข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่นะคะด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสังคมและความมั่นคงรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามระยะ5ปีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานอย่างสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จริงค่ะ
1: ช่วงนี้มาติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายมูลนิธินภาในพระดำริค่ะ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง

ักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะไปที่จังหวัดนครปฐมค่ะมีการเปิดตัวสโมสรและทีมฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดนะคะรวมถึงที่จังหวัดสมุทรสงครามก็เปิดมหกรรมอาหารพื้นถิ่น36ตำบลด้วยค่ะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด

0: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
1: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: ค่ะไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอร่อยวันนี้นะคะจะพาไปชี้พิกัดร้านครัวชุมแพค่ะร้านอาหารที่ขายอาหารอีสานเป็นหลักนะคะมีอาหารป่าก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมทวนติดถนนสายอู่ทองสุพรรณบุรีนะคะอาหารอร่อยราคาดีค่ะเริ่มต้นที่50 บาทเท่านั้นไปชมกันเลยค่ะ

0: อนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านครัวชุมแพค่ะร้านนี้นะคะเขาบอกว่าอาหารเด็ดราคาดีจะน่าสนใจขนาดไหนไปข้างในจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: แหมแม่ค้าสวยด้วยครัวชุมแพขายอะไรเอ่ย
1: ขายอาหารอีสานเป็นหลักนะคะแล้วก็มีอาหารป่าแล้วก็ส้มตำก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีทุกอย่างที่อยากกินแล้วค่ะ
0: ร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่อำเภอพนมทวนค่ะ
0: เส้นไหนไป
1: เส้นที่จะไปสุพรรณเนาะเส้นถึงทองค่ะติดถนนใหญ่เลยค่ะ
0: ค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เขาบอกว่าอาหารอร่อยและแถมราคาดีดีจริงไหมคะ
1: ดีจริงค่ะเริ่มต้นที่50บาทข้าวเปล่า10บาทเองค่ะข้าวหอมมะลิอย่างดี
0: อะไรเด็ดสุด
1: เด็ดทุกอย่างค่ะ
0: เด็ดทุกอย่างต้องมาลองชิมนะคะที่สำคัญเขาบอกว่ามี
1: คนละครึ่ง
0: ไทยช่วยไทย
1: ช่วยไทย
0: เป็นยังไงบ้างตั้งแต่
1: มีไทยช่วยไทยก็ยอดเพิ่มขึ้นนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งนะคะ
0: ลูกค้าเยอะด้วย
1: เยอะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันดีกว่าค่ะแล้วใครสนใจมาได้นะจ๊ะตัวนี้ครัวชุมแพจ้า
1: ขนมทวนนะคะ
0: อันนี้ส้มตำใช่ไหมนี่ดีกว่ามาดูในครกดีกว่า นี่กำลังตำอันนี้ตำอะไรเอ่ย
2: ตำป
0: ู
2: หอยดอง
0: ตำปูหอยดองมาเมนูเด็ด
1: คนตำก็สวย
0: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมหน่อยนะเดี๋ยวนะนี่อยู่ในครกนี่เป็นไงล่ะแหมนี่นะคะส้มตำนะไปพี่ไปต่อเราไปตรงไหนกันดีบุกครัวบุกครัว
1: ครัวทอด
0: ตรงนี้กำลังทำอะไรเอ่ย
1: ครัวทอดค่ะทอดอะไรจ๊ะ
2: 3ช
0: ั้
2: นทอดน
0: ้
2: ำปลา
0: 3ช
1: ั้
0: นทอดน้ำปลาค่ะ
1: แล้วก็ต่อด้วยไก่ทอดเกลือ
0: ไก่ทอดเกลือนี่ลงแล้วจ้า
1: สี่เตายังไม่ทันเลยจ้าม
0: ี4เตานะคะ
1: เมนูอะไรต่อไปคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้กะเพราเสือ
0: กะเพราเสือไปดูที่จับเสือมาทั้งตัว
3: กะเพราเสือ
4: ต้อง
3: ร
4: ู้แบบ
1: อาหารพร้อม
0: มาจ้าปักหมุดร้านอร่อยนะคะที่นี่เลยค่ะครัวชุมแพนะคะอย่าลืมนะ
1: ตำเด็ดมาก
0: มาได้ที่นี่จ้ะ
5: ไทยช่วยไทยมันดีค่ะเวลาไปซื้อจ่ายอะไรช่วยประหยัดได้เยอะเลยค่ะเราจ่ายออกแค่ 40% เขาออกให้ 60% ค่ะอยากให้มีต่อไปอีกเยอะๆค่ะ
6: ไทยช่วยไทยนะคะมีช่วยได้เยอะเลยค่ะประหยัดซื้อของง่ายขึ้นค่ะร้านค้าก็มีทุกที่ค่ะไปไหนก็สแกนได้ค่ะอยากให้มีต่อนะคะ
5: ใช้ไทยช่วยไทยอยากให้มีอีกเรื่อยๆค่ะ
2: ช่วยประหย
5: ัดไปได้เยอะเลยค่ะ
2: ซื้อของกินได้มากขึ้น
7: ใครทำใครใจเองนี่ต้องพูดเองนั้นต้องขึ้นไปหากใครไม่ช่วยใครก็แล้วใครจะมาช่วยเรา
8: วันนี้เข้าเดือนใหม่แล้วนะคะ1กันยายนก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยกันด้วยนะคะอยู่เมืองการก็ไปเช็คอินกันได้นะที่ครัวชุมแพนะคะ
9: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปกันที่จังหวัดนครปฐมสโมสรฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดจัดงานเปิดตัวสโมสรและทีมฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดประจำฤดูกาล 2026/27 ภายใต้แนวคิด Awaken the Tiger ปลุกพลังเสือป่าพร้อมประกาศความพร้อมเดินหน้าสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาลใหม่ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมสโมสรฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดโดยดร.ภานุวัฒน์สะสมทรัพย์ประธานสโมสรและรองประธานสโมสรได้จัดงานเปิดตัวสโมสรและทีมฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดประจำฤดูกาล 2026/27 โดยมีนายจิรวัฒน์สะสมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้กำลังใจกับทีมขุนพลนักกีฬาพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมและกรรมการผู้จัดการบริษัทฟุตบอลทองคำจำกัดฮัมมิลตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวและสร้างการมีส่วนร่วมกับแฟนคลับรวมถึงประชาชนชาวนครปฐมด้วยนะคะก่อนเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยลีก2รายการ BYD Seal Fight League 2ฤดูกาล 2026/27 ซึ่งมีกำหนดเปิดฤดูกาลในวันที่5กันยายน2569นี้นะคะสำหรับสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดเดินหน้าสร้างทีมฤดูกาล 2026/27 ภายใต้แบรนด์ ฮัมเมลพร้อมเปิดตัวนักกีฬาและชุดแข่งขันใหม่อย่างเป็นทางการค่ะภายใต้แนวคิด Awaken the Tiger ปลุกพลังเสือป่าสื่อถึงความมุ่งมั่นในการไล่ล่าทุกแต้มทุกชัยชนะและมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จโดยมีโค้ชธงชัยสุกีโกขออภัยค่ะสุโกกีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนภายในงานมีการจำหน่ายเสื้อแข่งขันและของที่ระลึกพร้อมกิจกรรมร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลจากสโมสรและผู้สนับสนุนสร้างความคึกคักและการมีส่วนร่วมของแฟนบอลก่อนที่ทีมจะลงสนามแข่งขันไทยลีก2ฤดูกาล 2026/27 พร้อมเชิญชวนแฟนบอลชาวนครปฐมร่วมส่งกำลังใจและเป็นพลังให้ทัพเสือป่าเดินหน้าสู่ความสำเร็จในฤดูกาลใหม่ด้วยค่ะ
8: จังหวัดสมุทรสงครามประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม2569มอบประกาศเกียรติบัตรและแนะนำหัวหน้าส่วนราชการใหม่ค่ะนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือนสิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามค่ะโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนะคะได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2569จำนวน2รายมอบรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแผนพัฒนาตำบลดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน3รางวัลรวมถึงมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดการออกแบบโลโก้และมาสคอตการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42แม่กองเกมส์และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8เมืองสามน้ำเกมส์ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จากนั้นมีการรับชมสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดในรอบเดือนสิงหาคมก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการในจังหวัดต่อไปค่ะ
9: จังหวัดสมุทรสงครามจัดมหกรรมอาหารพื้นถิ่น36ตำบลรวมของดีอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นเดินหน้าสู่แกสโตรโนมีซิตี้ค่ะนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารพื้นถิ่น36ตำบลจังหวัดสมุทรสงครามแกสโตรโนมีซิตี้ณวัดปากน้ำตำบลแควอ้อมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีดร.อุษาเทียนทองประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาสังคมผู้นำชุมชนผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าจังหวัดมีความโดดเด่นด้านทรัพยากรและอาหารพื้นถิ่นจากระบบนิเวศ3น้ำได้แก่น้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มทำให้มีวัตถุดิบอาหารที่หลากหลายโดยแต่ละเมนูสะท้อนถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมสายน้ำฤดูกาลและวิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้นำอาหารพื้นถิ่นจาก36ตำบลมารวมไว้ในพื้นที่เดียวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองพร้อมเรียนรู้เรื่องราวและที่มาของอาหารของแต่ละเมนูนะคะซึ่งถือเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะ
8: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่บ้านอีต่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสถานที่ที่มีเรื่องราวของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ค่ะที่ร่วมกันสืบสานวิถีชีวิตและภูมิปัญญาผ่านอาหารดนตรีและการแต่งกายนะคะจนกลายเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าและรายได้ให้กับชุมชนติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกของบ้านอีต่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความงดงามไม่ได้มีเพียงธรรมชาติหากแต่ยังซ่อนอยู่ในรากเหง้าของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งกะเหรี่ยงมอญพม่าเนปาลและไทยที่ต่างนำพาวิถีชีวิตภาษาวัฒนธรรมอาหารและเสียงดนตรีมาล้อมรวมจนกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของบ้านอีต่อง
1: พื้นที่อีต่องเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงแล้วคนก็จะรู้จักในนามท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับนอกจากคนจะเข้าใจถึงในเรื่องการท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายเชื้อชาตินะครับรวมถึงอาหารที่เป็นแต่ละเชื้อชาตินะครับได้มารวมกันนะครับอาหารต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะรับประทานก็ยังนึกถึงแต่รสชาติแต่ถ้าเราได้นึกถึงว่ากินไอมันมีมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจากวัตถุดิบในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสร้างเป็นสตอรี่สร้างเรื่องราวนะ
0: จากรากทางภูมิปัญญาสู่รสชาติของอาหารนี่เป็นหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สร้างความทรงจำให้แก่ผู้มาเยือนแกงฮังเลพม่าเมนูที่หอมกลิ่นเครื่องเทศและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมหรือจะยำใบชาที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยใบชาหมักผสมผสานกับความจัดจ้านของเครื่องเคียงหลากหลายชนิดไม่ควรพลาดกับแกงหน่อไม้กะเหรี่ยงขนมจีนมอญเมนูที่สะท้อนวิถีการพึ่งพาธรรมชาติได้อย่างลงตัวและปิดท้ายกับข้าวหุงขมิ้นสีเหลืองทองหอมกรุ่นคลุกด้วยมะพร้าวที่มีรสชาติอร่อยโดนใจทุกจานจึงไม่ได้มีเพียงรสชาติแต่มีเรื่องราวของวิถีชีวิตที่ครบรสจนไม่รู้ลืม
2: จากรากสู่รสสืบสานกลุ่มชาติพันธุ์บ้านอีต่องที่ปิดล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนี้นะคะแนวคิดก็คือว่าเราใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะในการที่โดยแล้วก็ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เขาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์หรือชุมชนเนี่ยได้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของชุมชนเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตเขาการแต่งกายแล้วก็วิถีชีวิตประเพณีความเป็นอยู่มาจัดให้มันเด่นชัดมากขึ้นแสดงถึงวิถีที่เขาไม่โดยที่ไม่ลดคุณค่าความเป็นตัวตนนะคะแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเขา
0: อีกหนึ่งเสน่ห์ที่เป็นดั่งซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านอีต่องคือการแสดงดนตรีและการแต่งกายของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นภาษาทางวัฒนธรรมที่ใช้บอกเล่าตัวตนความเชื่อและวิถีชีวิตได้อย่างลงตัวค่ะ
3: สำหรับการต่อยอดทางวัฒนธรรมนะครับเราก็จะต้องพึ่งพาทางช่องทางต่างๆนะครับมันจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆรวมถึงการช่วยกันสืบสานสืบทอดต่อยอดด้วยในเรื่องของวัฒนธรรมชาติพันธุ์นะครับกลุ่มแกนนำรุ่นใหม่ๆที่พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับวัฒนธรรมประเพณีทุกมิติเลยก็ท้ายที่สุดนะครับหมู่บ้านอีต่องนะครับชุมชนขนาดเล็กก็พร้อมยินดีต้อนรับทุกๆท่านมาสัมผัสอากาศเย็นเด่นในตำนานเมืองแร่อีต่องนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นชุมชนเล็กๆนะครับแต่น้ำใจของพวกเรานะครับใหญ่มากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วก็รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่พวกเราสืบทอดกันมาแต่ช้านานนะครับ
0: จากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานวันนี้กำลังถูกส่งต่อให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนจากอาหารชาติพันธุ์สู่เมนูซิกเนเจอร์จากเสียงดนตรีและภาษาสู่เรื่องราวที่ชวนให้จดจำจากการแต่งกายสู่การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้คนเพราะเสน่ห์ของบ้านอีต่องไม่ได้มีเพียงธรรมชาติที่รอให้ผู้คนมาเยือนแต่คือรากของวัฒนธรรมสู่รสของอาหารสู่โอกาสในการสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางค่ะ
4: ไปต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพัฒนา Provincial Data Dashboard หรือ PDD เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญรอบด้านค่ะ นายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณาการครั้งที่2ทับ2569ณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาการใช้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่ค่ะโดยที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานตาม Action Plan และผลลัพธ์หลักหรือ OKRS ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดโดยเฉพาะด้านคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ยังติดตามการพัฒนาและการนำ Provincial Data Dashboard หรือ PDD มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีชุดข้อมูลสำคัญทั้งด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติการท่องเที่ยวการเกษตรสังคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะข้อมูลด้านอุทกภัยซึ่งสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์เตรียมความพร้อมและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานรวมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารจังหวัดได้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
5: จังหวัดสมุทรสงครามจัดงานมหกรรมแม่กลองการันตีสินค้าดีมีมาตรฐาน Gastronomy City นะคะยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพและอัตลักษณ์ค่ะนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแม่กลองการันตีสินค้าดีมีมาตรฐาน Gastronomy City ภายใต้โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและมหกรรมแม่กลองการันตี From Local to Global สินค้าดีมาตรฐานจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ2569โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามเทศบาลเมืองสมุทรสงครามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกลุ่ม YEC สมุทรสงครามและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะดำเนินงานภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมและการจัดการความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนะคะทั้งเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้าสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสำคัญของจังหวัดด้วยค่ะและยังสอดรับกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารหรือ Gastronomy City ค่ะ
4: ทั้งหมดนี้คือรายการสนามข่าวท้องถิ่นวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

จากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานที่แห่งนี้ค่ะนั่นก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีค่ะเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จเยือนสถานที่แห่งนี้หลายพระองค์ค่ะโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงเสด็จเพื่อเปิดบานประตูระบายน้ำให้น้ำไหลไปหล่อเลี้ยงประสบกรณิกรของพระองค์ค่ะที่นี่จะมีความปราบปลื้มปิติอย่างไรบ้างนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในรายการค่ะ
1: แม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามีต้นน้ำที่จังหวัดเลยไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมความยาวประมาณ513กิโลเมตรมีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 14,520 ตารางกิโลเมตรสภาพปัญหาของพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำป่าสักมักประสบกับการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งส่วนในช่วงฤดูฝนน้ำในแม่น้ำป่าสักซึ่งมีปริมาณน้ำมากก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งหมดจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สะสมมาตั้งแต่อดีตและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532ให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอย่าง

ความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรย่อมบังเกิดขึ้นในพื้นที่ชลประทานและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างจะไม่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำรวมทั้งปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงอีกต่อไป

0: ้งหมดนี้ย่อมเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นประโยชน์อันมากมายมหาศาลที่จะได้รับจากการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักเพื่อการพัฒนาประเทศและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประสบนิกรของพระองค์สมดังพระราชดำรัสที่ทรงให้ไว้ว่าปัญหาเกี่ยวกับน้ำแล้งหรือน้ำขาดแคลนกับน้ำท่วมจะบรรเทาไปมากเข้าใจว่าบรรเทาไป 80% ทำให้ประชาชนจำนวนเป็นแสนมีความสุขมากขึ้นโดยอาศัยโครงการป่าสัก
1: สวัสดีครับผมนายวัศวัตนาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ครับคือเดิมพื้นที่ในที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แห่งนี้เป็นแม่น้ำป่าสักเดิมซึ่งมีแหล่งชุมชนทั้งไทยพวนทั้งแหล่งของวัฒนธรรมวัตถุโบราณมากมายนะครับและเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาเพื่อจะก่อสร้างเขื่อนป่าสักและเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2537คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป่าสักโดยกรมชลประทานได้เริ่มก่อสร้างเขื่อนป่าสักเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมกับพระพันปีหลวงได้พระเสด็จพระราชดำเนินเสด็จเปิดเขื่อนป่าสักเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2542ซึ่งระยะเวลาก่อสร้างจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้ใช้งานมาแล้วถึง26ปีเศษครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เก็บน้ำในอ่างป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่นะครับส่วนที่พื้นที่รับประโยชน์ที่เป็นพื้นที่เรียกว่าในเขตชลประทานอยู่ประมาณ 150,000 ไร่เศษครับซึ่งแบ่งครอบคลุมในจังหวัดลพบุรีและสระบุรีครับลักษณะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเป็นเขื่อนดินนะครับซึ่งมีความยาวทั้งหมดเนี่ย 4,860 เมตรซึ่งฝั่งถ้าเรามองหันหน้าตามน้ำนะครับฝั่งขวาจะอยู่ในเขตจังหวัดลพบุรีนะครับส่วนฝั่งซ้ายจะอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีครับมีอาคารที่สำคัญที่ควบคุมอยู่ในเขื่อนเนี่ย3แห่งซึ่งประกอบด้วยอาคารระบายน้ำอาคารระบายลงน้ำลงลำน้ำเดิมและอาคารระบายน้ำฉุกเฉินครับคือก่อนจะบริหารจัดการเนี่ยเราจะมีการประชุมร่วมกลุ่มกับเกษตรกรนะครับว่าความต้องการใช้น้ำพื้นที่พอปลูกในเขตลพบุรีกี่ไร่สระบุรีกี่ไร่แล้วเราก็จะมาวางแผนกันว่าเป็นนาข้าวเป็นพืชสวนหรือผลไม้แล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาเท่าไหร่คราวนี้พอนั้นเสร็จเราก็จะมาดูกับปริมาณน้ำต้นทุนที่เรามีอยู่เพื่อจัดสรรให้ได้เพียงพอกับความต้องการครับคือตอนที่เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2542ที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์นะครับมาถึงเขื่อนป่าสักก็ท่านก็ได้เสด็จมาทำการเปิดเขื่อนป่าสักซึ่งจะมีที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเป็นอาคารควบคุมนะครับก็ท่านจะมาเสด็จมาทรงประทับแล้วก็กดปุ่มเพื่อเปิดอาคารระบายน้ำล้นให้สามารถระบายน้ำลงไปได้แล้วก็ท่านก็จะเสด็จไปที่ส่วนที่เราเรียกกันว่าลานพญานาคนะครับและอีกส่วนนึงก็คือเป็นอาคารระบายน้ำซึ่งในภาพจะมีอยู่ด้านข้างๆนี้ครับว่าเป็นอาคารระบายน้ำที่มีความสามารถระบายน้ำได้3,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือการที่

เขื่อนป่าสักที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้ก่อสร้างเนี่ยประสบนิกรทุกคนได้เห็นประโยชน์บางท่านเนี่ย ยกที่ดินอุทิศถวายให้ท่านนะครับบางทีส่วนหนึ่งการก่อสร้างเนี่ยมีการเวียนคืนที่ดินนี้ก็จริงแต่ประสบนิกรบางท่านที่เห็นคุณค่าของเขื่อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยได้มีการถวายที่ดินให้พระองค์ท่านด้วยครับคือเขื่อนป่าสักเนี่ยเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ส่วนหนึ่งที่ว่าแผนการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราไม่ได้เน้นเฉพาะภาคเกษตรเรามีทั้งเกษตรกรรมระบบนิเวศอุปโภคอุตสาหกรรมแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังใช้น้ำในไปผลักดันน้ำเค็มที่ไม่ให้เกิดผลกระทบกับการประปาของการประปานครหลวงครับคือเมื่อระหว่างก่อสร้างเนี่ยก็มีกรมศิลปากรได้เข้ามาร่วมดำเนินการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสักนะครับซึ่งจะรวมประวัติความเป็นมาในพื้นที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มีลกลากถิ่นฐานอยู่เดิมแล้วก็จนเป็นพระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทรงมีพระราชดำริให้กำหนดว่าควรจะก่อสร้างเขื่อนป่าสักแห่งนี้แล้วก็มีรูปที่พระองค์ท่านแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จมาที่เขื่อนเนี่ยเราก็จะเก็บไปเป็นห้องที่โชว์โดยเฉพาะในพิพิธภัณฑ์ครับส่วนหนึ่งเราก็มีเกี่ยวกับโซเชียลที่ของกรมชลประทานเองหรือของโครงการเองเนี่ยได้เผยแพร่และสื่อสารเกี่ยวกับงานพระราชกรณียกิจของท่านเลขส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งตอนนี้เรามีความร่วมมือทำความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งในช่วงพฤศจิกาถึงกุมภาเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะร่วมกับทางเขื่อนป่าสักจัดขบวนพิเศษจากกรุงเทพที่มาแล้วก็จะมาแวะจอดตรงกลางอ่างเก็บน้ำซึ่งสามารถบันทึกภาพแล้วก็เสร็จจากในจุดที่สถานีรถไฟโคกสลุงแล้วเนี่ยก็จะมาจอดที่เขื่อนป่าสักแล้วเราก็จะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมในส่วนนี้เพราะเราทำข้อตกลงกันไว้แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งก็จะมานั่งรถลากชมสันเขื่อนแล้วก็จะไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราเปิดให้ชมฟรีครับแล้วก็สามารถจะให้นักเรียนมาทัศนศึกษาเพื่อสร้างความรู้ในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านครับคือในเรื่องบริหารจัดการน้ำเขื่อนป่าสักไม่ใช่เป็นหน้าที่แค่เก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ตามที่กล่าวมาทั้งพวกการเกษตรอุตสาหกรรมแต่ปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยเขื่อนป่าสักก็เป็นอาคารแห่งหนึ่งซึ่งสามารถหน่วงน้ำในช่วงที่เกิดผลกระทบจากทางลูกเจ้าพยาอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีพายุลูกสุดท้ายคาเมกีที่เข้ามาในประเทศไทยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงวิกฤตที่ทางเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์มีความจำเป็นต้องระบายน้ำมาเขื่อนป่าสักก็ทำหน้าที่เป็นอาคารหน่วงน้ำซึ่งเก็บน้ำได้เรียกว่าเกินระดับสูงสุดเพื่อชะลอไม่ให้น้ำในส่วนนี้ที่ลงมาจากแม่น้ำป่าสักเนี่ยไปสร้างปัญหาเกิดขึ้นให้จากพื้นที่ในเขตอยุธยาหรือกรุงเทพครับถามว่ามูลค่าที่พระองค์ท่านได้ทำไว้ถ้าคิดเป็นการว่าแก้ไขปัญหาอุทกภัยกับภัยแล้งเนี่ยผมว่าไม่สามารถประเมินค่าได้เพราะว่าเราไม่ต้องให้เกิดผลกระทบตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนเป็นต้นไปนะครับและที่สำคัญตอนนี้เราก็ได้ทำความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตน้ำที่ระบายออกจากท้ายเขื่อนไปในช่วงฤดูน้ำที่พอผลจากที่การไฟฟ้าเขาสามารถรับได้เนี่ยเราก็ให้เขาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่ด้วยครับคือน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนเนี่ยเรามีกราฟเขาเรียกกราฟการบริหารจัดการน้ำซึ่งแต่ละช่วงเดือนเนี่ยปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนป่าสักเนี่ยควรจะมีอยู่เท่าไหร่นะครับอย่างในช่วงสิ้นสุดฤดูฝนเนี่ยเรามีน้ำถึงเต็ม900
60ล้านนะครับตั้งแต่พฤศจิกายน2568ปีนี้ก็มีการระบายน้ำเพื่อจะส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ปลูกข้าวนาปังนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็วางแผนไว้แล้วว่าตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำว่าแผนเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนเกษตรกรเนี่ยมีความพร้อมที่จะปลูกข้าวหรือปลูกพืชสวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็คราวนี้พอเมื่อประชุมเสร็จได้ข้อมูลมาก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเสนอกรมเพื่อแจ้งปริมาณการใช้น้ำในฤดูฝนปีนี้ครับส่วนหนึ่งก็ต้องขอเรียนว่าก็เป็นความภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นผู้อำนวยการที่โครงการป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดเลยสมัยก่อนตอนกำลังก่อสร้างพูดถึงส่วนตัวหน่อยก็คือตอนยังเป็นนักเรียนชลประทานจะมีหลักสูตรฝึกภาคสนามเกี่ยวกับด้านสำรวจตัวผมเองก็ได้มาฝึกงานสำรวจที่นี่ตอนระหว่างก่อสร้างนะครับแล้วก็ผ่านไปก็เกือบ30ปีก็ยังได้มีโอกาสมาได้มาสนองงานท่านที่เขื่อนป่าศักดิ์แห่งนี้ก็ยังสร้างความภูมิใจให้กับตัวผมและครอบครัวครับก็ต้องฝากในส่วนที่ว่าเขื่อนป่าศักดิ์เนี่ยพระองค์ท่านสร้างมาให้สร้างมาตอนนี้อายุถ้าเข้าปีพฤศจิกายนนี้ก็27ปีผมเองก็ได้นำเรียนข้อมูลกับทางผู้บริหารกรมเกี่ยวกับโค้งความจุที่อยู่ในอ่างปรับสภาพให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ยังมีแผนที่จะปรับปรุงทำนบซึ่งเราใช้งานมาตั้ง20กว่าปีแล้วเนี่ยก็ต้องมีบางส่วนที่ต้องรักษาดูแลเพื่อจะได้เป็นเขื่อนที่มีความมั่นคงทางน้ำต่อไปครับคือเขื่อนเราก็มีในส่วนของสวัสดิการนะครับซึ่งมีเกี่ยวกับบ้านพักหรือจุดกางเต็นท์ที่จะรองรับประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ทางกรมก็มีนโยบายตอนนี้ศึกษาแล้วก็น่าจะเริ่มดำเนินการเพื่อจะออกแบบคือจะผันน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์ไปเขื่อนลำตะคองที่เอาน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปเติมที่อ่างเก็บน้ำมุกเหล็กซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเหมือนกันครับซึ่งอยู่ด้านท้ายเขื่อนแต่เป็นอ่างที่รับน้ำจากเขาใหญ่คนละโซนกับแม่น้ำป่าศักดิ์ก็เหมือนเป็นธนาคารน้ำที่เป็นอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กเพื่อกระจายปริมาณน้ำให้สามารถใช้ได้ทั่วถึงครับในส่วนที่มีกิจกรรมโลกแบบชุมชนเนี่ยโครงการเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งมีความเข้มแข็งแล้วก็เคยได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับประเทศมาแล้วนะครับในส่วนนี้การที่เขาจะพ่อปลูกอะไรเนี่ยเราจะให้เขามีส่วนร่วมกับเราตลอดช่วยวางแผนและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพื้นที่ท้ายเขื่อนเรามีแปลงสาธิตทำระบบโคกหนองนาโมเดลซึ่งให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้แล้วก็ดูผลผลิตคือมีเรามีแปลงสาธิตทั้งปลูกข้าวพืชสวนทุกอย่างนะครับแล้วก็สามารถให้นักเรียนนักศึกษามาดูงานอีกส่วนหนึ่งที่ชุมชนจะมาขอใช้ในพื้นที่เพื่อกิจกรรมสืบสานประเพณีแต่ละชุมชนเนี่ยเราก็มีพื้นที่อย่างทางฝั่งวังม่วงส่วนใหญ่ก็จะมาขอจัดกิจกรรมลอยกระทงนะฮะในพื้นที่ฝั่งทางนู้นส่วนทางฝั่งพัฒนานิคมเนี่ยก็อาจจะมาจัดร่วมกับเราเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เราจะอยู่ทางฝั่งพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะฮะแล้วก็กิจกรรมส่วนหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันมากเลยก็คือจะมาจัดวิ่งนะครับบนวิ่งการกุศลบนสันเขื่อนอะไรพวกนี้ครับอย่างที่ทุกท่านเคยทราบว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องน้ำส่วนพระพันปีหลวงก็ท่านก็เน้นเรื่องป่าไม้ก็เหมือนป่ารักน้ำอย่างที่พระองค์ท่านวางแนวไว้ก็อยากให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการใช้น้ำและป่าไม้อย่างมีคุณภาพอย่างน้อยเนี่ยน้ำก็คือพลังชีวิตครับผม

ครับผมนายสมนึกแสงมณีเป็นประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ํา MTC ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับการบริหารน้ําก็ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาก็มีเกษตรกรเข้ากลุ่มการจะใช้น้ําก็ต้องทําเรื่องขอใช้น้ําแล้วประธานกลุ่มก็จะทําหนังสือมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปล่อยน้ําให้ใช้ก็เคยมาแต่อยู่ห่างครับเคยมาแบบมานั่งอยู่ห่างในหลวงท่านก็มีอย่างว่าโครงการพระราชดำริของท่านก็อยากให้แก้ปัญหาตอนนั้นพัฒนามันแล้งท่านก็อยากจะให้พื้นที่ของอำเภอพัฒนาของจังหวัดลพบุรีเราอยู่ให้เกษตรกรของท่านอยู่ดีกินดีครับคือท่านก็มีโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งที่ตอนท่านเสด็จมาก็พาคนเข้ารับเฝ้าท่านเต็มหมดเลยนะครับแทบจะไม่มีที่นั่งที่พักกันเลยท่านเสด็จมาก็มันก็ปราบปื้มของประชากรของท่านในจังหวัดลพบุรีเราก็แห่กันเข้าเฝ้าเสด็จท่านครับก็เห็นอยู่ประมาณสัก10เมตรครับ10เมตรก็คือว่าใกล้แล้วตอนนั้นผมมาจองที่นั่งรอรับเสด็จท่านครับปราบปื้มนะครับปราบปื้มดีใจมากเลยที่ท่านเสด็จมาแล้วก็คิดว่าต่อไปอำเภอพัฒนาจังหวัดลพบุรีของเราเนี่ยคงจะไม่มีภัยแล้งอีกแล้วคือว่าท่านเสด็จมาช่วยเราเต็มที่แล้วครับการพัฒนาก็ทีแรกก็มาทําเขื่อนเสร็จก็ทําคลองทําบ่อแล้วก็ทําคลองก็ตั้งชื่อคลองอ่ะมันจะมี4คลอง MT1 MT2 MT3 MT4ส่วนผมก็ตอนนั้นก็ชาวบ้านเค้าก็เรียกผมมาให้เป็นประธานเลือกตั้งเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําบริหารการใช้น้ําคลอง MCC ครับการใช้น้ําก็สมาชิกของเราก็มาแจ้งไว้ก่อนเราก็ว่ามีกี่รายพื้นที่กี่ไร่พอเราได้จํานวนเยอะเราก็ทําเรื่องใบเค้าเรียกใบส่งขอใช้น้ําของโรงสูบน้ําเขาพระแล้วเราก็กําหนดว่าวันที่เท่าไหร่เราจะปล่อยน้ําให้ทุกท่านเตรียมรับใช้น้ําหรือว่าตั้งเครื่องสูบน้ําเลยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของเขื่อนป่าสักเนี่ยเขาจะบอกเราว่าจะปล่อยวันที่เท่าไหร่เราก็คอยประสานงานว่าให้เกษตรกรหรือว่าสมาชิกของเรานี่พร้อมที่จะใช้น้ําครับช่วงแรกก็มันก็อย่างว่านะมันก็มีไม่พร้อมกันบ้างหรือว่าเครื่องสูบน้ําอะไรยังไม่พร้อมอะไรมันก็มีปัญหาบ้างแต่ใช้ไปนานก็รู้สึกว่าก็พร้อมพอเราเข้ากลุ่มแล้วนะเราก็ประชุมกลุ่มมีปัญหาอะไรก็มาแก้ไขในที่ประชุมครับว่าการประชุมเนี่ยมันน้ําปล่อยแล้วเครื่องดับเครื่องแล้วน้ํามาแล้วดับเครื่องไม่แจ้งประธานก็ไม่ได้เพราะว่าการปล่อยน้ําเนี่ยมันควบคุมน้ําว่ากี่เซนเรารองรับน้ําเนี่ยถ้างั้นน้ําก็จะสูญเสียเราก็ต้องช่วยกันดูแลก็ทุกวันนี้ผมก็พยายามดูแลอยากให้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยครับมีอยู่มีกินแบบว่าทํานาแต่ก่อนเราทําก็อาศัยจากน้ําฟ้าบางทีข้าวใกล้จะออกรวงฝนก็ไม่ตกมันก็พาให้สูญเสียต่อไร่ก็ได้น้อยบางทีก็เหลือ10 20ถังพอเรามีโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านของสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9ท่านดำริว่าทำเพื่อพอเพียงเราพออยู่พอกินนะครับแต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาข้าวก็พอออกรวงฝนไปเราก็ไม่ดันแล้วเราก็ใช้น้ําของชลประทานไปช่วยก็จะได้รับผลประโยชน์ที่เต็มที่ที่เราควรที่จะได้ครับต่อไร่

วัสดีค่ะชื่อนางอุไรวรรณหนูสลุงนะคะเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ MC1 ชาวนาป่าสักของโคกสลุงค่ะมีสมาชิกผู้ใช้น้ำ228ราย 4,181 ไร่ที่ดูแลนะคะทำนาจะมีอ้อยเล็กๆน้อยๆมัน600กว่าไร่ตรงนั้นเป็นพื้นน้ำหมดไกลจากบ่อที่ใช้น้ำไปประมาณ20กิโลนะคะที่ปล่อยให้เกษตรกรแล้วในการที่เราจะปล่อยน้ำก็จะจัดประชุมเพื่อวางแผนแนวทางแบ่งโซนคลองใหญ่และคลองซอยโดยที่จะกำหนดว่าปีหน้าต้นคลองปีนี้ตายคลองนะคะแล้วก็โซนละ7วันโดยสมาชิกแต่ละคลองก็จะแบ่งปันกัน4เครื่องสูบต่อ1ช่วง1โซนนะคะพร้อมกับคลองใหญ่3วันคลองเล็ก4วันโดยจะ7วันแล้วถ้ามีเหตุจำเป็นว่าญาติเสียหรืออะไรก็เราก็จะผ่อนผันให้เขาค่ะน้ำก็เพียงพอนะคะคือจะประสานงานกับชนประทานโดยจะมีผู้ดูแลค่ะแล้วก็เราจะประสานงานว่าช่วงนี้น้ำน้อยทางชนประทานก็จะสูบใส่สระแล้วก็ปล่อยให้เกษตรกรนะคะช่วงเวลา3เดือนจะไม่ได้หยุดกันเลยค่ะทางชนประทานยังประทานและสมาชิกช่วยกันดูแลนะคะกลุ่มตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีแนวทางในการใช้น้ำโดยที่จะไม่ทะเลาะจะไม่ชิงกันนะคะคือถ้าเราปล่อยไปชุบเนี่ยมันจะมีคลอง7 8 9 10ถึง16ทีนี้เราจะแบ่งว่าปล่อยช่วงเนี้ยเราจะกั้นน้ำทีได้ทีละ3คลองคือคลอง7 8 9 7 8 9นี่คือช่วง7วันเราต้องบริหารโซนใหญ่ก่อนคลองใหญ่ก่อน4วันแล้วก็พอมาคลองเล็กคนไหนที่สูบคลองใหญ่ไปแล้วเข็นเครื่องสูบกลับเราก็ปล่อยให้คลองเล็กเขาทําค่ะไม่งั้นบริหารไม่ได้ชิงกันคนลพบุรีคนโคกสลุงพื้นที่เลยค่ะตอนนั้นรับเสด็จไม่ได้มาค่ะแต่ก็จะดูข่าวปลื้มที่ท่านมาทําความเจริญความอุดมสมบูรณ์ให้กับปวงประชาค่ะปัญหาก็คือเราตั้งกฎระเบียบถ้าปล่อยน้ําถ้าคุณไม่มาเอาอยู่ๆคุณจะมาเอาไม่ได้คุณต้องกลับไปรอบใหม่ถึงมาเอาคือจัดการอย่างนั้นแต่ถ้าปล่อยไปชุบเนี่ยชิงกันค่ะแต่เราต้องประธานต้องศักดิ์สิทธิ์นะคะประธานต้องเก่งหน่อยแต่พอปล่อยน้ําแล้วก็จะประชุมแล้วก็กราบขอโทษที่เราดุนแรงค่ะคือจัดระบบแบบนั้นนะคะเพียงพอค่ะวันที่28ก็จะประชุมพอประกาศฤดูฝนทิ้งช่วงทางชนประธานก็จะปล่อยน้ําหล่อคลองไปให้ตอนนี้ถ้าใครมีบ่อมีสระก็ให้ดูดเก็บไว้เผื่อจะได้ไม่ต้องไปชิงกันตอนแล้งตอนที่ยังไม่ได้จัดโซนเนี่ยกําลังใครมีมากก็สูบเอาแต่พอถึงแล้วเวลาเราแบ่งโซนก็คือคุณก็หยุด7วันนะคะ3คลองต่อ7วันคลองใหญ่เนี่ยไปเลย3วันแต่คุณจะแบ่งโซนกันยังไงอ่ะเราต้องไปทุกวันนะคะประธานต้องไปดูทุกวันค่ะแล้วก็พอคลองใหญ่สูบเสร็จคุณต้องกลับแล้วปล่อยให้คลองเล็กคลองเล็กก็จะแบ่งกัน3คลองอ่ะแต่ละโซนเราก็ต้องบอกเด็กรุ่นหลังว่าโดยที่ท่านพระองค์ทั้งสองพระองค์นะคะที่ได้เมตตาให้กับพงชนของเราจากที่มีภัยแล้งก็ไม่ต้องมีภัยแล้งจากที่ไม่มีที่ทํากินก็ได้ทําการประมงนะคะคนโคกสลุงทําการประมงนะคะก็ซึ้งในพระทัยของสมเด็จพ่อและพระพันปีค่ะก็ทำเพื่อแผ่นดินประโยชน์รักษาสิ่งนี้ให้อยู่ในแนวตลอดไปค่ะมีค่าเท่ากับชีวิตเลยค่ะถ้าไม่มีน้ำก็จะไปไม่รอดนะคะจากที่เคยได้เข้ามาไร่ละ20ถังแต่พอที่พระองค์มาสร้างให้ปล่อยน้ำเดี๋ยวนี้ตกไร่ละ50-60ถังค่ะความเกิดประโยชน์ก็เราก็จะรักษานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวงและรัชกาลที่9รัชกาลที่10ของพระองค์

และนี่ก็คือสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: อ้าวลุงลุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดีของ

ค่ะคุณผู้ชมเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงข้าล้ำสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมจะเป็นที่ไหนเลยไม่ได้นะคะนอกจากที่จังหวัดตราดค่ะและแน่นอนวันนี้เมืองไทยดีดีแมวพาคุณผู้ชมมาตะลุยจังหวัดตราดค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและหนึ่งในนั้นใครที่บอกว่าเคยอ่านหนังสือวิชาประวัติศาสตร์แล้วไม่เข้าหัววันนี้ได้เรียนรู้กันแน่นอนกับสถานที่แห่งนี้เลยพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดจังหวัดตราดข้างในมีอะไรน่าสนใจตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะเรามาพบกับผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวของอาคารหลังนี้ให้กับพวกเราได้ทราบกันดีกว่าค่ะสวัสดีพี่เน่งค่ะ
1: สวัสดีครับน้องแมวครับ
0: สวยงามมากๆแล้วก็มีความเป็นแบบคลั่งๆเนาะเป็นแบบโบราณพี่เน่งเล่าให้เราฟังดีกว่าว่าอาคารหลังนี้ค่ะมีประวัติความเป็นมายังไงบ้าง
1: ครับผมได้เลยครับอาคารหลังนี้นะครับแต่เดิมเป็นศาลากลางของจังหวัดตราดนะครับสร้างสมัยรัชกาลที่6นะครับต่อมาเก่าทรุดโทรมนะครับน้องแมวเราก็ปิดตัวลงสร้างหลังใหม่หลังใหม่อยู่ทางซ้ายมือของเรานะครับทางนู้นนะครับหลังใหม่
0: ที่ทุกคนคุ้นชิน
1: ใช่ใช่ครับซึ่งตั้งอยู่หลังพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่5นั่นคือหลังใหม
0: ่
1: พอหลังนี้ปิดตัวลงนะครับน่าเสียดายมากๆพ.ศ. 2547นะครับอาคารหลังนี้ไฟไหม้อุบัติเหตุไฟไหม้ไฟไหม้
0: หรอคะ
1: ทำให้นะครับอาคารเหลือแต่เพียงในส่วนของฐานรากนะครับ2547ไฟไหม้ต่อมาเทศบาลเมืองตราดจังหวัดตราดเห็นไหมครับอยู่ติดกันเลยนะครับก็ตั้งงบประมาณประจำปีของเทศบาล16,140,000นะครับเพื่อมาบูรณะใหม่โดยให้กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานในการบูรณะให้มาใหม่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ3ปีก็แล้วเสร็จกลายเป็นอาคารที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี
0: ้
1: หลังจากนั้นกรมศิลป์ก็เข้ามาปรับปรุงภายในนะครับปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โดยใช้งบประมาณของกรมศิลป์เอง19,700,000ใช้งบประมาณมีทั้งหมด2งบก้อนแรกงบแรกก็คือของเทศบาลเมืองตราดจังหวัดตราด16,140,000เพื่อปรับปรุงเพื่อพัฒนาเพื่อที่จะบูรณะใหม่ขึ้นมาเนา
0: ะ
1: ก้อนที่2คือของกรมศิลป์19,700,000ทําข้างในให้เป็นพิพิธภัณฑ์หลังจากนั้นกรมศิลปากรก็ยกมอบอาคารหลังนี้กลับคืนไปให้เทศบาลเมืองตราดจังหวัดตราดดูแลเราจึงใช้ชื่อเห็นไหมครับที่ไม่เหมือนที่อื่นเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เห็นไหมเราใช้ว่าพิพิธภัณฑ์ทัตสถาน
0: เมืองตราด
1: เมืองตราด
0: ใช่ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วเราเรียกเราจะเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ทัตสถานต้องมี
0: แห่งชาติ
1: แต่ที่นี่ไม่มีแห่งชาติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามีคำว่าทัตสถานตามด้วยเมืองตราดและก็จังหวัดตราด
0: ซึ่งอันนี้เป็นเหมือนซิกเนเจอร
1: ์เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์เลยแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนตราดและภาคภูมิใจเพราะตอนนี้ที่นี่ดูแลโดยคนตราดดูแลโดยเทศบาลเมืองตราดจังหวัดตราดขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดเดียว
0: ได้
1: ปกตินะครับเราเปิดทุกวันเราปิดก็คือวันจันทร์วันเดียวปีใหม่เปิดไหมเปิดสงกรานต์เปิดตรุษจีนเปิด
0: วันเที่ยวไง
1: นักขัตฤกษ์เปิดบวชเปิดเปิดเปิดเปิดแต่ถ้าตรงกับวันจันทร์เราขออนุญาตปิด1วันเพื่อที่จะปรับปรุงดูแลภายในเนาะและค่าใช้จ่ายแพงมาก
0: อ
1: ย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนละ10บาทถ้าเป็นเด็กเล็กๆ
0: ค่ะ
1: คนละ5บาทถ้าเป็นสูงวัยอายุ60ขึ้นไปฟรี
0: นั่นไงกำลังจะว่า
1: ถ้าเป็นต่างชาติต่างชาติไม่ใช่คนไทยเก็บ30บาทเด็กต่างชาติเก็บ10บาทถ้ามาเป็นหมู่คณะมาเป็นนักเรียนนักศึกษาม
0: ากลุ่มดูงาน
1: ส่วนใหญ่ก็จะ
0: นะ
1: อนุเคราะห์ไปอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้
0: เปิดทางให้เรานะคะ
1: เพราะถือว่าเป็นการอย่างนี้ครับคือเด็กตราดทุกคนโรงเรียนของเด็กตราดเนาะที่เด็กตราดต่างๆนานาต่างเพื่อนต่างๆเราก็อยากที่จะเชิญชวนให้ได้มาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราดของเราอยู่แล้วเพื่อที่ว่าจะได้ทราบซึ้งแล้วก็จะได้รู้สึกรักประเทศไทยแล้วก็เมืองไทยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไหม
0: ได้เลยแต่คือจะบอกว่าตรงนี้ข้างในจากเดิมที่เคยเป็นศาลากลางคนก็จะชินภาพในเรื่องของตึ
1: กทำงาน
0: อะไรแบบนี้เนาะพอมาเป็นแบบว่าบูรณะใหม่โดยกรมศิลปากรแล้วพอกลายเป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะจะต้องมีอะไรที่เด่นๆเด็ดๆที่แบบว่า
1: แน่นอน
0: ไม่หาไม่ได้ที่ไหนเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะคุณผู้ชมพี่เน่งกระซิบบอกว่าเราจะมีของดีของเด่นด้วยนะ
1: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: มีที่นี่ที่เดียวเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆหาที่ไหนไปได้ของแท้ของจริงของแรอยากทราบแล้วเดี๋ยวเรา
1: ไปดูข้างในดีกว่า
0: ใช่
1: ไปครับเชิญครับนะครับ
0: เชิญครับนะครับ
1: เชิญเลยบาย

0: น้องแป๊วครับจุดที่1เลยนะครับที่อยากจะเห็นภายในนะจุดแรกนะครับก็คือเรื่องของนะครับคำขวัญของจังหวัดตราด
1: ค่ะ
0: สังเกตนะครับคำขวัญของจังหวัดตราดมีทั้งหมด6ท่อนนะครับจังหวัดตราดมีทั้งหมด7อำเภอ7อำเภอนะ
1: แล้วหายไปไหน1อ่ะคะอ
0: ย่างงี้ครับรวมกันเมืองเกาะครึ่งร้อยคือของดีของอำเภอเกาะช้างแล้วก็อำเภอเกาะกูด
1: เอาร
0: วมกันพลอยแดงข้ารั้มคือของดีของอำเภอบ่อไร
1: ่ค่ะ
0: นะครับรักกรรมแสนหวานคือของดีของอำเภอเขาสมิงนะครับหลังอ่านหมาดีคือของดีของอำเภอเมืองและสุนัขไทยนะครับหลังอ่านของเราเนี่ยนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสุนัขพันธุ์แท้นะครับของ
1: อา
0: รา
1: ว
0: เดอะเวิร์ลเลยของโลกเลยนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับลักษณะนะครับ
1: นี่
0: นิดเด
1: ีย
0: วนิดเดียวนิดเดียวนะครับน้องแมวดูนะครับสุนัขไทยพันธุ์แท้นะครับของจังหวัดตราดลักษณะเด่นคือปากทู
1: ่
0: หูตั้งหางดาบ
1: อ
0: านยาวอกใหญ่เล็บสีอัมพันเห็นไหมครับน
1: ี่
0: คือลักษณะเด่นยังมีอย่างอื่นนะนี่
1: ค
0: ือเขาแบบคร่าวแล้วกันเห็นไหม
1: อกผายไหล่พึงเอวค
0: ออย่างนั้นเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นของดีของอำเภอเมืองเนา
1: ะ
0: ยุทธนาวีที่เกาะช้างชื่อนี้ว่าเกาะช้างแต่ถือว่าเป็นของดีของอำเภอแหลมงอบเพราะเรือลบหลวงลำใหญ่นะครับก
1: ็
0: คือเรือลบหลวงธนบุรีอยู่ตรงนั้นเนา
1: ะ
0: สุดทางบุรพาคือของดีของอำเภอคลองใหญ่นั้นจังหวัดตราดมีทั้งหมด7อำเภอคำขวัญมี6ท่อนกินเนื้อหาครบทั้ง7อำเภอเลย
1: เราแอบปล่อยไก่ไปแล้วว่าหายไปไหน
0: หายไปไหนหนึ่งส่วนใหญ่จะงงๆกันเหมือนกันเนาะมุมนี้นิดเดียวมุมนี้นิดเดียวครับเราขอแยกเป็นมุม
1: สบาย
0: เนาะจะมีแอร์มีอะไรเพราะว่าค่อนข้างเป็นระบบปิดฉะน
1: ั้
0: น
1: เปิดประตู
0: สู่เมืองตราดเลยไหมทำไมถึงเป็นเมืองตราดดูนะครับดูนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตราดจังหวัดตราดมีเนื้อที่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ 2,800 ตารางกิโลเมตรนิดๆแค่นั้นเอง
1: เมืองเล็ก
0: ๆแต่มีเกาะอยู่ทั้งหมดเนี่ยครึ่งร้อย
1: คือบวกกันเนี่ย
0: 52เกาะ
1: ยิบย่อยยิบย
0: ่
1: อย
0: เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศเกาะกูดเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับ4ของประเทศนะครับและเชื่อไหมครับว่ามีเกาะนึงในจังหวัดตราดซึ่งเป็นเกาะส่วนตัวของประเทศไทยนะ
1: ขอเดาก่อน
0: ให้เดา
1: พี่เน่งอย่าเพิ่งเล่านะ เดี๋ยวหาชื่อก่อน
0: นี่ นี่นี่ต้องมีคนแอบทำงานบ้านมาก่อนอ่ะ
1: นี่
0: เก่งมากเขาเก่งมาก
1: เกาะกระดาษ
0: เกาะกระดาษถือว่าเป็นเกาะส่วนตัว
1: เคยได้ยินว่าแบบว่าบนนี้สวยมากด้วย
0: ใช่ใช่เอาเรื่องเดี๋ยวเอาเรื่องเกาะส่วนตัวก่อนเดี๋ยวเล่าเรื่องความสวยความอะไรน่าเที่ยวให้ฟังอีกทีนึงที่เป็นเกาะส่วนตัวเหตุผลก็เพราะว่านะครับฝรั่งเศสส่งคนเวียดนามนะครับมาที่เกาะกระดาษสมัยพระองค์ท่านนะครับก็คือสมัยรัชกาลที่5เพื่อหวังจะครอบครองพระองค์ท่านนะครับก็คือรัชกาลที่5ของเราจึงให้บุตรชายพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชนะครับล้างวัดเกาะกระดาษและซื้อคืนจากชาวบ้านทุกคนรวมแล้วใช้เงินทั้งหมด 2,000 บาทออกโฉนด1ใบฉะนั้นเจ้าของคนแรกของเกาะกระดาษก็คือพระองค์เจ้านั่นเองเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการขายต่อไปเป็นทอดไปนั้นเกาะกระดาษจึงเป็นเกาะที่มีโฉนดแค
1: ่1ใบ
0: เท่านั้นเจ้าของคนแรกก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรี
1: ซึ่งเป็นพระโอรสของรัชกาลที่5
0: ถูกต้องครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น
1: ไปเที่ยวได้ไหมพี่เน่ง
0: อย่างนี้ครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพอเป็นเกาะส่วนตัวเนาะเป็นเกาะซึ่งมีโฉนดอย่างเป็นทางการเนี่ยปกติแล้วก็ไม่ได้ให้คนทั่วไปขึ้นไปเที่ยวนะครับฉะนั้นถือว่าเที่ยวไม่ได้อย่างเป็นทางการเนาะแต่ว่าสามารถที่จะอาจจะมีการเป็นช่วงๆเป็นอีเวนต์อะไรเนี้ยก
1: ็
0: พอมีบ้างเกาะช้างเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตราดแล้วก็มีเรื่องราวเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันทีหลัง
1: ได้เลย
0: เนาะโอเค
1: ได้เลย
0: เดี๋ยวดูจุดต่อไปต่อ
1: ได้เลยค่ะเชิญพี่เน่งนำเลยค่ะ
0: มา

0: ห้องต่อไปผู้คนเมืองตราดนะครับห้องนี้ก็จะเป็นผู้คนทั้งหมดเลยของเมืองตราดขอแยกแค่2คนที่สำคัญกว่าเราคนตราดเนาะในห้องนี้หนึ่งก็คือพระยาศรีสาเทพเป็นผู้ที่มอบเมืองตราดให้กับฝรั่งเศส
1: ใช่
0: สำคัญไหมสำคัญเน
1: าะอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตอนนั้นเลย
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นคนที่จะต้องเอ่ยมอบเมืองตราดให้กับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นตอนที่ได้รับมอบคืนก็เป็นนี่แหละที่รับคืนเหมือนกันนั้นสำคัญเนาะหนึ่งพระยาศรีสาเทพสองเคยเห็นไหมรู้จักไหมให้ทายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆนี่คือเจ้าจอมมารดาจันทร์เป็นเจ้าจอมของรัชกาลที่4และเป็นพระนมของรัชกาลที่5เป็นคนตราดเป็นหนึ่ง
1: อำเภอไหนคะ
0: อำเภอเมืองตราดนี่แหละครับอยู่ตรงแถววัดหนองคันทรงนั่นเองนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นพระนมซึ่งเลี้ยงรัชกาลที่5มาและเป็นคนตราดแท้ๆเลยอ่ะและเจ้าจอมมารดาจันทร์ก็มีพระราชบุตรซึ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับเราคนตราดน
1: ะ
0: 2พระองค์นะครับ1ก็คือต้นราชสกุลเกษมศรีและต้นราชสกุลสุขสวัสดิ์ฉะนั้นทั้งสองราชสกุลนี้ก็คือบุตรชายเอาง่ายๆน
1: ะ
0: ของเจ้าจอมมารดาจันทร์ซึ่งเป็นคนตราดนั่นเองสำคัญไหมสำคัญเน
1: า
0: ะ
1: อยากแบบเดินทางตามอำเภอ
0: เดี๋ยววันไหนเราพาไปเที่ยวกัน
1: นี่ยังไม่หมดนะเนี่ย

0: แล้วครับเป็นไงบ้างนะครับนี่คร่าวๆเนาะต่อมาตรงนี้สังเกตนะครับว่าเรามีผู้คนทั้งหมด5กลุ่มกลุ่มที่1คือคนจีนเข้ามาหลายครั้งเลยมาค้าขายในจังหวัดตากเราร
1: ูปปั้นในห้องนี้คือกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่ไม่เหมือนกับคนละชาติเลย
0: ถูกต้องมีทั้งหมด
1: 5คน
0: 5กลุ่มละกัน
1: เอาคนแรกดีกว่า
0: พี่เองคือคนจีนคนจีนเข้ามาค้าขายที่จังหวัดตากเพราะเราคือ
1: แข็งหมูแข็งหมู
0: จังหวัดใหญ่ที่จะต้องรับสินค้าจากระยองจากจันมาขายที่เราเรียกว่าตลาดใหญ่เนา
1: ะ
0: ท่านเขาก็จะมาหาเรา
1: ชาวจีนคือสมัยก่อนพี่หนึ่งก็คือทำค้าขายแบบนี้เลย
0: ค้าขายส่วนใหญ่นะครับสองก็คือชาวไทยเราคาดว่ามาจากเมืองราชพีราชพีก็คือจังหวัดราชบุรีนั่นเอง
1: แล้วก็อพยพ
0: มาถึงจังหวัดตากเรา
1: อุ้ยไกลอ่ะพม่ามาฝั่งนี้เลย
0: หัวนิดนึงก็เรียกว่าตะวันตกมาตะวันออก
1: ใช่
0: มุมนี้ครับมุมนี้คือชาวชองชาวชองคือชนพื้นเมืองในภาคตะวันออกนะครับระยองจันตาดแถบนี้นะครับเขาคือชนพื้นเมือง
1: มีภาษาของตัวเองด้วย
0: มีภาษาของตัวเองแต่ไม่มีภาษาเขียนมีแต่ภาษาพูดและส่วนใหญ่เขาก็จะรับถือในส่วนของผีสางนางไม้นะแล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือเวลาเราพูดว่าชองเนี่ยบางทีคนจะงงว่าชองคืออะไรเอางี้เงาะป่าซาไกอยู่ไหนอยู่ใต้เนาะ
1: ใช่ๆ
0: ผีต้องเหลืองอยู่กลาง
1: หรอ
0: กลางกลางกลางกลางเข้าไปทางเหนือหน่อยนึงชาวชองอยู่ภาคตะวันออกแต่เขาไม่ใช่เขาคนละกลุ่มพันธุ์นะแต่ว่าอารมณ์ในการ
1: ก็คืออารมณ์
0: ชนพื้นเมืองชาติพันธุ์ที่เคยอยู่ในแถบนี้นั่นเองและที่สำคัญเคยได้ยินไหม
1: ผีต้องเหลืองอยู่ภาคกลาง
0: ระยองระยองฮิสั่นจันฮิยาวตาฮิยาย
1: เล่นบ่อยเล่นบ
0: ่
1: อย
0: เพื่อนเพื่อนโดนตลอดนะระยองฮิสั่นจันฮิยาวตาฮิยายฮิคือคำ
1: สร้อย
0: ลงท้ายของชองแปลว่าค่ะแปลว่าครับฉะนั้นระยองก็ครับจันก็ครับตาก็
1: คือลงท้ายว่าฮิ
0: ก็คือครับค่ะนั่นแหละ
1: จากชาวชองเนี่ยแหละ
0: ถูกต้อง
1: อ๋อยังมีมาให้เห็นอยู่ทุกวัน
0: เวียดนามเวียดนามนะครับเวียดนามมาหลายรอบมากๆเลยตั้งแต่รัชกาลที่1เรื่องขององค์เชียงสือนะครับนู่นนี่นั่นรัชกาลที่3นะครับอพยพมานะครับถูกกวาดต้อนมารัชกาลที่5เรื่องของเกาะกระดาษที่เล่าให้ฟังแล้วเห็นไหมมุสลิมกัมพูชาน่าสนใจก็ตรงที่ว่าในภาคตะวันออกนะครับมุสลิมที่เก่าแก่ที่สุดของภาคตะวันออกอยู่ที่จังหวัดตราดอยู่ที่บ้านน้ำเชี่ยว
1: ใช่ใช่กันจะบอกพี่เหน่งว่าเคยได้ยินเรื่องราวของชาวมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่
0: ถูกต้องถูกต้อง

0: มแล้วครับห้องนี้เป็นห้องที่แสดงถึงความเก่าเราไม่พูดว่าแก่เนาะของจังหวัดตราดเนาะตรงนี้คือกองมโหระทึก
1: ค่ะ
0: เป็นกองสำริดโบราณซึ่งมีอายุโดยประมาณคือ 2,700 ปีเป็นไงบ้าง
1: เก่ามาก
0: แสดงให้เห็นว่าไงรู้
1: ไ
0: หมจังหวัดตราดเนี่ยพบทั้งหมด37ใบทั่วประเทศเลยน
1: ะ
0: พบอยู่แค่47ใบแค่นั้นเองจังหวัดตราดพบ3ใบเยอะไหม
1: เยอะกว่าคนอื่นแล้ว
0: เยอะเลยเยอะเลยไม่พอเนี่ยดูแผนที่นะดูแผนที่เห็นไหมครับพบตั้งแต่
1: มีทุกภาค
0: มีทุกภาคเลยแต่ถ้าภาคตะวันออกมีอยู่แค่ที่เดียวคือจังหวัดตราดและพบถึง
1: 3
0: ใบที่สำคัญก็คือทั้ง3ใบพบในเขตอำเภอเมืองตราดหมดเลยแสดงเห็นว่าอะไรรู้ไหมครับในเขตอำเภอเมืองตราดในเขตตัวเมืองตราดเนี่ยคือจุดที่มีคนมาอยู่แล้วตั้งแต่ 2-3,000 ปีที่แล้วนั่นเป็นแหล่งโบราณแน
1: ่
0: ๆที่สำคัญคือสังเกตนะครับเดี๋ยวให้ดูแค่ภาพก่อนที่นครศรีธรรมราชเป็นรูปกบรูปช้าง
1: กบรูป
0: กบแบบช้างอย่างนี้หมายถึงว่าเป็นพิธีการเพื่อขอฝนถ้าเป็นพระอาทิตย์หมายถึงบูชาธรรมชาติ
1: ขอแดด
0: ถ้าเป็นเรือบูชาธรรมชาติบูชาธรรมชาติต่างๆจะเป็นพระอาทิตย
1: ์หนูนึกว่าฝนตกไม่ไหวถ้าเป็นพระอาทิตย
0: ์กบช้างคือขอฝนพระอาทิตย์คือบูชาธรรมชาติ ถ้าเป็นเรือคือพิธีกรรมทางเรือพิธีกรรมทางด้านความตายพิธีกรรมเกี่ยวกับน้ำและถ้าเป็นคนประดับศีรษะสวยงามมีขนนกเสียบจึ้งเข้าไปอย่างนี้หมายถึงการเฉลิมฉลองจะแบ่งหน้ากองต่างๆนะประมาณนี้แต่ว่าตา
1: สามใบจะไม่เหมือนกัน
0: ใช่แต่ว่าตาทั้ง3ใบหน้ากองเป็นรูปพระอาทิตย์หมายถึงบูชาธรรมชาติ อายุเท่าไหร่นะอีกทีนึง 2,700 ปี
1: จะ 3,000 เอาแล้วนะพี่เน่งทวาราวดีมั้ยอ่ะ
0: นี่แล้วดูฝั่งนี
1: ้
0: ฝั่งนี้คือขวานหินโบราณอายุอีกแล้ว 2-3,000 ปีอีกแล้ว
1: คร
0: บเยอะอีกแล้วที่นี่ในเขตอำเภอเมืองอีกแล้วแสดงเห็นถึงว่ามีแหล่งรวมตัวของผู้คนน่ะอยู่ในเขตเมืองแน่
1: ๆยุคหินใช่ไหม
0: ถ
1: ู
0: กต้องเลยเอากันง่ายๆว่าสัก 3,000 ปีที่แล้วสวยไหมสวยไหมเอางี้แมวครับสมมติแมวกับพี่ไปเจอเนี่ยพี่มั่นใจเลยว่าเราสองคนน่าจะดูไม่เป็นหรอกว่านี่คือหินหรือนี่คือขวานเน
1: า
0: ะ
1: เราก็เข้าใจว่าเป็นก้อนหิน
0: ถูกต
1: ้
0: อง
1: ถูกต้อง
0: แต่นักประวัติศาสตร์นะครับท่านอาจารย์ต่างๆมาดูเรียบร้อยแล้วดูร่องรอยการบินซึ่งมันไม่ใช่บินโดยธรรมชาตินะครับเป็นการกระเทาะเพื่อที่จะมีความแข็งแรงแล้วแต่ละอันก็จะมีการใช้งานต่างๆกันไปเนา
1: ะ
0: ห้องนี้อวดให้ฟังเฉยๆว่านี่คือความเก่าความนานของประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราดนั่นเองตีองค์กรว่า 2-3,000 ปีที่แล้ว
1: ไกลมากพี่
0: น้องไกล
1: ยังไม่เกิดเลยค่ะ

0: แล้วครับห้องนี้สังเกตไหมครับว่าเราจะทำเป็นลักษณะของเรือเหตุผลก็ว่านี่คือห้องที่เราอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องของเหตุการณ์ยุทธนาวีที่เกาะช้าง
1: ค่ะ
0: เหตุการณ์นี้นะครับขออนุญาตเล่านิดเดียวนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม2484นะครับเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเรือฝรั่งเศสเขาเรียกกองเรือนะก็คือมาหลายลำนะครับนำมาโดยรามอสปิเก้เอาจำง่ายๆพอรามอสปิเก้ลำหลัก
1: ชื่อเรือเหรอคะ
0: ชื่อเรือครับลำนี้ลำเดียวเนี่ยมีขนาดระวางขับน้ำหรือขนาดเรือเนี่ย 7,880 ตัน
1: ขนาดเรือ
0: จำง่ายๆ 7,880 ตันแล้วกันจบกันนะต่อมาเรือเรามี3ลำคือเรือลบหลวงธนบุรีเรือลบหลวงสงขลาและเรือลบหลวงชลบุรี3ลำเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยมีขนาดระวางขับน้ำหรือขนาดเรือนะประมาณนะ 3,000 ตันแล้วมาปิเก้เท่าไหร่นะ 7,880 ตัน3ลำรวมกันไม่ได้ครึ่งนึงของเขาลำเดียวอะแต่เขามาถึง5ลำ7ลำที่เขามาฉะนั้นเรือเรา3ลำเนี่ยลบอย่างเต็มที่จริงๆแล้วสังเกตไหมครับว่าเรือลบสงขลาและชลบุรีเนี่ยจอดอยู่บริเวณนี้นะของห้ามเนาะเรือลาบาปิเก้และพักพวกแล้วกันนะครับก็ยิงโจมตีนะครับสู้กันเป็นครึ่งข้อนชั่วโมงเลยเรือลบหลวงชลบุรีนะครับจอดอยู่ที่บริเวณเกาะริมประมาณนี้นะครับได้ยินเสียงการลบก็เลยรีบแล่นเรือมาช่วยด้วยความเร็วสูงสุดเลยแล่นมาช่วยเนา
1: ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นเกาะนี้ไหมครับนี่คือสิ่งที่ลาบาปิเก้โจมตีเสร็จนะครับเขาแล่นมาเขามารออยู่ที่เกาะพอเรือเราหลุดพ้นจากเกาะมายิงตู้เห็นไหมเส้นปากก็คือลามอปิเก้ยิงโดนเรือลบหลวงธนบุรีตรงนี
1: ้
0: เรือลบหลวงธนบุรียิงโดนปุ๊บไม่สามารถบังคับเรือได้เรือควงซ้ายระหว่างควงอยู่นี่นะเรือลบหลวงธนบุรีระหว่างควงนี่นะครับฝรั่งเศสพยายามยิงอีกยิงไม่โดนนะและเรือเราก็พยายามซ่อมไปควงไปเรื่อยเลยสับสนอลหม่านมากระหว่างนี้ทหารเรือเราก็ยิงด้วยยิงด้วยแล้วก็โดนเขาที่ท้ายเรือครับเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเส้นปะเลยว่ายิงตรงไหนแต่ที่แน่คือ
1: เรายิงโดน
0: ระหว่างที่หมุนหมุนหมุนหมุนก็ยิงไปเรื่อยยิงโดนเขาเรียบร้อยนะครับและเรือเราก็ลบอย่างเต็มที่จริงๆปรากฏว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งเนาะบินมาต่ำมากเลยนะครับแล้วก็ทิ้งระเบิดใส่เรือลบหลวงธนบุรีของเราทำให้เรือลบหลวงธนบุรีของเราเสียหายหนักมากต้องขันน้ำเข้ามาในเรือเพื่อกันไม่ให้ระเบิดเนาะแล้วก็มีเรือหลวงช้างมาลากจูงเรือลบหลวงธนบุรีของเราไปจนกระทั่งถึงบริเวณหนองกระลาแล้วก็สุดท้ายก็ต้องสละเรือเนาะจมสู่ท้องทะเลตา
1: หนองสาหร่ายก็ยังอยู่ในโซนของตรา
0: ของแหลมงอบนั่นเองทุกวันนี้เรือลบหลวงสงขลาและเรือลบหลวงชลบุรียังคงจมอยู่บริเวณเดิมเนา
1: ะ
0: ไม่ได้กู้ขึ้นมาเพราะว่าเสียหายหนักแล้วก็เป็นเรือรุ่นเก่านะครับแล้วก็เสียหายหนักมากตรงๆนะครับส่วนเรือลบหลวงชลบุรีเนี่ยเป็นเรือรุ่นใหม่นะครับเพิ่งต่อมาเป็นเรือดีเซลนะเพิ่งต่อมาจากญี่ปุ่นก็กู้เรือขึ้นมาปรากฏว่าเสียหายหนักมากไม่สามารถใช้เป็นเรือลบได้ก็ใช้เป็นเรือตรวจการเรือยามฝั่งเรือฝึกนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายปลดประจำการกองทัพเรือก็นำในส่วนของหอบังคับการแล้วก็ป้อมปืนไปตั้งแสดงอยู่ที่หน้าโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการนั่นเอง
1: ถ้าอยากเห็นเรือลบหลวงธนบุรี
0: ของจริงขณะเดียวกันวันที่17มกราคมไม่รู้มันเกิดใครแหละนะครับวันนั้นนะวันนั้นนะนะครับซึ่งตรงกับเหตุการณ์ยุทธนาวีที่เกาะช้างที่จังหวัดตราดจะมีการนะครับระลึกถึงเหตุการณ์นี้ด้วยจะมีเรือลบหลวงลำใหญ่เลยมาจอดรออยู่ที่นี
1: ่
0: แล้วก็จะพาแขกผู้มีเกียรติพาผู้ใหญ่ของจังหวัดตราดต่างๆนะครับไปวางพวงมาลาในจุดที่เรือลบจริงในจุดที่เรือเราจมในจุดที่มีเหตุการณ์นี้จริง
1: ก็คือเป็น
0: ปีละหนเท่านั้น
1: เหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญที่ทุกวันนี้ก็คงยังระลึกถึง
0: เรียนเชิญทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปถ่ายทำกันนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้ติดตามพวกเรานะครับจะได้เห็นด้วยว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร
1: ปีละหนเท่านั้น
0: ปีละหนเท่านั้น17มกราเท่านั้น
1: ค่ะ
0: โอเคเนาะนะครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆของเหตุการณ์ยุทธนาวีที่เกาะช้างนะครับแล้วครับตรงนี้นิดเดียวนะครับอยากให้เห็นอยากให้เห็นมากๆเลยเราจะลืมเสียไม่ได้ที่จะสรรเสริญการต่อสู้อย่างทรหดกล้าหาญของทหารเรือไทยเราขอน้อมเคารพพวกทหารเรือ

0: ไทยที่ได้สิ้นชีพในการต่อสู้จนถึงที่สุดอย่างสมเกียรติทหารเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเขาด้วยเป็นไงครับคำนี้คือคำที่ฝรั่งเศสนะเป็นคนเขียนนะไม่ใช่เรานะฝรั่งเศสชมนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั้นเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเห็นไหมครับนี่ดึ๊ดๆในวิทยุกระจายเสียงที่สถานีไต้ง่อนเห็นไหม
1: ค่ะฝรั่งเศส
0: ชมเราเลยว่าทำการรบอย่างสมศักดิ์ศรีแล้ว
1: เป็นของตรงเวียดนาม
0: ถูกต้องท่านนี้คืออย่างนี้ครับทำไมเป็นเวียดนามเหตุผลเพราะว่าเรือรบทั้งหมดของฝรั่งเศสก็กลับไปที่เวียดนามฝรั่งเศสไม่เขียนเลยนะว่าเขาเสียหายอะไรมีทหารเสียชีวิตไหมไม่เขียนเลยแต่เวียดนามบันทึกไว้ว่าหลังจากเรือรบฝรั่งเศสลามาปิเก้ไปจอดที่เวียดนามคืนนั้นฝรั่งเศสขนศพทหารขึ้นจากเรือทั้งคืนเขาเสียหายหนักมากๆเหมือนกันนั่นนี่คือศักดิ์ศรีนี่คือความภูมิใจของทหารเรือไทยเนา
1: ะ
0: ห้องต่อไปกันดีกว่า

0: แมวครับหลังจากที่เรานะครับรู้สึกว่านะการลบเริ่มหนักนะครับเริ่มเครียดกันละนะครับห้องสุดท้ายคนสุดท้ายก็เป็นเรื่องราวของตลาดเมืองตราดนะครับซึ่งตลาดเมืองตราดของเรานะครับจะมีอยู่หลายแห่งนะครับซึ่งแห่งที่สำคัญของเราหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องถ้วยตลาดเครื่องถ้วยนะครับจะอยู่ที่ตลาดใหญ่นะครับหรือตลาดริมคลองเนื่องจากตลาดริมคลอง
1: ตลาดจริงๆเนาะ
0: ตลาดริมคลองอยู่ที่ถนนธนเจริญตลาดแรกคือตลาดริมคลองอยู่ที่ถนนธนเจริญถนนเส้นนี้เขียนว่าทอทงนอหนูเจริญอ่านว่าธนเจริญเหตุผลเพราะคนที่สร้างคนที่ทำนะครับวงเล็บชื่อไว้แล้วว่าธน
1: ฉะนั้น
0: ก็คือถนนธนเจริญเน
1: า
0: ะสองคือตลาดใหญ่และเป็นตลาดเครื่องเทศนะครับอยู่ถนนหลักเมือง
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเราเป็นจุดรวมเครื่องเทศจากระยองจากจันด้วยก็ส่งมาอยู่ที่ตลาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะค้าขายต่อไป
1: เหมือนร้านหมอยาจีนไหมคะแบบนี้ไหม
0: เป็นเครื่องเทศครับเครื่องเทศนี่ไม่ได้รวมเรื่องยาอย่างเดียวจะมีทั้งเครื่องที่ใช้ต้มใช้ผัดใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นด้วยทุกอย่างเลยเพราะจะเป็นเครื่องแบบจีนอย่างที่เราคุยกันน่ะมันจะเป็นลิ้นชักเล็กๆขึ้นมาแล้วนะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมของผู้คนต่างๆนานนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนเดินเข้าบ้านเลยที
0: ่
1: เอง
0: ตลาดต่อไปนะครับเป็นพวกร้านทองนะครับอยู่ที่ตลาดขวางตลาดขวางอยู่ที่ถนนชัยมงคลก็คือเป็นเส้นซึ่งก็หาบดีนะครับคนมีสตางค์ต่าง
1: ๆ
0: อยู่ก็มีร้านทองอยู่แต่เป็นร้านทำทองนะครับคนเฒ่าคนแก่เล่าฟังว่าเมื่อก่อนทองไม่ได้ทำไว้ขายเลยนะเขาเรียกว่าร้านทำทองก็คือหมายความว่าแมวมาดูแบบ
1: ทำไว้
0: ใช้ดูว่าจะกี่บาทกี่สลึงกี่สตางค์รวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่แมวมาจำมาก่อนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาตรวจแบบแล้วค่อยมาจ่ายเพิ่มแล้วก็เอาทองไป
1: สมัยนี้คือแบบร้านออกแบบดีไซน์แล้วก็สั่งทำ
0: สำเร็จซะเยอะ
1: อะไรอย่างนั้น
0: ใช่เขาเรียกว่าร้านขายทองอันนี้เขาเรียกว่าร้านทำทองนะจ๊ะ
1: ไม่ได้ขายนะจ๊ะ
0: ไอ้ร้านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอะฮะ
1: อยู่ที่ตลาด
0: ไม่ใช่อย่างเดียวเขาเรียกว่าอย่างนี้ครับเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดก็คือสินค้าทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับตั้งอยู่ที่นะครับท่าเรือจ้างก็คืออีกหนึ่งตลาดซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเราไปละนะครับเป็นตลาดซึ่งไม่ว่าจะเป็นคลองใหญ
1: ่
0: หรืออะไรก็ต้องมาขึ้นฝั่งที่นี่แล้วก็เอาของมาขายที่นี่มาซื้อของที่นี่นะครับก่อนที่พ่อค้าแม่ค้าจะไปรับของจากตลาดนี้แล้วก็เดินกลับมาขายที่ 3-4 ตลาดของเรานี่แหละ
1: แอบสังเกตนิดนึงคือมีเหมือนวัฒนธรรมมิกซ์นะมีแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะงอบ
0: คืออย่างนี้นะครับต้องเข้าใจก่อนว่างอบเนี่ยนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือเขากันน้ำฝนได้แต่ขณะเดียวกันเขาก็มีช่องมี
1: เขาเรีย
0: ก
1: มี
0: ถูกต้องให้ลมเนี่ยถ่ายเทได้ฉะนั้นก็ค่อนข้างที่ใส่แล้วค่อนข้างที่จะเย็นใช่แล้วงอกเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีแค่แบบเดียวหรือ2แบบตอนหลังเนี่ยก็ทำพัฒนามาเยอะขึ้น
1: พี่เน่งแมวเคยเห็น
0: เยอะขึ้น
1: มีหม้อแบบหมวกแก๊ปก็มี
0: ใช่มีหม้อสินค้าแบบ

0: อีกหลายจุดมากเลยนะครับที่ยังไม่ได้พาเดินชม
1: จริงๆอ่ะพี่เน่งอาจจะมีแบบหลายจุดที่อาจจะอยากอ่านอยากลงรายละเอียดแล้วก็แบบอยากที่จะเห็นแล้วก็ไปเห็นของจริงด้วย
0: คุ
1: ณผู้ชมคะนี่คือใช้เวลาแบบอย่างรวดเร็วในการที่เข้ามาดูในสถานที่แห่งนี้พิพิธภัณฑสถานเมืองตราดจังหวัดตราดนะคะซึ่งพี่เน่งเนี่ยเล่าละเอียดมากแต่ยังไม่จุใจผู้ชมถ้าเป็นทั้งเรียกว่าความรู้นะพี่เน่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ในเมือง
0: เปิด 9:30 นนะครับปิดอยู่ที่ 4:30 นนะครับส่วนวันจันทร์
1: ค่ะกับสถานที่แห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดจังหวัดตราดค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ขอบคุณพี่เน่งค่ะ
0: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาชมอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สวยงามอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือเรื่องของผ้าไทยนั่นเองค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะผ้าของที่นี่ค่ะเรียกว่ามีเรื่องราวความเป็นมาที่ถ่ายทอดลงบนผืนผ้านะคะและที่สำคัญค่ะยังเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยนะคะที่นี่จะน่าสนใจอย่างไรอยู่กันที่ผ้าบ้านสะอาดอยู่กับ2ท่านตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่
1: ะเอื้อมพรโตภานุรักษ์กุลนะคะอันนี้ตอนนี้เป็นที่ปรึกษานะคะของผ้าบ้านชะอานค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านค่ะ
2: ผมชื่อจิรภัทรโตภานุรักษ์กุลนะครับชื่อเอิร์ธนะครับตอนนี้ก็เป็นทําผ้าบ้านชะอานเต็มตัวครับ
0: เป็นทายาทผู้สืบทอดอีกหนึ่งท่านนะคะแต่ต้องถามก่อนขออนุญาตเรียกคุณแม่แล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่คะผ้าบ้านชะอานเนี่ยคือเป็นชื่อของหมู่บ้านหรือว่าเป็นชื่อของลายผ้าอะไรยังไงบ้างคะตรงนี้เรื่องราวความเป็นมายังไงบ้าง
1: จริงๆต้องบอกเรื่องของคำว่าบ้านชะอานก่อนจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยตั้งชื่อนะคะจากนะคะประวัติความเป็นมาของชื่อเก่าของชะอำเพราะว่าต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยสมเด็จพระนเรศวรท่านยกทัพมาแล้วก็เอามันก็จะมีอานม้าค่ะอานม้าเนี่ยก็เอาอานเนี่ยมาล้างเขาเรียกหนองชะล้างอานม้าแล้วก็กลายเป็นนะคะชะอานจากชะอานชะอานก็เป็นชะอำอันนี้เป็นตำนานแต่ทางประวัติศาสตร์ก็จะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ทางฝรั่งหรือทางชาติเนี่ยเขาเรียกคำว่าชะอำอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะก็คือมีเขาเรียกว่ามีเรื่องราวมีสตอรี
1: ่มีค่ะ
0: ค่ะทีนี้ในส่วนของการมาเป็นพื้นที่ของผ้าเรียกว่าเป็นแหล่งรวบรวมผ้าดีกว่านะคะ เพราะว่าเข้ามาในพื้นที่จะมีหลากหลายลวดลายมากเลยเดิมเลย

0: นะคะละเอียดอ่อนดังนั้นการทำเรื่องผ้าเนี่ยเราคิดตำราเนี่ยถ้ามันอยู่ในผืนผ้าปึ๊กลายนะคะที่ลูกชายใส่เพราะเด็กๆบางคนเนี่ยก็จะไม่รู้จักนะคะเราก็สามารถเล่าเรื่องยุคสมัยแล้วที่สำคัญเนี่ยก็สามารถต่อยอดให้เด็กรุ่นใหม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับลวดลายเหล่านี้ได้ค่ะ
1: ถ้าพูดถึงลายผ้าผืนแรกที่คุณแม่เริ่มทำนี่คือลายอะไรคะ
0: จริงๆแล้วลายผ้าผืนแรกที่คุณแม่ทำเนี่ยก็คือเรียกว่าลายทุ่งนาป่าตาล
1: ทุ่งนาป่าตาล
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้โซนนี้มีชมไหมคะ
0: โซนนี้จะไม่มีนะคะทุ่งนาป่าตาลก็คือคุณแม่ทำวิจัย3ประเทศโดยใช้เรื่องของเส้นทางการค้าโบราณเราทำที่เพชรบุรีแล้วก็ทำที่เมืองมะริดเมืองตะนาวศรีนะคะจังหวัดมะริดของประเทศเมียนมาเพราะเราเกี่ยวข้องตรงนั้นด้วยแล้วก็ศึกษาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะเราก็เลยไปทำที่เมืองชัยปุระนะคะของประเทศอินเดียแล้วก็หาอัตลักษณ์ร่วมก็เลยกลายเป็นลายทุ่งนาป่าตาลนะคะตรงนี้
1: โหกว่าจะได้ลวดลายผ้านะคะเรียกว่าต้องมีการเดินทางลงพื้นที่ไปเยอะมากนะคะก็หลากหลายกิจกรรมเลยที่ต้องไปดูนะคะทีนี้พอมาถึงน้องเอิร์ธคือเดิมแล้วเรียนอะไรมาทำอะไรมา
2: จริงๆผมจบการตลาดครับที่ศิลปากรครับแล้วก็ผมเริ่มทำมาประมาณ3ปีครับที่ท่านเข้ามาทำอย่างจริงจังก็ประมาณ2ปีคร
1: ับ
2: เพราะว่าตอนแรกก็เริ่มจากการลองผิดลองถูกเพราะว่าเราไม่ได้จบทางด้านนี้โดยตรงนะครับเราก็ลองหาแพทเทิร์นลองออกแบบลองดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเสื้อผ้าเราคือจริงๆอ่ะผมเริ่มจากการที่ผมอยากทำเสื้อผ้าใส่เองก่อน
1: ค
2: ืออยากทำแบบว่ามีลายเป็นของตัวเองแบบว่าไม่ซ้ำใครอยากทำแบบว่าเสื้อผ้าที่มีตัวเดียวในโลกนะครับแล้วผมก็พยายามทำออกมาเรื่อยๆเป็นแพทเทิร์นเริ่มแรกก็คือเป็นแบบของผู้ชายก่อนก็จะเป็นพวกเสื้อเชิ้ตนี่ครับผมมีแนวคิดที่ว่าอยากให้แบบว่าคนใส่ง่ายๆใส่ได้ทุกคนใส่ไปเที่ยวก็ได้ไปทำงานก็ได้ครับผมก็เลยทำออกมาเป็นเสื้อเชิ้ตก่อนแล้วก็อยากให้คนทั่วไปเงี้ยสามารถจับต้องได้ใครๆก็ใส่ได้ครับเรามีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนใส่ผ้าไทยให้เหมือนแบบว่ามันไม่ดูเชยหรือไม่ดูโบราณเงี้ยก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้น
1: ก็เรียกว่าเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะคะคุณแม่ทีนี้ผ้าที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี่คือเป็นลักษณะของผ้าพิมพ์ลายถูกไหม
0: เป็นผ้าพิมพ์ลายค่ะถ้าในช่วงแรกหรือปัจจุบันก็เหมือนกันเราก็จะมีความพิเศษก็คือผ้าพิมพ์ลายเนี่ยเราพิมพ์จากบล็อกไม
1: ้
0: นะคะเราใช้ผ้าที่ย้อมสีธรรมชาตินะคะมันก็จะเป็นผ้าฝ้ายของอินเดียที่มีเส้นใยที่มันละเอียดทีเวลานะใส่แล้วมันก็จะไม่ร้อนมันก็จะโปร่งก็ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของคนที่ได้มีโอกาสได้นำไปสวมใส่ค่ะ
1: พอมาถึงตัวของบล็อกไม้ถูกไหมคะในแต่ละลวดลายนี่คือเราก็ต้องมีการทำบล็อกขึ้นมาเฉพาะถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเราต้องลงพื้นที่ก่อนเช่นสเต็ปเนี้ยเช่นตอนนี้เราจะทำลายผ้าเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะลายอะไรเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ศึกษาเรื่องราวเช่นเราทำเรื่องของลายที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นลายยอดฮิตนะคะก็จะทำเรื่องของลายเนี่ยปาทูลายครอบครัวปาวานลายนะคะทุ่งนาป่าตาลเนี่ยมันก็จะมีบล็อกของมันโดยเฉพาะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องเล่าจากลายเหล่านี้ค่ะ
1: ในการเขาเรียกว่าการแกะลายเนาะเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีอย่างแบบนี้คุณแม่คะลวดลายนี่ค่อนข้างเยอะมากแล้วอย่างที่คุณแม่บอกก็คือว่าต้องมีการลงพื้นที่ไปศึกษาประวัติศาสตร์แล้วออกมาเป็นลวดลายแบบนี้โอ้โหการแกะลายที่เราทำยังไงความยากง่ายขนาดไหน
0: เทคนิคนี้จะไม่ใช่แกะลายนะคะเทคนิคนี้มันจะเป็นเรื่องของการออกแบบลาย
1: ค่ะ
0: แล้วก็พิมพ์ลาย
1: พิมพ์ลาย
0: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นลายเนี้ยเช่นลายทวารวดีเราก็จะทำลายนะคะเราเรียกว่าทวารวดีแห่งพิษพรีลายทวารวดีเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แหล่งที่เป็นนะคะยุคสมัยทวารวดีเนี่ยในทุกที่ในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เชื่อมโยงนะคะไปถึงราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีตัวเนี้ยเราก็จะเชื่อมโยงแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการปักหมุดแล้วใช้แผนที่นะคะใช้ GPS เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีขบวนการแล้วก็จะบอกว่าตรงจุดนี้เช่นโบราณสถานโคกเศรษฐีที่อยู่ที่ชะอำเนี่ยอยู่ในยุคทวารวดีเนี่ยตรงนี้มันมีความสำคัญอย่างไรแล้วจากนั้นเราก็ปั

0: หมุดให้เห็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะสามารถเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านผืนผ้ายังผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ยังเด็กๆแล้วก็คนที่ยังไม่ได้รู้จักแล้วก็ทำให้เกิดความหลงรักนะคะในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วย อันนี้ก็คือสิ่งที่ถือว่าฟีดแบ็กที่กลับมามากกว่านะคะตอนน
1: ี้มีความยากง่ายเนาะในแต่ละผืนผ้าด้วยอย่างผืนนี้ที่อยู่ในมือของดิฉันนะคะอันนี้เป็นลายปลาทูถูกไหมคะ
0: อ๋ออันนี้ไม่ใช่อะค่ะอันนี้แหละ
1: ลายปลาวาฬ
0: ค่ะอันนี้เราเรียกว่าเวอร์ชั่นของครอบครัวปลาวาฬเราไปทำวิจัยที่บ้านคลองวาฬที่จังหวัดประจวบอะค่ะม
1: ัน
0: ก็จะมีหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านคลองวาฬเราก็เลยใช้เทคนิคแบบนี้อันนี้ก็จะมีเกลียวขึ้นแล้วก็จะมีนะคะพวกปลาวาฬในลักษณะนี้แล้วก็ทำกับโรงเรียนด้วยค่ะให้เด็กๆ เขาได้มีการทำในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยตัวนี้
1: ก็เป็นผืนผ้าที่ทำขึ้นมาให้สามารถที่จะไปตัดเย็บได้ในหลากหลายรูปแบบด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงที่นี่เรามีกี่วัดลายคะ
0: ตอนนี้นะคะต้องบอกว่างานวิจัยของศูนย์มาริสนะคะสิ่งของมาริศึกษาเนี่ย12ลายแต่ของเราเนี่ยตอนนี้น่าจะ20กว่าลายแล้วค่ะเพราะว่าเรามีลักษณะของการศึกษาแล้วก็เล่าเรื่องเราเรียกว่าผ้าของเราเนี่ยเป็นผ้าเล่าเรื่องที่ถึงสเต็ปเนี้ยเราก็จะออกแบบลายเช่นลายที่คุณแม่ใส่เนี่ยก็จะมีการปรับจากลายผ้าประจำจังหวัดที่เรียกว่าลายสุวรรณวัฒน
1: ์
0: นะคะเราก็คิดว่ามันน่าจะมีเรื่องของการพัฒนาต่อไปแล้วก็ทำเรื่องของลายสุวรรณสิงห์สุวรรณสิงห์ก็เป็นลายที่อยู่ที่เสาวัดใหญ่สุวรรณรามเหมือนกันตัวนี้มันก็สามารถเล่าเรื่องราวแล้วที่สำคัญเนี่ยสิงเนี่ยมันเป็นสิงคู่สิงคู่มันเป็นเรื่องของการปกป้องและที่สำคัญเนี่ยเรานะคะโยงไปถึงในเรื่องของกรมการปกครองด้วยนะคะเพื่อจะได้เห็นว่าความสำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วมันสามารถเชื่อมต่อนะคะโดยให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาได้มีการต่อยอดสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่หายไปหรือภาพที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มาอยู่บนผืนผ้ามันก็จะเห็นว่าอันนี้นะมันเรากำลังเนี่ยต่อยอดสิ่งเหล่านี้อยู
1: ่ค่ะค่ะพอมาถึงรุ่นลูกตอนนี้เรื่องของการต่อยอดต่างๆเนี่ยคือมีความยากง่ายขนาดไหนคะ
2: จริงๆถ้าพูดถึงว่าผมรู้สึกว่ามันเข้ามาสู่ระบบที่เป็นการค้าขายแบบเต็มตัวไง
1: ค่ะ
2: รู้สึกว่ามันต้องมีการวางแผนค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเราเริ่มจากการที่เราใช้ทุนไม่เยอะเราเริ่มจากแบบว่าเราค่อยๆโตไปเราจะแบบว่าอะไรที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็ลุยไปกับมันครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเราวางคอนเซ็ปต์ของร้านแล้วก็ของแบรนด์ว่าของเราอ่ะจะเป็นผ้าเล่าเรื่องก็คือผ้าทุกชิ้นน่ะจะมีสตอรี่ของมันเราจะเล่าเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็การเล่าวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเราก็เล่าครับอย่างของปลาทูเงี้ยเราก็พยายามบอกกับคนทั่วไปว่าเมื่อก่อนน่ะมันปลาทูบ้านเราอ่ะจะเรียกว่าปลาทูเตี้ยก็คือของผมที่ชะอำจะอยู่ที่บางสะย้อยหรือว่าบางควายครับก็คือเมื่อก่อนอ่ะปลาทูเตี้ยจะเป็นปลาทูที่อร่อยมากลักษณะมันจะตัวมันจะป้านแล้วก็ตัวมันจะสั้นนะครับแล้วก็ปลาทูที่เราเจอส่วนมากเดี๋ยวนี้จะเป็นปลาทูลังก็คือปลาทูตัวยาวๆเนื้อมันจะแข็งไม่มันเท่าปลาทูเตี้ยเราก็เลยเล่าว่าตอนที่ผมไปลงพื้นที่กับแม่อย่างเงี้ยมันมีช่วงหนึ่งที่เขาเล่าว่าปลาทูเตี้ยเงี้ยมันหายไปประมาณ2ปีครับแล้วที่ผมไปถามล่าสุดมันเพิ่งกลับมาแต่ว่ากลับมาปนกับปลาทูลังมันไม่ได้เยอะเหมือนเดิมเราก็เลยเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของแบบว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมปลาทูมันหายไปเกิดจากการที่แบบว่าประมงเขาใช้แบบว่าประมงตาถี่หรือเปล่าปลาทูพวกนี้มันเลยแบบว่ามีโอกาสเติบโตที่มันน้อยลงแล้วก็พยายามเล่าเกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยอย่างเง
1: ี
2: ้ยให้แบบว่าคนจะได้ไม่ใช่มันเป็นแค่ลายผ้าแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะบอกเล่าให้กับคนที่เราอยากจะสื่อสารหรือว่าเพราะว่าเหมือนบางทีเงี้ยลูกค้ามาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะเอ๊ะแล้วว่าเออนี่เป็นลายอะไรผมก็จะได้เล่าเรื่องราวพวกเนี้ยผ่านลายผ้าไปด้วยเงี้ยครับเพราะว่าเหมือน

0: ลายเนี้ยอย่างที่แม่บอกเป็นลายทวารวดีครับแล้วก็ลาย
1: จิงดอจี้ของพม่า
0: จิงดอจี้ของพม่าจะเป็นลาย
1: แล้วก็วัดไผ่ล้อม
0: นะคะเชื่อมโยงกันอยู่ที่เพชรบุรีครับ
2: ก็คือแต่ละลายส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอยู่ในพื้นที่ของเพชรบุรี
0: ใช่
2: แล้วเราก็ลงพื้นที่ไปศึกษาก่อนแล้วค่อยมาทำแบบลงแบบอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะศึกษาเรื่องราวแล้วก็วิถีเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถการวดีแล้วตรงนี้มันเป็นเหรียญดอกไม้ที่มันเชื่อมโยงนะคะมัน
0: ว่าพยายามทำเสื้อผ้าที่แบบว่าคนสามารถใส่ได้ตลอดใส่ได้ใน
2: ที
0: ่วัฒนธรรมร่วมสมัยมาออกแบบให้ครับ
2: อันนี้คือลายปลาทูที่คุณเอิร์ธบอกมาเมื่อสักครู
0: ่
2: ที่เป็นปลาทูที่แทบจะหายไปแล้วแต่ตอนนี้มันมาอยู่บนผืนผ้า
0: เราก็จะทำไหมอันนี้จะเป็นงานบล็อกไม้แล้วก
1: ็บล็อกนี้เลยค่ะ
0: ใช่ครับจะเป็นงานบล็อกนี้ทำก
2: ็
0: คืออันนี้เราจะทำเรื่องเส้นทางการค้าโบราณเราก็ส่งผ้าไปทำที่อินเดียเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะถ้าเล่าเรื่องของการทำผ้าอินเดียเขาจะดังในเรื่องผ้าตั้งแต่สมัยที่ทำผ้าลายอย่างแล้วผ้าลายอย่างก็จะเป็นผ้าที่แบบว่าเอาไว้บอกตำแหน่งชั้นยศในสมัยก่อนด้วย
2: ครับตอนนี้ในการผลิตเขาเรียกว่าการผลิตเนาะในส่วนของลายต่างๆนี่คือเราผลิตในโซนบ้านเราหรือผลิตยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่อ๋อต้องบอกว่าตอนนี้เราถือว่าเราขยายให้กับชุมชนนะคะเรื่องของการตัดเย็บเนี่ยเราก็จะมีชุมชนใกล้เคียงในหมู่บ้านเราเนี่ยค่ะเป็นคนตัดเย็บเขาก็มีต้องบอกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็จะมีผลิตแล้วเราก็กำลังสร้างคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าขยายเครือข่ายอะฮะในชุมชนว่าจะมีวิธีการอย่างไรเหมือนบางทีอะเด็กๆเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาเนี่ยดีไซน์มาแบบนี้การตัดเย็บเราก็ต้องดูตั้งแต่เรื่องของต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยรายได้ที่ค่าตัดค่าอะไรอะจะลงสู่ชาวบ้านยังไงนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการซักรีดหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นต้นทุนในการผลิตแล้วก็ออกสู่การจำหน่ายเนี่ยก็จะเห็นว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรเช่นเสื้อผ้าเราก็จะมีหลายส่วนนะคะเหมือนคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็จะเป็นคนยุคเก่าใช่ไหมคะและยิ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่ในเรื่องของเราเรื่องของการไว้อะไรเนี่ยเราก็จะทำเรื่องของชุดไทยที่เป็นไทยพระราชนิยมขึ้นมาแล้วก็มีคนในรุ่นเราเนี่ยมีความชอบนะคะว่าเสื้อผ้าเหล่านี้อ๋อใส่ไปก็คือเสื้อผ้าลายของเพชรบุรีแล้วที่สำคัญคือเขาภูมิใจอะค่ะว่าเรามีผ้าของเราด้วยนะลายของเพชรบุรีหรือลายที่เด็กๆวัยรุ่นนะคะที่เขาออกแบบพี่เอิร์ธช่วยหยิบผ้าที่ผ้าแพรแล้วก็ไทยทรงดำให้หน่อยค่ะเราก็จะเห็นนะคะตัวเหล่านี้อันนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขาออกแบบให้ใส่ได้ร่วมสมัยของไทยทรงดำด้วยคืออันเนี้ยคือลายสุวรรณสิงห์เหมือนกันที่คุณแม่ใส่นะคะแต่อันเนี้ยสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยแล้วถือว่าเป็นลายที่มีการออกแบบอันนี้นะคะอันนี้น้องเอิร์ธเป็นคนออกแบบก็เขาก็จะมีวิธีการทำยังไงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณป้าในหมู่บ้านที่เป็นคนตัดแล้วเขาก็จะไปบอกว่าอันนี้อยากจะได้ลายที่มันต่อติดมาลักษณะนี้นะคะเขาก็จะมีการดีไซน์ออกมาอันนี้ก็ถือว่านะคะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ออกแบบแล้วคุณแม่ก็สามารถใส่ได้แล้วเด็กวัยรุ่นใส่ได้ใส่ได้ทุกวัยแล้วก็คนเห็นเนี้ยมีความรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นงานที่ปานี่เนา
2: ะ
1: เห็นไหมคะชอบไหมคะ
2: อันนี้สวยมากตัวนี้สวยมากอันนี้คือแบบว่าดีไซน์ที่ออกมาเป็นแบบว่าร่วมสมัยนะคะแล้วก็มีการนำลวดลายผ้าคุณผู้ชมดูนี่ให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีลายแบบนี้ค่ะซึ่งก็เป็นการออกแบบตัดเย็บที่ประณีตมากเลยนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าลายต่อได้สวยงามมากนะคะแล้วที่น้องเอิร์ธตอนนี้เป็นลายอะไรคะ
1: คือต้องบอกว่าตอนนี้คุณแม่กำลังพยายามทำในเรื่องของต่อยอดงานวิจัยนะคะต้องเห็นว่าในช่วงของปอเอกอะค่
2: ะ
1: ทำเกี่ยวกับเรื่องของผ้าทอไทยทรงดำแล้วก็มีความรู้สึกเอ๊ะเราจะทำยังไงนะให้ลายผ้าของไทยทรงดำเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ร่วมสมัยได้ตอนนี้ก็กำลังนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะก็ยังจะต้องให้คนไทยทรงดำเนี่ยเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราเอาดอกนะคะที่เรียกว่าหน้าหมอนเนี่ยออกมา

0: ลายเนี่ยจริงๆมีสีตอนนี้กำลังทำสีซอฟต์ๆนะคะในช่วงของการไว้อะไรแต่ว่าคนไทยทรงดำเนี่ยเขาก็จะบอกสะท้อนออกว่าสีของไทยทรงดำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็หน้าหมอนแต่ละลายเนี่ยมันมีลายที่ชื่ออะไรแล้วแม่ก็เลยดีไซน์เป็นลักษณะเนี้ยต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยชาวต่างชาติแล้วก็ผู้คนทั่วไปชอบมากนะคะเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยมันกลายเป็นแฟชั่นนะคะอันนี้ก็อยู่ได้ทั้งในรุ่นคุณแม่แล้วก็รุ่นของวัยรุ่นที่สามารถใส่ไปนะคะทั่วไปไปต่างประเทศก็จะเห็นในเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เล่าเรื่องราวเพราะทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมีเรื่องของการเล่าเรื่องราวที่สำคัญว่าลายนี้สีนี้ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วก็คนไทยทรงดำเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวแม่ของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาเดินทางมาตรงจุดนี้แล้วมันก็จะมีเส้นทางการอพยพไปถึงเมืองกาญจน์นะไปถึงตัวราชบุรีไปถึงพิษณุโลกไปถึงสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขามีวิถีการยังไงเพราะคุณแม่ไปลงพื้นที่ที่เดียนบินฟูประเทศเวียดนามเราก็เห็นวิถีอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือเราพยายามเอาสิ่งที่เราอะค่ะลงพื้นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วลงมาสู่ผืนผ้าแล้วผืนผ้าเนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องอันนี้คือจุดมุ่งหมายนะคะที่สำคัญ
1: ทีนี้ค่ะน้องเอิร์ธจะเห็นได้ว่าเรามีการดีไซน์คือบางท่านน่ะอาจจะไม่ได้ชอบความเป็นเขาเรียกอะไรลายผ้าที่เต็มตัวเนาะก็จะเห็นว่ามีบางส่วนที่เรานำผ้าตัวนี้เป็นบางส่วนของส่วนประกอบด้วยเรามีการดีไซน์ตรงนี้ยังไงบ้างคะ
2: จริงๆอย่างที่บอกว่าผมมองที่กลุ่มลูกค้าก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครครับคือตอนนี้ตอนแรกผมมองว่าเป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่แต่ว่าช่วงหลังครับผมก็มองปรับมามากขึ้นครับเพราะว่าผมเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป็นแบบว่าวัยทำงานจนถึงแบบว่าวัยที่แบบว่าเกษียณแล้วเนี่ยใช่ครับแล้วผมก็เลยพยายามแบบว่าอยากให้บางคนอย่างตัวผมเองอ่ะผมก็ไม่ได้ชอบเสื้อผ้าที่แบบว่าลายเยอะผมก็พยายามทำออกมาแค่ติดเป็นลายกระเป๋าแค่แล้วตัวเสื้อก็เป็นสีพื้นอย่างถ้าเป็นพวกตัวนี้ครับ
1: ก็จะเป็นเสื้อ
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่แบบนี้เนาะใส่ได้ทุกช่วงเวลา
2: ผมก็จะติดแค่ลายกระเป๋าครับ
0: แล้วก็มีด้านหลังเน
1: า
0: ะ
1: ด้านหลังก็จะสวยแบบนี
0: ้
2: ก็จะทำเป็นประมาณนี้ออกมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผ้าเกล็ดเต่าครับอย่างอันนี้เขาก็จะมีสตอรี่ผมก็จะเล่าสตอรี่ว่าเกล็ดเต่านี่ก็แสดงถึงการมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็
1: แม้กระทั่งเนื้อผ้าเนาะ
0: ใช่ค่ะต้องคัดสรร
2: แล้วก็ผมก็จะแบ่งลายประทัวครึ่งตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกๆที่ทำออกมาแล้วก็คนจะชอบค่อนข้างเยอะก็จะเป็นตัวพวกนี
0: ้ตัวไฮไลท์เลยนะรู้สึกว่าคนจำหน่ายเยอะมากแล้วคนชอบใส่
2: เสื้อผ้าของเรามันจะไม่มันจะยูนิคครับคือมันจะหาซื้อที่อื่นไม่ได
1: ้
2: ก็เลยจะเป็นอันนี้คือความแตกต่างของเราทั้งเรื่องสตอรี่แล้วก็เรื่องลายผ้า
1: แล้วการต่อยอดจะเห็นว่าไม่ได้ทำแค่ตัวเสื้อตัวผ้าอย่างเดียวดีไซน์มาเป็นหมวกอย่างที่คุณแม่บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
0: มีกระเป๋านะคะมีเป็นเป้เป็นอะไรเนี่ยค่ะมีในที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ
1: ค่ะก็คือออกมาดีไซน์ออกมาที่คนนิยมใช้แต่ถ้าถามความนิยมก่อนดีกว่าตอนนี้คือแบบไหนได้รับความนิยมสูงสุด
0: ถ้าในมุมที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นด้วยนะคะรุ่นในช่วงของอายุอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นรุ่นของคุณแม่เนี่ยเสื้อผ้าของคุณแม่จะเป็นเสื้อตัวยาวๆลักษณะเนี้ยค
1: ่
0: ะแบบเนี้ยค่ะตัดกี่ตัวเนี่ยคนก็ซื้อหมดค่
1: ะ
0: เพราะว่าตัดไม่ทันเพราะว่าเป็นอะไรอ่ะคนในหมู่บ้านเป็นคนตัดแล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็ซื้อไปต่างประเทศซื้อไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีการสั่งแล้วก็มีเดี๋ยวนี้เริ่มมีการวัดตัวนะคะวัดตัวว่าสั่งเป็นออเดอร์บางคนเขาก็ยอมที่จะรออันนี้คือในส่วนที่เป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็จะเป็นสินค้าที่เขาต้องบอกว่าไม่เกี่ยงราคา
1: อ
0: ันเนี้ยก็คือเขาขอความปานีตัวนี้ก็จะจำหน่ายแล้วก็ขายได้ดีด้วยนะคะแล้วส่วนของนะคะน้องเอิร์ธเนี่ยก็จำหน่ายได้ดี
1: จะเป็นรุ่นไหนคะที่ได้รับความนิยม
2: จริงๆต้องบอกกันว่าเสื้อผ้าผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่กลุ่มลูกค้าด้วยครับอย่างถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะชอบเป็นเสื้อยืดพวกทรงโอเวอร์ไซส์แล้วก็ทรงปกติมันก็จะแบบว่าใส่ง่ายใส่ได้ทั่วกาดอย่างคนทำงานหรือว่าคนที่เขาใส่ไปเที่ยวครับปลาทูที่เป็น ทรงเชิ้ตเนี่ยคือตอนนี้ผมพยายามทําให้มันเป็นซีซั่นก
1: ็
2: คือตอนนี้จะเริ่มทําที่เป็นซีซั่นปะโถซีซั่นหน้าอาจจะเป็นลายทวาแล้วก็ลายครอบครัวปาวานที่จะทําออกมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันต้องบริหารจัดการนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเราทําลายช่วงแรกๆคือผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการทําภาพผมก็ทําลายค่อนข้างสเปะสปะคืออยากทําลายอะไรก็ทําออกมาแต่ช่วงหลังผมก็พยายามที่แบบว่าออกมาเป็นซีซั่นเราจะได้แบบว่าจัดการเสื้อผ้าง่ายครับแล้วก็แต่ว่าลายอื่นเราก็ยังมีแต่ใช้เป็นการแบบว่าพรีออเดอร์เอา
1: ค่ะเรียกว่ามีการวางแผนการตลาดเนาะจะไม่ออกมาแบบตูมเดียวแล้วคือพอถ้าตูมเดียวปุ๊บมาคนก็จะเบื่อเราก็แบบว่าเอ้ออกลายนี้มาก่อนแล้วก็ต่อยอดไปอีกช่วงนึงนะคะถ้าหากคุณผู้ชมที่เขาสนใจเนี่ยต้องเห็นก่อนที่จะถ่ายทำรายการบอกว่าขออนุญาตโชว์ในส่วนที่มีสินค้าตอนนี้สต็อกเป็นยังไงบ้างเพียงพอต่อความต้องการลูกค้าไหมคะ
2: จริงๆตอนนี้เราพยายามทำลายปลาทูออกมาเป็นหลักครับตอนนี้เราก็จะสต็อกลายปลาทูค่อนข้างเยอะกว่าลายอื่นส่วนลายอื่นเนี้ยเราจะใช้เป็นแบบว่าออกเป็นซีซั่นหน้าหรือว่าเป็นพรีออเดอร์แทนครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงไว้อะไรเราก็จะทําโทนออกที่เป็นโทนสีดําออกมาด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกระบวนการผลิตเพราะว่างานบางงานของเรามันจะเป็นงานมือครับก็ต้องค่อนข้างใช้เวลาเพราะว่างานพวกนี้บางส่วนก็จะเป็นงานบล็อกไม้ก็คือวิธีทําก็จะคล้ายๆงานบาติกของบ้านเราครับแต่ว่าของเขาจะกั้นโคนแล้วก็ย้อมสีทั้งธรรมชาติแล้วก็มีทั้งสีทั่วไปครับก็จะทําออกมาใน2แบบแต่ว่าจะค่อนข้างใช้เวลาในการทำพอสมควรเนี่ยครับ
1: สำหรับช่องทางในการติดต่อถ้าลูกค้าอยากจะมาซื้อที่นี่หรือว่าจะต้องไปติดตามจะไปออกบูธที่ไหนจะมีช่องทางยังไงบ้างรวมถึงการพรีออเดอร์ต่างๆเนี่ยค่ะมีช่องทางติดต่อยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ถ้าจะจำหน่ายหลักๆก็จะเป็นเพจ Facebook ครับชื่อเพจผ้าบ้านชะอานนะครับจะเป็นภาษาไทยผ้าบ้านชะอานแล้วก็ส่วนถ้าอยากดูเสื้อผ้าจริงๆก็สามารถมาดูได้ที่ผ้าบ้านชะอานเลยครับก็คือเราสามารถเปิด Google Map แล้วก็พิมพ์มาได้เลยแล้วก็บางทีผมก็ไปออกบูธแต่ว่าตอนนี้จะออกที่โซนหัวหินแล้วก็โซนเพชรบุรีส่วนร้านที่แบบว่าอยู่ประจําอีกร้านที่เปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นร้านซิกาด้าครับจะอยู่ที่ตลาดซิกาด้าที่หัวหินอันนี้ก็สามารถไปดูไปชมกันได้ครับก็จะมีลายค่อนข้างหลากหลาย
1: ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อมา
2: แล้วก็ตอนนี้ก็มีร้านฝากขายที่ลึกที่เป็นร้านหลักๆก็จะที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสีนทองแล้วก็ตรงตชด.พอเพียงครับจะอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็อีกที่ที่กําลังจะไปเติมก็เป็นวรรณอุทยานเขานางพลัดด้วยอย่างเงี
1: ้
2: ยคร
1: ับก็มีหลากหลายสถานที่นะคะคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะคะคุณแม่คะทีนี้เรามาพูดถึงความภาคภูมิใจเนาะในการที่พอเราได้เริ่มต้นทําแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานตอนนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากและที่สำคัญผ้าไทยเราค่ะตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านได้สวมใส่ไปดังไกลยังต่างประเทศจนมาถึงณตอนนี้ความภาคภูมิใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: จริงๆแล้วในส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าการทำเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าเนี่ยต้องบอกว่าทำมายาวนานเมื่อก่อนเนี่ยทำไปในเชิงของนักวิชาการแล้วก็ทำในเชิงของนักสะสมนะคะก็เราถือว่าเราลงพื้นที่มากทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผ้าชาติพันธุ์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วทีนี้จริงๆแล้วน่ะคุณแม่สะสมผ้าไว้เยอะมากนะคะจากทุกชาติพันธุ์ทั้งนะคะในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็โดยเฉพาะเพชรบุรีแล้วก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราได้สะสมเนี่ยกำลังจะทำเรื่องให้เกิดเป็นองค์ความรู้นะคะคุณแม่ก็จะทำมิวเซียมเล็กๆนะคะที่บ้านนี่แหละที่ผ้าบ้านชะอานแล้วก็เล่าเรื่องราวนะคะที่ให้คนทั่วไปเนี่ยได้ไปเห็นว่าสิ่งที่คุณแม่ใช้มากที่สุดก็คำว่าจิตวิญญาณของผ้าเพราะว่าเวลาไปที่ตรงจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรามีโอกาสนะคะได้ไปเจอช่างทอผ้าไปเจอคนทำผ้าแล้วเขาทำด้วยความรักค่ะที่เขาทำผ้าบางชิ้นมีคนมาขอซื้อนะคะแต่คุณแม่ไม่ขายไม่ขายเพราะอะไรมันมีชิ้นเดียวอันเนี้ยแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจมากก็คือว่าเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้มาเมื่อก่อนเราไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องรายได้หรือการตลาดนะคะเมื่อลูกเนี่ยมาต่อยอดอันเนี้ยทำให้เกิดแรงบันดาลใจมากขึ้นเลยนะคะว่าตอนเนี้ยคือสปีดกับตัวเองเลยมีความรู้สึกว่าองค์ความรู้ที่มีเท่าไหร่ค่ะอยากจะเอาออกมาเพราะว่ามีคนที่มาต่อยอดแล้วแต่ก็จะไม่เป ปิดกั้นในเรื่องของสิ่งที่เขาต่อยอดเขาอยากต่อยอดในมุมของเด็กอ่ะของวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาก็สามารถทำได้เต็มที่ส่วนคุณแม่ก็จะทำในนามของคนที่เป็นนักวิชาการด้วยตัวนี้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยว่าเรื่องของผ้าไทย ไม่มีทางที่จะเลือนหายไปอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางมาได้นะคะตามที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของผ้าของเมืองเพชรหลากหลายลดลายเลยซึ่งไม่แน่ใจนะคะว่าหลายๆท่านจะรวบรวมไว้ได้เยอะขนาดนี้หรือเปล่านะคะก็สามารถมาได้ที่ผ้าบ้านสะอาดนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ต่2เส้นทางผ่านของรถของคณะรัฐประชุมนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการ
1: ร่วมมือจากมาเลเซียนะครับเรื่องนี้ก็ท่านนายกอนุทินวาอิบราฮิมตอนที่ผู้นำทั้งสองได้เจอกันนะครับแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยวันจันทร์ที่6เนี่ยนะครับผมจะเดินทางไปเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียนะครับก็พยายามติดตามขยายผลในประเด็นต่างๆที่ผู้นำทั้งสองได้คุยกันโดยเฉพาะเกี่ยวกับความร่วมมือนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชายแดนร่วมกันนะครับ
0: ส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้จะรอน้ำจากเขากะหงและพื้นที่รอบข้างก่อนไหลเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจนครหาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ85ไร่ความจุประมาณ 5.3 แสนลูกบาศก์เมตรทั้งนี้สภาพในปัจจุบันแก้มลิงดังกล่าวได้ใช้งานเป็นเวลานานทำให้เกิดการกัดเซาะของตะกอนดินไหลไปสะสมอยู่บริเวณท้องบึงทำให้มีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้น้อยลงรวมถึงแก้มลิงยังมีศักยภาพในการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งครับคุณผู้ชมครับโครงการที่จะมีการผลักดันมูลค่าในพื้นที่ก็คือ 5.7 หมื่นล้านบาทนะครับใน199โครงการครอบคลุมโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอุทกภัยรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานแต่นะคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับว่าสงขลาในการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้จะมีการอนุมัติเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ก็จะมีการแถลงครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับ
2: ขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับต่อไปติดตามรายการ NBT มีคำตอบครับ

รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: แบงค์รู้สึกว่าทุกผลงานที่เราทำอะค่ะมันคือความประทับใจของเราเนาะเพราะว่าทุกๆชิ้นที่เราตั้งใจทำออกไปอะมันคือการที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปให้อะไรกับคนอ่านนะคะมันคือคนอ่านต้องได้อะไรจากสิ่งที่เราทำเหมือนกันทุกๆคอนเทนต์ที่เราคิดออกมาค่ะเพื่อที่จะทำให้จะต้องไปทัดใจคนนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลนะคะรายการที่นำเสนอคุณภาพชีวิตคนพิการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สิริแคมปัสค่ะซึ่งเป็นออฟฟิศของบริษัทแสนสิริซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านนึงนะคะชื่อว่าน้องแบมแบมนั่นเองนะคะเขาเนี่ยได้มีการแสดงศักยภาพในการทำงานร่วมกับคนปกติค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ

0: แล้วเติบโตมาแบบไหนคะ
1: ที่บ้านเขาจะแบบคอยให้คำแนะนำในทุกอย่างตัดสินใจเองเพราะเขาบอกว่าทุกอย่างที่แบบตัดสินใจค่ะมันจะส่งผลต่อเราในอนาคตและสิ่งที่นั้นเราต้องเป็นคนเลือกมันเอง
0: ในความพิการของแบมนี่เขาเรียกว่าเป็นความพิการประเภทอะไรคะ
1: จริงๆพิการประเภท3โรคที่แบมเป็นคือโรค cerebral palsy หรือ CP ค่ะมันจะเกิดจากสมองส่วนการเคลื่อนไหวเหมือนแบบเราอะเกิดมาตอนแบบ6เดือนเกือบ7เดือนเราเกิดมาแค่9ขีดเองแล้วแบบเราขาดอากาศหายใจอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้สมองส่วนการเคลื่อนไหวถูกทำลาย
0: ค่ะ
1: มันส่งผลให้ขาแขนการพูดหรือแม้กระทั่งสายตาค่ะมีปัญหาแต่ที่หนักที่สุดจะเป็นเรื่องของการเดินค่ะ
0: แล้วมีอุปสรรคอะไรในการใช้ชีวิตไหมคะสำหรับการที่เราแบบว่าเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะ
1: จริงๆก็มีนะคะเพราะว่าพิการตั้งแต่กำเนิดเลยมันก็จะเป็นแบบว่าคือออนกับอาค่ะมันจะเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบทำกายภาพเยอะมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในการที่เราจะเดินได้เหมือนทุกวันนี้ค่ะ
0: ไม่ทราบว่าแบมแบมเรียนจบอะไรมาคะ
1: แบมเรียนจบวิคณะวารสารธรรมศาสตร์ค่ะ
0: เป็นไปเป็นมายังไงถึงได้มาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คะ
1: แบมชอบอ่านชอบเขียนตั้งแต่เด็กค่ะคือมันมีช่วงที่แบมต้องแบบว่าผ่าตัดเหมือนแบบนอนติดเตียง
0: ค่ะ
1: ค่ะอยู่3เดือนเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากอ่านหนังสือแล้วก
0: ็
1: เล่นคอมพิวเตอร
0: ์ค่ะ
1: มันทำให้ช่วงนั้นมันทำให้แบบแอบได้อ่านเยอะมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบมาเขียนได้อะไรอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราชอบเราเลยพยายามเข้าคณะวารสารธรรมศาสตร์
0: ก็เลยได้ค้นพบตัวเองแล้วก็รู้ว่าจะต้องเรียนมหาลัยทางด้านไหน
1: ใช่
0: ก่อนหน้านี้แบมแบมทำงานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะ
1: ตั้งแต่แบมเรียนจบอะค่ะแบมก็สมัครงานในหลายที่มากเลยส
0: ่
1: วนใหญ่แบมจะได้สัมภาษณ์ค่ะแต่ด้วยความพิการอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็จะแบบปฏิเสธเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นมาค่ะแบมก็ได้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมอะค่ะเปิดรับสมัครให้คนพิการที่เรียนจบแล้วเข้าไปฝึกงานฝึกเพื่อที่จะ
0: มีประสบการณ์ในการทำงาน
1: ใช่เข้าไปทำงานในบริษัท
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็จะแบบเหมือนแบบส่งเรซูเม่ของเราให้กับบริษัทต่างๆใช่ค่ะแสนสิริก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: มาเป็นที่แสนสิริได้ยังไงหรือว่าเป็นเพราะว่าแสนสิริเนี่ยได้เข้ามาร่วมในโครงการที่แบมไปอบรม
1: ไม่ค่ะคือจริงๆอ่ะแบมแสนสิริไม่ได้เข้าร่วมในโครงการแต่เขาไปเจอเหมือนแบมที่งานนึงแล้วแบบเหมือนทางที่โมนี้ก็เหมือนส่งเรซูเม่ของแบมให้อย่างเงี้ยค่ะ
0: วันแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนที่เราได้เข้าทำงานที่นี่ค่ะเราแบบเราก็ดีใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่เป็นงานประจำที่แรกที่ขอรับเราทำประจำก่อนหน้านี้แบบจะเป็นเด็กฝึกงานมาเด็ดอร่อยเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่อื่นแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่าในที่สุดเราก็ได้เข้าทำงานสักทีหลังจากที่เราแบบพยายามแบบหาที่ทำงานมาตลอด

0: หลังจากได้พูดคุยทำความรู้จักกับพื้นฐานชีวิตของแบมแบมในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวมดจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับการทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแบมแบมว่ามีการทำงานอย่างไร
1: ไปชมกันเลยค่ะตั้งแต่เข้ามาแล้วเจอน้องแบมแบมก็รู้สึกมีความเอ๊ะอยู่ในใจเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะว่าน้องจะสามารถทำงานได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะประกอบกับรู้ว่าน้องเป็นตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความเป็นคอนเทนต์ของทางโลกออนไลน์อ่ะมันต้องมีความรวดเร็วแล้วก็มีความเหมือนครีเอทีฟประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่าน้องจะมีขีดจำกัดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ต้องบอกว่าโลกโซเชียลมีเดียของแสนสิริอ่ะเป็นคอนเทนต์ที่ติดท็อป10เอาจริงตั้งแต่วันแรกที่แอมเห็นน้องแอมรู้สึกว่าแอมมองน้องเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยด้วยซ้ำแอมรู้สึกว่าสิ่งที่น้องเป็นอยู่ภายนอกค่ะมันไม่ได้ทำให้น้องต้องลดละในความที่จะใช้ชีวิตเลยดีกว่าเหตุผลที่แอมบอกว่าแอมเซอร์ไพรส์ทุกวันเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่น้องทำทุกวันทั้งบนเนื้องานน้องด้วยค่ะน้องสิ่งที่มันออกมาประสิทธิภาพต่างๆมันเซอร์ไพรส์มากๆอันดับแรกค่ะอันดับสองคือการใช้ชีวิตประจำวันของน้องการมาเดินทางมาออฟฟิศเองความที่น้องมองตัวเองเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีขีดจำกัดมันทำให้ทุกวันนี้ชีวิตของน้องหรือความสุขของน้องอ่ะมันก็ไม่มีขีดจำกัดไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
2: อันไหนที่แบมแบมใช้ในการช่วยพิมพ์ช่วยโชว์ให้ดูหน่อย
3: ค่ะใน Google Docs เนาะมันจะมีเครื่องมือพิมพ์ด้วยเสียงอะค่ะแล้วเราก็แบบเหมือนแบบต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะแล้วก็พิมพ์มันก็จะขึ้นตามที่เราพูดค่ะอะไรมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ย
2: ก็คือจะขึ้นเกี่ยวกับที่เราพูด
3: ใช่แต่คือมันก็มีจุดบอดการก็คือต้องเงียบมากต้องแบบไม่มีคนอะไร
2: ทีนี้แบมแบมบอกว่ามีวิธีรีเช็คแบบว่าข้อความที่แบมได้เขียนไปมันเป็นวิธีแบบไหนคะ
3: เนี่ยค่ะเราก็จะแบบไม่นะเราก็จะอะไรเนาะแต่ก็คือเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นแล้วเราก็จะดูอีกทีว่ามันตรงกับสิ่งที่เราพิมพ์ไหมเพราะว่าบางทีการที่ใช้ Google Docs บางทีมันก็แบบมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงกับคำพูดที่เราไปอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุดหรือว่าเทรนที่เขาอย่างเราไม่ได้ทำแค่แบบใจอย่างเงี้ยเราทำสุขภาพร่างกายหรือเรื่องอะไรที่มันค่ะเรื่องคนเรื่องน้ำหนักตัวเรื่องแบบการนอนหลับหรือแม้กระทั่งแบบ
2: สัตว์เลี้ยง
3: ใช่
2: ก็คือถ้าคลิกเข้าไปอ่านก็จะมีคอลัมน์ต่างๆมากมายให้เราได้เลือก
3: อ่านไม่ใช่แค่ของแบมนะคะของคนอื่นๆด้วยค่ะที่ทำค่ะก็สามารถเข้าไปอ่านได้ค่ะอ
4: ยากจะให้แบมช่วยคิดสมมติว่ามุมมองของแบมละกันถ้าอยากจะถ่ายทอดให้กับรายการเคียงบ่าเคียงไหลที่เราทำเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยแบมแบมอยากจะทำคอนเทนต์อะไรให้กับรายการวันนี้คะ
3: จริงๆแบมแบมก็คิดว่าแบบว่าอาจจะแบบว่าเขียนเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์วันนี้ก็ได้ค่ะคุยกับแบมแบมชนิดาไหนมีสู่เส้นทางการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของฉันที่ดีค่ะ
4: สามารถเอาอันนี้ไปขึ้นบนรายการของเราได้เลยนะ
3: ได้

มาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยไปออกจ็อบแฟร์มาก็เรากำลังหาช่วงนั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นคนพิการหรือเป็นคนที่มีอวัยวะครบ32นะครับเพียงแต่ว่าหลังจากไปออกงานแล้วเนี่ยได้มีส่งข้อมูลมาทำโปรเจกต์ให้ทำต่างๆเนี่ยสิ่งที่น้องแบมแบมแสดงออกมาศักยภาพของเขานี่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ดีมากที่สำคัญเนี่ยก็เป็นคนที่สู้นะครับแล้วก็มีพลังบวกเยอะจริงๆก็มีความประทับใจนะครับหลังจากเข้ามาทำงานกัน2ปีแล้วให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็ตัวบริษัทครับณตอนนี้ก็น้องแบมแบมก็เป็นเจ้าของคอลัมน์เกี่ยวกับ mental นะครับของที่ให้กำลังใจของคนต่างๆที่กำลังประสบปัญหานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด engagement สูงเกี่ยวกับตัวแบรนด์ของแสนสิริเองแล้วก็เกี่ยวกับคนในสังคมออนไลน์นะครับดังนั้นคนที่เข้าไปอ่านอะไรกับน้องแบมแบมเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีอินสปิเรชันมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาสามารถเจอปัญหาอะไรต่างๆก็ไม่ได้เก็บเป็นแง่ลบอย่างเดียวก็นำมาผลักดันให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้มองโลกในแง่บวกแล้วก็ผลักดันให้กับองค์กรและคนอื่นๆรวมถึงพนักงานในแสนสิริเองเนี่ยก็จุดประกายขึ้นมาทำให้เราทุกคนมีกำลังใจในการทำงานมาก

0: ความว่าอะไร
1: ค่ะในมุมมองของแบบนะคะมันคิดว่าศักดิ์ศรีของคนพิการอะคนพิการก็จะมีงานทำมากขึ้นต้องใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนปกติมากที่สุดไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องเหมือนกับคนปกติ 100% ค่ะแค่เขาได้ใช้ชีวิตที่เขาควรจะได้ใช้ได้รับสิทธิที่เขาควรจะได้รับเหมือนกับทุกคนในสังคมค่ะ
0: รู้สึกแบบไหนคะเวลาที่คนอื่นมองเข้ามากับสายอาชีพแบบว่าคนพิการไม่สามารถที่จะทำอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้หรอกยังไงก็ทำไม่ได้
1: แปลว่าการที่คนพิการจะทำงานได้หรือทำงานไม่ได้หรือจะทำอาชีพไหนได้หรือไม่ได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของคนคนนั้นจะบอกว่าจะเหมารวมไปเลยว่าคุณการไม่สามารถทำงานได้หรอกแบบว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าความพิการของแต่ละคนนะคะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะซึ่งในความเป็นจริงอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แบบว่าคนพิการสามารถทำงานได้หลากหลายแค่สังคมเปิดโอกาสให้เขาได้ลองทำว่าเขาทำได้หรือทำไม่ได้หรือทำได้มากแค่ไหน
0: แล้วสำหรับเป้าหมายต่อไปสำหรับแบมนะคะแบมคิดว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกไหม
1: ในเป้าหมายของแบมตอนนี้ค่ะในอนาคตก็อยากแบบเรียนไปเนโธเพื่อที่จะแบบมาทำให้เรามีความสามารถหรือศักยภาพในการทำงานมากขึ้น
0: เดี๋ยวให้แบมแบมนะคะช่วยพูดอะไรฝากถึงคนทางบ้านหรือว่าคนที่แบมแบมอยากจะพูดถึงช่วงนี้หมดยกให้แบมแบมได้พูดเลยค่ะ
1: ค่ะในผมแบมอยากฝากถึงคนพิการคนอื่นๆนะคะแบบว่าถ้าอยากลองจะทำอะไรอะค่ะให้ออกไปทำเลยเพราะว่าการที่เราได้แบบมีเป้าหมายและลงมือทำอะค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้และต่อให้เป้าหมายนั้นจะไม่ได้สำเร็จอย่างที่ใจเราหวังไว้อะค่ะเราก็จะได้อะไรสักอย่างจากสิ่งที่เราทำเสมอค่ะผมเชื่อว่าถ้าเราทำออกไปเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่เราแบบอยากจะทำหรืออยากจะเป็นเราทำมันสามารถเป็นไปได้เพียงแค่แบบเราพยายามอย่างไม่ยอมแพ้
0: ก็ต้องขอบคุณแบมแบมมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแบมแบมนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ในมุมของแอมแอมว่าน้องคือวันเดอร์วูแมนค่ะในมุมของแอมวันเดอร์วูแมนคนนั้นน่ะมันเป็นคนที่มีพลังมันไม่ใช่แค่พลังกายที่ทำให้เขาแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่มันคือพลังใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้สิ่งที่น้องมีอ่ะรวมกันแล้วทำให้เหมือนทุกอย่างในวันนี้ทั้งบนชีวิตน้องและคนในทีมอ่ะมันเติบโตค่ะแล้วมันดีในทุกวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
2: ะ
3: ดังนั้นการเปิดโอกาสให้คนลักษณะนี้นอกจากจะช่วยให้สังคมรู้สึกเท่าเทียมรู้สึกว่าคนในองค์กรมองเห็นว่าเราหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมันจะช่วยผลักดันให้ประเทศนะครับแล้วก็คนที่มีความพิการเนี่ยได้มีอาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ในอนาคตแล้วก็สามารถผลิตผลงานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของน้องแบมแบมนะคะซึ่งก็เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่านหนึ่งนะคะที่ต้องการที่จะพิชิตและสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะแล้วเรื่องราวของน้องแบมแบมนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีและสังคมนะคะที่เล็งเห็นถึงศักดิ์ศรีของผู้พิการและให้โอกาสกับผู้พิการได้มีการดำรงอาชีพและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับวันนี้ผมลงพื้นที่ที่ตำบลหนองชิมอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับและนี่ครับผมอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านมณีแดงนะครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะครับที่สำคัญนะครับที่นี่นอกจากเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรแบบยั่งยืนนะครับและยังมีแปลงสาธิตให้กับพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พี่น้องบริเวณใกล้เคียงของพื้นที่แห่งนี้มาเรียนรู้ในการทำเกษตรแบบยั่งยืนแน่นอนครับพี่มณีเจ้าของมณีแดงโฮมสเตย์อยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในรายการเมืองไทยเมืองเกษตรตอนนี้กันเลยครับ

0: ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่มณีนะครับที่เป็นเจ้าของมณีแดงโฮมสเตย์แห่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ผมจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรแบบยั่งยืนครับอยากให้พี่แนะนำกับคุณผู้ชมหน่อยครับว่าสถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วทำไมยังต้องมีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรครับ
1: ครับผมก็ที่นี่เป็นโฮมสเตย์ท่องเที่ยวกินปูโดยเหี่ยวนะฮะแต่ทีนี้เรามองว่าอยากจะทำเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นเลยอยากจะพออยากให้เป็นที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเนี่ยทำยังไงให้ได้เกิดความรู้นะเราก็เลยสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาที่นี่นอกจากจะเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วเราอยากให้มาเยี่ยมชมเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย
0: ์
1: เป็นเกษตรที่ไร้สารพิษตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ผลผลิต
0: คือจริงๆเราจะได้ยินว่าคำว่าปลอดสารพิษ
1: ใช่คร
0: ับแต่ที่นี่นะครับไร้สารพิษ
1: ครับ
0: โอ้โหครับก็คือเรื่องราวจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนจะดียังไงเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตพาไปดู

0: นะครับก็คือต้องเรียกได้ว่าพี่มณีแดงเนี่ยคือพี่ได้สร้างพื้นที่ขนาดใหญ่แบบนี้เชิญครับ
1: ก็เริ่มต้นคือผมทำงานอยู่กรุงเทพ10ปีพอกลับมาเนี่ยเห็นพื้นที่ป่ามันหายไปเยอะเลยนะแล้วด้วยที่เราเป็นคนในพื้นที่เคยเห็นป่าชายเลนมาก่อนก็เลยมองว่าเอ๊ะเราอยากจะปลูกป่าขึ้นมานะเพื่อเป็นที่พักผ่อนของตัวเองเป็นพายเรือเล่นตอนเกษียณนะฮะก็เลยพอปี56ก็เริ่มสนใจที่จะปลูกป่านะซื้อพันธุ์กล้าไม้มา 20,000 กว่าต้นทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะจนเป็นป่าชายเลนปัจจุบันก็ประมาณ12ปีละครับผม
0: คือเรียกได้ว่าเป็นแบบอีกจุดนึงที่เป็นจุดที่น่าสนใจเขาเรียกว่าเป็นผลคือผลพลอยได้มั้ยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย์เราครับ
1: ก็คือจากที่คิดว่าตัวเองจะพักผ่อนก็เลยได้เผื่อแผ่ผลประโยชน์คือนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนด้วยแต่เราแบ่งเป็นโซนฮะก็คือโซนด้านฝั่งถนนด้านโน้นเนี่ยจะเป็นที่พักแล้วฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
0: เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าขนาดย่อมผมว่าไม่ย่อมนะใหญ่นะมีด้านหน้าผมคือมีหอชมนกด้วย
1: ครับ
0: โอ้
1: ก็สามารถขึ้นชมวิวได้ตลอด30องศา360องศาเลยครับ
0: ช่วงท่องเที่ยวเนี่ยก่อนที่เราจะไปลงที่แปลงสาธิตหรือแปลงศูนย์การเรียนรู้ครับคุณผู้ชมอยากให้ชมตรงนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงธรรมชาติที่แบบ 100% เลยนะเสียงนกเสียงตัวอะไรที่มันแบบอยู่ในป่ากงกลางอะเนาะที่เวลาเราไปเดินป่ากงกลางที่ตามศูนย์แนวเส้นทางพระราชดำริที่เขาให้เข้าเยี่ยมชมเนี่ยที่นี่เหมือนกันเลยคือผมหลับตาเนี่ยผมนึกว่าผมยืนอยู่ที่คุ้งกระเบนที่จันทบุรีก็คล้ายๆกันเลยทีนี้การดูแลล่ะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่อยู่ในระบบนิเวศในพื้นที่เหมือนกันไหมฮะ
1: อันนี้เราปล่อยแบบธรรมชาติเลยฮะปล่อยธรรมชาติเลยก็คือพวกนกพวกอะไรก็มาอาศัยอยู่ได้ปกติเลยแล้วเขารู้ว่าเราไม่เป็นอันตรายต่อเขาเพราะนั้นเขาจะมาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่อีกอย่างนึงก็คือปกติเนี่ยป่าชายเลนเนี่ยจะเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเป็นที่เลี้ยงปูทะเลนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยปูทะเลเขาจะชอบป่าชายเลนมากเราก็เลยทำเป็นแปลงสาธิตขึ้นมาม
0: ีไหมฮะ
1: มีฮะตอนนี้เราปล่อยปูไปเนี่ยประมาณ 2,000 ตัวได้แล้วนะฮะเพื่อให้เขาได้อยู่ได้อาศัยอยู่คือตามหลักของป่าชายเลนก็จะมี2 ส่วนก็คือใต้ต้นไม้จะเป็นร่มเงาไม่ร้อนถ้าไม่มีต้นไม้เนี่ยน้ำร้อนปูทะเลอยู่ไม่ได้และนี่เป็นส่วนน้ำตื้นนะถ้าไปฝั่งริมถนนจะเป็นส่วนน้ำลึกเพราะนั้นเขามีที่2พื้นที่ให้เขาได้อยู่แบบธรรมชาติเลยนะเป็นการเรียนแบบธรรมชาติ
0: คือจริงๆแล้วพี่มณีแดงบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นแปลงสาธิตสำหรับการเลี้ยงปูเพราะอะไรครับพี่
1: คือเรามองว่าในเมื่อเราปลูกป่าชายเลนแล้วแล้วก็ที่อื่นเนี่ยไม่มีใครมีป่าชายเลนเป็นของตัวเองเหมือนเราเราก็มองว่าไอ้ป่าชายเลนเนี่ยปกติมันมีประโยชน์โดยการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเป็นที่เพาะพันธุ์โน่นนี่เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำเราก็มองว่าเอ๊ะเราน่าจะใช้ประโยชน์ในเมื่อเราเป็นที่ชมวิวเป็นที่พักผ่อนของลูกค้าแล้วเราน่าจะมาทดลองเลี้ยงปูทะเลก็ได้ทดลองเลี้ยงมาประมาณ3เดือนซึ่งได้ผลดี
0: นอกจากว่าผมเห็นมีปูที่เป็นปูดำแล้วนะถ้าคนจันทบุรีเองก็คือที่ทานในตามโฮมสเตย์ที่หนองชิมแห่งนี้เนี่ยก็คือจะเป็นปูตัวใหญ่สีแดงๆพอต้มแล้วจอกสีแดงๆนั่นแหละครับคืออยู่ที่นี่ประมาณกี่พันตัวนะฮะ
1: ปล่อยไปแล้วสาธิตไป 2,000 กว่าตัว
0: 2,000 กว่าตัวแต่มีสิ่งที่ผมเห็นก็คืออาจจะมีเป็นปลาด้วยเป็นปลาหมอเป็นปลาหมออะไรนะฮะ
1: ปลาหมอเทศ
0: ปลาหมอเทศ
1: คือเราเลี้ยงปลาหมอเทศไว้เยอะมากให้อาหารเขาอะไรเขาให้ก็เจริญเติบโตให้มันเป็นระบบนิเวศอันนี้จะเป็นอาหารปูโดยอัตโนมัติทำให้เราให้อาหารน้อยลงเยอะ
0: ยังไงครับพี่
1: คือเขาหากินของเขาเองคืออาหารปูแทนที่จะให้ประมาณก็ลดไปประมาณ 40-50% นะ
0: ก็ช่วยได้นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับหลังจากนี้นะครับเราจะเข้าไปดูนะครับในแปลงสาธิตที่ทางพี่มณีแดงเนี่ยได้เรียกได้ว่าได้เป็นจุดแหล่งที่สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำปุ๋ยนะปุ๋ยทางดินปุ๋ย

างใบแต่ก่อนอื่นด้านหน้าผมจุดชมวิว360องศาต้องขึ้นไปดูครับว่าพื้นที่ที่มอง360องศาเนี่ยจะสวยขนาดไหนคุณผู้ชมครับไปครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ยืนอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านมณีแดงนะครับและแน่นอนครับว่าที่นี่นะครับนอกจากเป็นที่พักที่แบบว่าผ่อนคลายแต่ที่สำคัญนะครับพี่มณีแดงได้พาเราลงไปดูในพื้นที่มาเรียบร้อยแล้วด้านหน้าที่เราเห็นอยู่แล้วก็บ้านตรงนี้ครับอยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าเพราะอะไรครับถึงเกิดศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมาครับ
1: ครับผมก็ที่นี่จะเป็นโฮมสเตย์นะฮะกินปูดูเหยี่ยวนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้ามาเที่ยวกันอะไรกันเนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นว่าปัญหาเรื่องของขยะเหม็นปัญหาเรื่องการเผาขยะนะฮะเพราะนั้นเราก็มองว่าเอ๊ะโฮมสเตย์ในเมื่อเขามองว่ามีปัญหาพวกนี้เราจะบริหารจัดการยังไงนะฮะก็เลยได้ไอเดียว่าเราสามารถจัดบริหารจัดการขยะได้นะฮะเพราะก่อนหน้านั้นนี่เราบริหารจัดการขยะโดยแยกขยะรีไซเคิลแยกออกไปแล้วเป็น10ปีแล้วล่ะนะฮะแล้วก็พอเกิดขยะเปียกเนี่ยขยะเปียกนี่ที่เราเห็นอยู่ในนี้นะฮะอันนี้ทิ้งไว้แค่คืนเดียวก็เหม็นละกลิ่นจะรบกวนชาวบ้านรบกวนสิ่งแวดล้อมมากนะฮะเราก็เลยหาวิธีการบริหารจัดการขยะนะฮะซึ่งตรงนี้สามารถทำเป็นน้ำหมักได้นะขยะทั้งหมดเนี่ยเราแค่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติอันนี้คือเป็นน้ำตาลโมลาสนะฮะน้ำตาลโมลาสอันนี้จะเป็นพูดง่ายๆเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะฮะเราจะใช้น้ำตาลโมลาสกับดำข้าวนะผักเศษผักเศษอะไรมารวมกันได้หมดมาสามารถหมักทำน้ำหมักได้หมดเลยแค่ใช้เมื่อกี้ใช้น้ำตาลโมลาสอันนี้ลำข้าวนะฮะวัสดุธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะพอเราใส่ลำข้าวแล้วคลุกข้าวเข้าด้วยกันเนี่ยกลิ่นจะหายทันทีเลยจากกลิ่นที่เหม็นๆอยู่เนี่ยมันจะหายไปเลย
0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเป็นเศษอาหารที่ถ้าเป็นปูเป็นกุ้งเนี่ยพอข้ามคืนนี่คือกลิ่นจะแรงมาก
1: ใช่ครับผม
0: แต่เมื่อกี้ได้โรยลำข้าวใช่ไหมฮะ
1: กากน้ำตาล
0: กากน้ำตาลลงไป
1: แค่สองอย่างนี้นะฮะในปริมาณที่เหมาะสมนะฮะมันจะได้เลยจากกลิ่นจะหายไปเลยแล้วตรงนี้เราจะพอคลุกเขาให้เรียบร้อยนะฮะเราจะเอาใส่ถังหมักไว้ใช้เวลาหมักประมาณ1ปี
0: 1ปี
1: แต่ว่าในระหว่าง1ปีเนี่ยมันมีขบวนการว่า1ต้องทำอะไร2ต้องทำอะไรเช่นพอครบ3เดือนปั๊บเนี่ยพอ3เดือนพอมันหมักได้ที่3เดือนเราจะต้องแอคทีเวทมันนะครับเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์มันแอคทีเวทมันด้วยน้ำมะพร้าวเทียมนะฮะน้ำมะพร้าวเทียมแล้วก็หลังจากใส่น้ำมะพร้าวเทียมแล้วเนี่ยหมักต่อจนครบ1ปีพอครบ1ปีเราจะได้น้ำหมักซึ่งในน้ำหมักเนี่ยมีทั้งอาหารเสริมอาหารรองและอาหารเสริมอาหารรองและอาหารเสริมนี่ก็จะใช้มาเป็นอาหารทางใบ
0: ครับ
1: อาหารทางใบเพื่อจะฉีดรดต้นไม
0: ้คือ1ปีเราจะได้น้ำหมักออกมาเป็นขวดแบบนี้ใช่
1: ไหมครับใช่ครับ
0: อันนี้คือ1ปีแล้ว
1: 1ปี
0: อันนี้ก็คือในเป็นส่วนของทางใบนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ส่วนของทางใบเห็นว่ามีของดินด้วยที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ส่วนดินเหรอฮะ
1: พูดง่ายๆว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยอาศัย2อย่างแค่นั้นเองก็คือดินน้ำอากาศนะฮะดินน้ำอากาศทีนี้ปุ๋ยเนี่ยที่เราพูดกันว่าจำเป็นเพราะว่าเพื่อจะเจริญเติบโตได้เนี่ยต้องอาศัยอินทรีย์วัตถุ
0: ครับ
1: อินทรีย์วัตถุก็คืออาหารของพืชก็มี2อย่างอาหารทางรากกับอาหารทางใบ
0: ครับ
1: นะอาหารทางรากได้มาจากไหนก็คือพวกกิ่งไม้พวกเศษหญ้าพวกอะไรที่เราเหลือตามโฮมหรือตามบ้านกันแล้วแต่นะเราสามารถมาบดแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยได
0: ้อย่างที่เห็นใช่ไหมครับ
1: ครับการทำปุ๋ยหมักก็จะใช้เศษหญ้าเศษกิ่งไม้ผสมกับมูลสัตว์มูลสัตว์ในที่นี้เราใช้เป็นขี้ไก่นะฮะเป็นขี้ไก่ผสมขี้ไก่ไข่ผสมรำข้าว

0: นะผสมกากน้ำตาล
1: นะ
0: ครับผสมกากน้ำตาลเนี่ยรำข้าวก็คืออันนี้ผสมรำข้าวผสมกากน้ำตาลนะฮะแล้วก็ผสมที่สำคัญผสมหัวหางไก
1: ่
0: นะฮะเพราะว่าเรามองว่าถ้าเราใช้มูลสัตว์มาทำปุ๋ยเนี่ยหลักการว่ามูลสัตว์ยังใช้ประโยชน์ได้แล้วทำไมอันนี้คือปลายทางแล้วทำไมเราไม่เอาต้นทางมาผสมด้วยต้นทางก็คืออาหารไก
1: ่
0: พอมาผสมด้วยแล้วสูตรตรงนี้จะได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพนะฮะเราทำเป็นชั้นๆเลยนะฮะพวกเศษกิ่งไม้พวกเศษใบไม้เศษอะไรแต่ต้องเป็นเศษสดๆนะฮะต้องมาบดใหม
1: ่
0: ๆชั้นหนึ่งแล้วชั้นที่สองก็คือขี้ไก่ไข่ชั้นที่สามก็จะเป็นหัวอาหารไก่แล้วก็จะเป็นรำข้าวแล้วก็จะใช้น้ำตาลโมลาด
1: ใช้ระยะเวลาในการหมักใช่ไหมฮะกี่ปีครับถึงจะได้เป็นปุ๋ยที่แบบคุณภาพดี
0: ๆใช้เวลาแค่5 วัน
1: 5 วัน
0: ครับ
1: โดยมีวัสดุที่ส่วนประกอบแค่นี้เอง
0: ใช่ครับคือหมักแค่5 วันพอเราหมักเสร็จเรียบร้อยเนี่ยประมาณสัก7-8 ชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิจะขึ้นมา 4-50 องศานะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยอุณหภูมิจะช่วยทำลายพวกจุลินทรีย์ที่หรือมุกพวกแมลงเนี่ยพวกเมล็ดผลไม้ที่ติดมากับพวกมูลสัตว์อะไรต่างเนี่ยจะฆ่าหมดเลยเหลือแต่จุลินทรีย์ที่ดี
1: ๆหลังจากนี้ครับ
0: วันที่6ก็นำมาผสมดินได้เลย
1: ก็ใช้งานได้เลยปกติเลย
0: ใช่ครับไฮโดรโปนิกนี่เขาปลูกกับน้ำใช้อะไรก็แล้วแต่นั้นของเขาไปแต่นี่คือออร์แกนิกนี่ธรรมชาติปลูกกับดินเลย
1: ปลูกกับดินเลยไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับว่าจะเยี่ยมขนาดไหนครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงนะครับเรียกว่าเป็นแปลงสาธิตของที่มณีแดงโฮมสเตย์แห่งนี้และแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เราได้ปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบไปแล้วจะมาดูความงามของผักที่ว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเล็งเห็นอยู่ต้นนึงคือต้นหอมเดี๋ยวมาดูต้นหอมนี่นะจะไม่เหมือนที่อื่นยังไงเดี๋ยวก่อนอื่นครับเฮียครับด้านขวามือของผมที่เห็นอยู
0: ่ครับอันนี้จะเน้นว่าเป็นการปลูกผักสลัดโดยใช้ธรรมดาหมดเลยครับไม่ได้ลงทุนอะไรอันนี้เป็นปลูกกับดินเลยแปลงก็แปลงกับดินไม่ได้มีหลังคาไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีมุ้งอันนี้ผักสลัดนะฮะ
1: คือจะเห็นได้ว่าที่ทางพี่มณีแดงเนี่ยเอาปุ๋ยมาใส่เนี่ยมาลงแมลงจะไม่ค่อยเห็นนะ
0: ครับ
1: ปกติแล้วก็ผักพวกนี้มันเป็นผักที่ตอบโจทย์กับแมลงนะ
0: ใช
1: ่แน่นอนฮะ
0: ครับแต่หลักการของเราคือที่อาจารย์ให้ความรู้มาคือที่แมลงมันจะน้อยลงเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเรามนุษย์เนี่ยจะถ้าแข็งแรงแล้วมันก็จะไม่เจ็บป่วยก็เหมือนกันถ้าผักนี้ได้สารอินทรีย์ดีได้น้ำหมักอาหารทางใบดีเจริญเติบโตได้แข็งแรงแมลงรบกวนก็จะน้อยลงนะฮะหลักการก็อย่างนั้นแล้วก็เราปลูกบนดินง่ายๆนะฮะแต่ว่าสำคัญที่การผสมปุ๋ยการลดน้ำหมักต้องลดวันเว้นวันปริมาณที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็การดูแลต่อเนื่องอันนี้จะได้ประโยชน์
1: จะเรียกได้ว่านอกจากมีเป็นผักสลัดแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นพวกผักที่ทานประจำเนาะผักบุ้งต้นหอมคะน้านะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าปลูกแบบง่ายๆพื้นที่ตรงนี้ก็ถ้าเกิดผมมองด้วยตาเปล่าก็อยู่ที่ประมาณสัก200 ตารางวา
0: ครับ
1: แล้วก็สิ่งที่ใช้ก็คือการเตรียมดินอย่างเงี้ยครับใช้เวลานานพอนานไหมฮะที่เราจะต้องเตรียมแปลงก่อนปลูก
0: เตรียมแปลงก่อนปลูกใช้เวลาแค่วันหรือ2 วันแค่นั้นเอง
1: ง่ายๆเลย
0: เตรียมแปลงวันหนึ่งแล้วก็ตากแดดฆ่าแมลงฆ่าเชื้ออะไรต่างๆวันหนึ่งแล้วก็ปลูกได้เลย
1: ถามพี่มณีแดงหน่อยปัญหาที่เจอตอนที่เรายังไม่ได้เตรียมแปลงเลยเรามองจากตาเปล่าของเราเนี่ยดินเนี่ยเรื่องดินเรื่องน้ำเนี่ยปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เจออะไรครับคนที่แบบไม่มีองค์ความรู้เลยที่แบบจะต้องเริ่มปลูกอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอมาก่อนนะก่อนจะที่จะได้องค์ความรู้เนี่ยคือพยายามมาเป็นปีๆแล้วไม่ได้ผลเพราะเราไม่เข้าใจว่าองค์ประกอบของมันนี่คืออะไรองค์ประกอบของมันนี่คือต้องการปุ๋ยก็คืออินทรีย์วัตถุก็คือสร้างเพื่อสร้างสัตว์ที่ย่อยสลายแล้วเราต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้นะฮะแล้วก็ พอมันเจริญเติบโตแล้วมันจะโตเร็วขึ้นเนี่ยต้องอาศัยอาหารรองกับอาหารเสริมซึ่งได้จากน้ำหมักซึ่งเราไม่มีองค์ความรู้ตรงนั้นเราปลูกส่วนใหญ่ก็ไปซื้อดินสีดำเป็นถุงๆมาปลูกซึ่งตรงนั้นไม่ได้ตอบโจทย์พวกนี้เลยไม่มีอินทรีย์วัตถุไม่มีอาหารรองไม่มีอาหารเสริม
1: คือเราต้องเข้าใจเรื่องของดินก่อนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: การที่จะปลูกอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูว่าดินในพื้นที่บ้านของเราเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมอย่าเพิ่งไปตัดสินใจในการไปซื้อดินที่ไม่รู้ว่าในถุงนั้นผสมอะไรมาบ้างเอามาปลูกก็ไม่ขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ครับก็คือหลักการเราต้องเข้าใจมันอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยอากาศ
1: ปัจจัยอยู่แค่3อย่างดินน้ำอากาศแค่นี้เอง
0: ครับ
1: พี่มณีแดงครับผมสายตาผมรู้สึกว่าไปสะดุดกับต้นหอมมันใหญ่มากเลยพี่เดี๋ยวพาผมไปดูหน่อย
0: ครับ
1: เชิญฮะเชิญฮะนู่นเลยฮะโอ้คุณผู้ชมนี่ฮะ
0: อันนี้จะเป็นหอมแบ่งที่ใช้ในครัวกันนะฮะ
1: คุณผู้ชมครับไม่ใช่หอมญี่ปุ่นนะฮะต้นใหญ่มากนี้ถ้าเกิดผมสูงร้อยประมาณ83สูงประมาณเกือบเข่านะฮะหอมอันนี้คือหอมอะไรครับพี่
0: เป็นหอมทั่วไปที่ใช้ในครัวฮะที่เรียกว่าหอมแบ่ง
1: หอมแบ่ง
0: ต้นเล็กๆฮะมาปลูกใหม่นี่ปลูกได้ประมาณ2อาทิตย์ประมาณนี
1: ้นี่ใหญ่มากนะพี่
0: อันนี้ไม่ใช่หอมญี่ปุ่นนะฮะเป็นหอมแบ่ง
1: ก็คือมันได้ตัวของเขาเรียกว่าปุ๋ยดีอ่ะ
0: ใช่อินทรีย์วัตถุฮะแล้วก็ได้อาหารรองอาหารเสริมเราจะฉีดน้ำหมักวันเป็นวัน
1: เอาไปทำอาหารในที่โฮมสเตย์ของเราด้วย
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมครับก็คือเป็นการปลูกแบบง่ายๆนะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่เล็กๆอยู่ข้างบ้านนะครับก็เอาหลักการคิดของพี่มณีแดงเนี่ยเอาไปทำได้เลยเนาะจริงๆนะพี่เนาะจริงๆมันไม่มีกระบวนการอะไรที่มันซับซ้อนเลยนะครับ
0: ครับแล้วก็ไม่ได้ลงทุนสูงฮะคือเราต้องการเน้นให้ชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆเพราะว่ามันเป็นไร้สารพิษเลยเด
1: ี๋
0: ยวนี้มันเราเน้นตรงนี้เรื่องสุขภาพเป็นหลักฮะ
1: เห็นว่าในพื้นที่ของพี่มณีแดงในโฮมสเตย์เนี่ยไม่ได้ปลูกเพียงแค่นี
0: ้ครับ
1: ยังมีอีกจุด
0: มีตามริมรั้วนะฮะริมรั้วในโฮมต้องการให้แนวคิดว่าปลูกตรงไหนก็ได้ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะตามบ้านของตัวเองได้เลย
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ไปดูกันนะครับว่าจะมีจุดไหนของโฮมสเตย์ที่เขาปลูกผักสลัดให้กับลูกค้าได้ชมนะครับจริงๆผมก็ที่อยากลงไปดูเพราะว่าผมไม่เคยเห็นนะฮะน้อยมากนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับพี่ครับไป

0: บ้านเราก็ได
1: ้
0: มีพื้นที่เล็กๆไว้อยู่ข้างบ้านเราก็สามารถที่เป็นข้อมูลเนี่ยเอาไปปลูกเอาไปทำได้จริงใช่ไหมฮะ
1: ก็คือพอเรามีองค์ความรู้แล้วเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะฮะเราทำเล็กๆในบ้านได้ค่อยๆพอเราเป็นแล้วนะเราเป็นแล้วเราคล่องแล้วเนี่ยเราส
0: ามารถพี่มณีแดงครับว่าการปลูกอะไรสักอย่างหรือการทำเกษตรสักอย่างนึงมันอยู่ตรงไหนฮะเราต้องศึกษาถ่องแท้ไหม
1: ใช่ครับมันอยู่ที่หัวใจคืออยู่ที่องค์ความรู
0: ้
1: นะถ้าเรามีองค์ความรู้แล้วเราสามารถไปประยุกต์ใช้ได
0: ้
1: นะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาจากเล็กๆขึ้นเป็นใหญ่ได
0: ้เห็นว่าก่อนที่พี่จะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จของการปลูกแทนทำเกษตรเนี่ยก็หกลุกคุกคานมาไม่น้อยเลยทีเดียว
1: ครับก็ลองผิดลองถูกมาหลายปีนะแล้วก็เหมือนกับเราคิดว่าเรารู
0: ้
1: เราสามารถหาความรู้ได้เองอะไรเองสามารถลองมาทดลองทำปรากฏไม่ใช
0: ่
1: นะลองผิดลองถูกแล้วมันไม่ได้ผลจนกระทั่งได้มาได้รับองค์ความรู้จากอาจารย์ธงชนะเราก็รู้ว่าเออมันจริงๆขั้นตอนที่ถูกต้องมันไม่ได้ยากแต่ต้องมีความรู้ก่อนถึงจะทำได
0: ้
1: นะ
0: สิ่งอันนี้คือสิ่งสำคัญนะเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็ด้านลงด้านหลังคือจริงๆแล้วสถานที่ของโฮมสเตย์ของเราเนี่ยคือถ้าเกิดผมมองภาพรวมเนี่ยคือทางพี่มณีแดงเองเนี่ยคือจะเน้นให้มันอยู่คู่กับธรรมชาติเนาะ
1: ใช่ครับคือเราต้องเน้นความยั่งยืนนะความยั่งยืนของการท่องเที่ยว

0: เราเลยใช้สโลแกนว่ากินปูดูเหยี่ยวเที่ยวสวนผักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: นะครบกินปูดูเหยี่ยวเที่ยวสวนผักแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือที่สำคัญนะครับที่นี่เรียกว่าครบวงจรจริงๆแล้วใครที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่อยากให้พี่บอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่าการที่จะเข้ามาสัมผัสที่นี่เนี่ยต้องติดต่อยังไงแล้วเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้มีจุดไหนที่เป็นไฮไลท์สำหรับนักท่องเที่ยวบ้างเชิญครับ
0: ครับผมก็สำหรับมณีแดงโฮมสเตย์ก็เป็นเสมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวกินปูดูเหยี่ยวของจันทบุรีที่รู้จักกันทั่วประเทศแล้วนะฮะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจแล้วก็มาเที่ยวกันได้ทั้งปีนะทีนี้สำหรับมณีแดงเองเนี่ยเราสร้างความยั่งยืนก็คือ1มาแล้วนอกจากมาเที่ยวกินปูดูเหยี่ยวแล้วได้เรียนรู้ด้วยนะฮะ1คือได้เรียนรู้การประหยัดพลังงานที่นี่เป็นต้นแบบของการสร้างอาคารประหยัดพลังงานสร้างด้วยโฟมซึ่งประหยัดพลังงานไม่ต่ำกว่า 40% นะ2ก็คือได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมนะระบบนิเวศเพราะเราปลูกป่าชะเลนขึ้นมาเองนะฮะประมาณฝ่าย20ไร่นะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากป่าชะเลนยังไงแล้วก็ได้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์นะเป็นผลพลอยได้จากการบริหารจัดการขยะครบวงจร
1: ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับเข้ามาสัมผัสแล้วก็มาเรียนรู้เพราะว่าที่นี่เรียกได้ว่าครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่กระบวนการการทำเกษตรที่แบบยั่งยืนเนาะเราต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่อยู่บ้านเราก่อนหลายคนบอกว่าการทำเกษตรเนี่ยต้องรวยต้องมีเงินต้องมีต้นทุนอยู่แล้วอันนี้จริงๆแล้วผมเข้ามาสัมผัสเนี่ยจากการทำเกษตรหลายพื้นที่ครับอยากให้เริ่มต้นจากตัวเราก่อนว่าบ้านเราเนี่ยที่มีพื้นที่เราลองทำดูก่อนลองผิดลองถูกตามที่พี่มณีแดงได้แนะนำไปทั้งหมดเลย
0: การทำเกษตรนะฮะโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์เนี่ยออร์แกนิกเนี่ยไม่ยากนะฮะผมอยากจะเชิญชวนนะฮะชุมชนชุมชนเชิญชวนทุกคนเข้ามาศึกษานะครับหลักการเกษตรอินทรีย์ไม่ยากแต่ว่าเขามีองค์ความรู้มีขั้นตอนนะฮะหลักๆเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบไม่กี่อย่างนะฮะเราจะปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้เนี่ยอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยอากาศนะฮะดินจะดีได้ต้องมีอินทรีย์วัตถุพร้อมก็คือการเตรียมปุ๋ยนะฮะปุ๋ยนะปุ๋ยหมักนะปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้มาจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์นะพวกนี้เราได้มาจากพวกกิ่งไม้พวกใบหญ้าอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของน้ำลดน้ำไม่เพียงพอนะฮะลดน้ำเราก็จะลดน้ำช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะฮะช่วงร้อนๆเราอย่าไปลดน้ำนะฮะแล้วก็อากาศเพียงพอนะฮะมีดินที่มีอากาศเพียงพอถ้าอากาศไม่เพียงพอจะไม่เจริญเติบโตนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาหารของพืชพูดง่ายๆว่านอกจากได้อาหารทางรากแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมากปุ๋ยอินทรีย์ยังต้องได้อาหารทางใบด้วยนะทางใบก็ได้จากน้ำหมักเป็นอาหารรองอาหารเสริมนะช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะถ้าเรามีองค์ความรู้แล้วเราทำตามขั้นตอนแล้วเราสามารถปลูกได้นะปลูกผักอินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัวได้ที่บ้านโดยไม่ได้ลงทุนเยอะเลยนะ
1: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาสัมผัสเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเกษตรนะครับได้นะครับที่มณีแดงโฮมสเตย์จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่มณีแดงมากที่ให้ผมนะครับเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเขาเรียกว่ามาไขเคล็ดลับของการทำเกษตรที่แบบยั่งยืนต้องขอบคุณมากครับ
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมครับติดตามได้ใหม่นะครับกับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับผม2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
3: We don't

0: Know what they are. It is your ability to read.
1: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะ1กันยายน2569นะคะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569หรือ1ตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในกันยายนอาทิตย์หน้า789งบวาระ2วาระ3ก็ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรียกว่าบรรยากาศถ้าสงขลาอันนี้คึกคักเพราะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินเดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูเมื่อคืน3ทุ่มเศษๆเที่ยวบิน TG615 จากปักกิ่งถึงกรุงเทพแต่ที่แน่ๆก่อนเวลาที่เครื่องจะแตะพื้นเนี่ยโอ้โหคนแน่นทะลักเหมือนสนามบินแตกเชอรี่
1: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะแตกเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรดากองเชียร์นะคะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรอต้อนรับกันอย่างเรียกว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างมหาศาลนี่เดียวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็ติดตามภาพบรรยากาศนี้เรารอกันมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป7เซียนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได
0: ้
1: แต่ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเรียกได้ว่าเขาบอกว่า10ปีก็ไม่สายจนเกินไป
0: อันนี้กี่ปีก็ไม่ได้แต่ว่าได้แล้วณขณะนี้อันเนี้ยสวยเนาะเวลาที่เขาอยู่นอกสนามก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นตั้งแต่ที่เทียนจินที่สนามแข่งแล้วสนามบินที่ปักกิ่งเนี่ยคนก็หนาแน่นพอขึ้นเครื่องบินอันนี้หลายๆคนในตัวเองเคยเป็นพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กัปตันประกาศขอต้อนรับกลับบ้านทั้งที่อยู่ในเครื่องบินยังไม่ถึงบ้านเลยแค่ขึ้นเครื่องทุกคนจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆครั้งนี้ผมก็ได้ไปติดตามเฟซของปรากฏว่าเป็นกัปตันที่รู้จักกันเขาโพสต์เขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาบินไฟล์นี้เพื่อรับนักกีฬาไทยกลับบ้านแล้วพอประกาศต้อนรับบนเครื่องนะกัปตันก็ต้องประกาศใช่ไหมผมกัปตันนฤพลขอต้อนรับผู้โดยสารแล้ววันนี้แขกผู้โดยสารพิเศษ
1: ค
0: ือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโอ้โหบอกเสียงปรบมือนี่ลั่นลำเลยนะทุกคนปรบมือบนเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักกีฬาให้กำลังใจตั้งแต่บนเครื่องก่อนจะถึงสุวรรณภูมิแหละ
1: คือครั้งนี้พิเศษจริงๆแชมป์เอเชียเราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดในสี่สมัยด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือถ้ามองย้อนกลับไปในส่วนของบทสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเดี่ยวนะคะแต่ว่าครั้งนี้น่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราส่งเป็นทีมสามารถไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมากทีเดียวที่สำคัญนะนอกจากบรรดาแฟนๆของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีบอยเฟรนด์ของแต่ละคนไปรอต้อนรับด้วยนะ
0: เขาบอกว่าสุวรรณภูมินี่หวานเลยไปดูภาพบรรยากาศกันเต็มๆนะเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ไปรอต้อนรับ

0: นี่คือธงโอลิมปิกนะที่เราได้แน่ๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแชมป์ของแต่ละทวีป
1: ค
0: อนติเนนทัลเนี่ยแต่ละทวีปเพื่อจะเป็นตัวแทนนะครับก็เจ้าภาพ1แชมป์ทวีปอีก5ส่วนอีก6ทีมเนี่ยต้องหากันไปดูผลการแข่งขันของระดับชิงแชมป์โลกไปด
1: ู
0: ผลการจัดอันดับจาก VNL เพื่อที่จะได้ทีมไปแข่งในโอลิมปิกคือเราเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนสบายไงได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มีคนบอกว่าโอ้ปี2028อีก2ปีเนี่ยต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะ เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปไปเล่นลีกในการหารายได้เข้าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้สุขภาพหนักหน่อยแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้กลับมาแล้วเนี่ยคือ2028ฟรอมมันเฟรชแล้วมันสดแบบนี้เชอรี่
1: คือพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปก่อนนะเนี่ยเจ็ดเซียนอ่ะสมัยกัปตันชมพู่ยังเป็นเรียกว่าเป็นน้องน้อย
0: เป็นน้องใหม
1: ่เห็นไหมคะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ครั้งห่างกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียวเห็นไหมกัปตันชมพู่ยังประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร2028ว่าเรารอได้ไหมเรารอได
0: ้ครับแต่เราก็ต้องส่งกำลังใจนะนี่คนนี้น่าจะเป็นคนอีกคนนึงที่มีความสุขที่สุดโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ถือถ้วยแชมป์นำทัพนักกีฬาและก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารท่ามกลางเนี่ยครับเนี่ยแฟนๆวอลเลย์บอลมากมายทีเดียวข้างหลังคือเพียวอัชรพรนะครับมาโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยไปชมสีสันบรรยากาศแล้วก็ไปฟังเสียงของโค้ชออสกับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
2: ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
3: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่สองที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทย
0: เขาบอกว่านอกจากแฟนคลับที่มาเชียร์กันเยอะแยะต้อนรับกันเยอะแยะแล้วเนี่ยหวานใจของแต่ละคนก็มาด้วยเขาบอกสุนทรภูมินี่หวานไปเลยอย่างออมสินสสิภาพรอันนี้ทุกคนเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เป็นได้รับรางวัลนักตบยอดเยี่ยมคือจากเสาอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเขาแฟนมาด้วยเปิดตัวแฟนโอ้โหหวานแววกันจ้ะเป็นในแบบนะ
1: ค่ะ
0: เป็นMoss the first man นะครับก็มารอต้อนรับแต่ละคนก็มีหวานใจนะจริงๆแล้วเหนื่อยแล้วว่าเจอหน้าคนที่รักทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนตัวเองแบบนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันแบบมีความสุขนะ
1: ใช่นอกจากบอยเฟรนด์แล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่
1: ของหลายๆท่านนี่นะคะมาให้การต้อนรับกันเรียกได้ว่าอบอุ่นทีเดียวนะคะเป็นบรรยากาศที่หลายคนติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะเมื่อคืนพี่ป๋องแล้วก็มันตราตึงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นะเพราะว่าเขาจะมีการตีกลองมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยแห่มาต้อนรับด้วยนะดูโค้ชออสสิเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้โอ้โหรอมานานวันนี้ประสบความสำเร็จ
0: เขาบอกว่ามีโค้ชคนหนึ่งที่ดุกว่าโค้ชออสเลยนะ
1: ยังไงคะ
0: โค้ชช้างลูกชายของโค้ชออสเนี่ยนะมีการออกสายมูก็มานะครับในการแข่งขันคราวนี้คือเอาเป็นว่าเป็นการรวมน้ำใจหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยที่เชียร์นักกีฬาไทยจนประสบความสำเร็จอันนี้บรรยากาศแค่จิบๆน
1: ะ
0: เริ่มต้นถือว่าเป็นแอปเปิลไทเซอร์น
1: ะ
0: เดี๋ยวในช่วงของข่าวกีฬาวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันเต็มๆเชื่อไหมเรื่องของการประสบความสำเร็จของทีมนักกีฬาไทยแบบนี้มันยังความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศทีเดียว
1: จำได้ว่าก่อนหน้านี้น้องชมพู่กับทางทีมเนี่ยเขาบอกนะเซตที่3ที่เราเสียจีนไปเขาก็บอกกับทางในส่วนของลูกทีมน้องๆนะเล่นยังไงเล่นแบบบ้าๆไปเลยแล้วขออภัยนะแต่ว่าน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงๆคือเล่นให้สุดความสามารถที่ตนเองมีอยู่นะ
0: คือจำได้ว่าตอนเสียเซต3ดูกับใครดูกับเชอรี่นี่แหละ แล้วก็ดูกับแฟนเชอรี่ดูว่าโอ้โหเขาจะหมดกำลังใจไหมเนี่ยคือนำกันมาต้องหลายลูกแล้วเขาตีทีเดียวเขาชนะเซต3เราไปเลยกลัวมาก

0: ว่าน้องจะไม่กลับไงอันนี้ชมพู่พูดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือคนดูแอบถอดใจเล็กๆเพราะว่ากลัวไม่กล้าดูนะคะแต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราคือทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งคือจิตใจเนี่ยคือสู้ไม่ถอยจริงๆ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายความสุขเนี่ยมายังพี่น้องคนไทยทุกๆคนแม้แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาเนี่ยนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายๆกับดอกลูกวอลเลย์บอลน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นละแล้วก็มีตบด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกับยกนิ้วโป้งสองข้างทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายครับเป็นการหยอกล้อสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวตอนแรกนักข่าวก็งงๆสุดท้ายอ๋อวอลเลย์บอลท่านนายกก็ร่วมมีความสุขไปกับคนไทยทุกๆคนครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้แล้วก็อย่างที่บอกไปคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028สำเร็จนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกค่ะของน้องๆโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการยกระดับนะคะในเรื่องของความปลอดภัย3ขั้นตอนด้วยกันเพื่อที่จะคุมเข้มทางเข้าหรือก็ออกของโรงเรียนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีนักเรียนเนี่ยทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งการเดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งโดยมีนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมถึงคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยมี3จุดหลักๆนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระซึ่งจัดแถวแยกออกเป็น2ฝั่งคัดกรองนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายจุดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจค้นเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าสู่อาคารเรียนค่ะแต่ถ้าหากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือว่าไปพบสิ่งผิดปกติก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ค่ะเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็สแกนโลหะซ้ำและหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าเรียนได้แต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะยึดเอาไว้พร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและก็ส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป
0: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็เปิดเผยครับว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนก็จะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียน
2: ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกตัวเองการขึ้นรถนะครับการนำมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนั้นก็คือผู้ปกครองต้องเข้าใจ
3: พอเข้าไปก็จะมีตรวจกระเป๋า
2: ครับผมตรวจกระเป๋านะครับมีสแกนนะครับ
3: แล้วพอระหว่างข้ามบอกระหว่างข้ามทำอะไรคะ
1: ะ
2: ระหว่างคาบก็มีลักษณะของการอาจจะนักเรียนพักอะไรต่างๆก็จะมีครูคอยดูแลหรือนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือสิ่งมาตรการที่เราต้องดูแลหลายคาบด้วย
0: ส่วนบริเวณโดยรอบโรงเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนคอยอำนวยความสะดวกการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดโดยมาตรการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมกับประสานการทำงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
3: โดยปกติเนี่ยมีวางจุดอยู่แล้วก็คือตามปกติก็คือมีจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มกำลังสายตรวจทั้งหมดนะครับในผลัดก็คือทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณทั้งรอบโรงเรียนเลยนะครับ
4: ถือว่าเราจะมีการขับเปลี่ยนเวรกัน24ชั่วโมงเหมือนเดิมใช่คร
3: ับก็คือตำรวจเนี่ยมีเข้าเวรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนครับก็ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวานนะครับก็ทางเรียนก็อยากจะให้เรามาช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนครับ
1: ทางด้านของนางทองใบหมื่นจิตนะคะผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3และม.4วันนี้เดินทางมาส่งลูกนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลูกๆของตนเองก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นความกังวลแล้วก็ความกลัวค่อยๆลดลงแม้ว่าวันนี้ลูกคนโตจะต้องเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุแต่ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นเนี่ยคอยประเมินติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
5: วันนี้คนโตเขาจะต้องไปเรียนวิชาคอมซึ่งอยู่ในตึก4ที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยเมื่อวานก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงบ้างลูกถ้าหนูต้องไปเจอจุดเกิดเหตุหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความรู้สึกเดิมจะกลับมาไหมเขาบอกหนูว่าหนูเฉยๆนะแม่หนูว่าหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเจอตรงนั้นน่ะให้นึกในใจว่าไปสู่สุคตินะเพื่อนแล้วก็ชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ก่อนหน้านี้คือจะมีมาเก็บสัมภาระแม่ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งเนี้ยทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณเนี้ยเขาก็เข้มแข็งนะ
1: ส่วนบรรยากาศภายหลังจากปิดประตูโรงเรียนเมื่อเวลา 7:50 นนะคะเพื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนขึ้นไปเรียนตามปกติก็พบว่าภายในโรงเรียนยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยคอยเดินตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังประจำจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทางโรงเรียนได้วางเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปหาหลักฐานสาเหตุต้นเพลิงไม่ได้เพราะว่าต้องมีการรอการรื้อถอนโครงสร้างชั้นที่2และ3ที่พังถล่มลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียและกากมลพิษวันนี้ก็มี4หน่วยงานหลักนะครับเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ประกอบด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดน้ำเข้าไปดับไฟรวมถึงกากของเสียที่ถูกเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวอาคารทั้ง4จุด
1: ส่วนที่บริเวณจุดวันสต็อปเซอร์วิสนะคะที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนค่ะโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสน.พระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2519เวลา 10:00 นนะคะล่าสุดอยู่ที่217คนค่ะมีจำนวน103คนที่ยื่นเอกสารครบแล้วจากจำนวนล็อกร้านค้าทั้งหมดในคลองถมเซ็นเตอร์กว่า300ร้าน ค้านะคะยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเจ้าของร้านบางรายเนี่ยมีจำนวนล็อกมากกว่า1ร้านค้าอยู่ที่เท่าไหร่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกี่คนค่ะทางนี้จุดวันสต็อปเซอร์วิสยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะมีผู้เข้ามาแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนครบหรือหากจำนวนคนเบาบางลงแล้วก็จะย้ายศูนย์ดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแทนค่ะ
0: ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปชี้จุดต้องสงสัยในโซน C ที่คาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของตลาดผู้ว่าจ้างรับเหมาใช้เครื่องจักรเข้ารื้อถอนซากอาคารบริเวณชั้น2และ3เพื่อเปิดทางและก็เคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแผนผังตลาดจากเจ้าของตลาดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลร้านค้าต่างๆในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งเน้นการตรวจสอบที่โซน4เนื่องจากขณะเกิดเหตุนั้นมีพยานระบุว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ครับก็จะเข้าตรวจสอบเมื่อไหร่ได้นั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับต้องรอให้ปภ.เข้าเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันภายในซอยสุขุมวิท3เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปประมาณ25หลังคาเรือนแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดทางกทม.นะคะได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามพร้อมกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:35 นาทีที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีได้เข้าระงับเหตุก่อนที่จะควบคุมเพลิงสงบได้ในเวลา 3:17 นาทีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1คนทางกทม.ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยมากกว่า 20-25 ครอบครัวหรือประมาณ50คนพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่นอนแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นกำชับค่ะให้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกรณีพิเศษพร้อมประสานหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขดูแลในเรื่องของการเรียนเครื่องแบบยารักษาโรคแล้วก็สิ่งจำเป็นต่างๆ
0: ทีมข่าว NBT ครับได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันในครั้งนี้พบความเสียหายเบื้องต้นประมาณ25หลังคาเรือนมีชาวบ้านกว่า94รายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยมีพฤติกรรมชอบจุดไฟและชุมชนแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำและรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
2: สติไม่ค่อยดีพี่ครับ
4: เราเคยเจอเขาไหมคะ
2: เคยครับเจอบ่อยเขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มอะไรเลยครับ
4: แล้วที่ผ่านมาแกมีเค้ารางหรืออะไรว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอย่างงี้ไหม
2: แต่เขาก็พูดอยู่นะพี่แต่ก็เห็นพูดอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทำง่ายๆพี่ครับ
6: พ
2: ู
6: ดเล่น
2: ใช่ๆครับท่านผมไอ้นั่นนะพี่หลับได้ยินเสียงเฉยแล้วผมก็เลยตื่นพี่ผมก็เลยมาช่วยดับ
4: แล้วบ้านเราเองอยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบบ้างไหมคะ
2: ไม่มีครับพี่
4: มีแต่โซน
2: ผมแค่มาช่วยเขาเฉยครับ
4: ประมาณกี่หลังคาเรือนคะที่เขาอยู่กันโซนนี
6: ้ไม่มีมองเห็น
2: นี่พุทธิปเลยประมาณ50หลังคาเรือนนะ
4: 150มีเหตุอะไรมาก่อนบ้างไหมคะ
2: ก็เคยไหม้มาแล้วพี่10ปีที่แล้วได้ครับ
1: จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งก็มีเด็กกว่า120คนค่ะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนายสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีระบุนะคะว่าได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังสามารถใช้งานได้ค่ะพร้อมกับออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรวมถึงมีการพิจารณาสนับสนุนค่าเช่าที่พักระหว่างฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับความช่วยเหลือในระยะยาวก็จะร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าพอช.วางแผนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
7: ต้นประมาณ90รายนะซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีคนที่อาจจะมาลงเป็นเพิ่มเติมได้อีกแต่เราก็จะมีการคัดกรองคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นี้จริงๆนะครับตอนนี้หลายหน่วยงานก็เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยา นะครับทางสภากาชาดไทยแล้วก็ทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเองหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานกลางก็มีการนำถุงยางชีพแล้วก็มีการจัดตั้งโต๊ะมีมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
4: ของภาพรวมหรือว่าการฟื้นฟูพื้นที่ตรงนี้หลังจากนี้ค่ะมันเป็นชุมชนแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเง
7: ี้
4: ย
7: ตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โดยหลักๆพื้นที่ของการรถไฟซึ่งให้ทางชุมชนเช่านะครับแล้วก็ตรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่สภาพพื้นที่บางส่วนที่ยังใช้งานได้ดีเนี่ยมีไม่ถึงครึ่งของเดิมซึ่งของเดิมส่วนใหญ่ที่เห็นด้านหลังเป็นพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถูกเพลิงไหม้ไปในข้าวของต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่จะถูกไฟไหม้ไปด้วยนะครับแต่ว่ายังก็พอมีบริเวณบางส่วนซึ่งเราพยายามจะพยายามรีคัฟเวอร์กลับคืนมาให้รองรับเด็กได้เพราะเด็กที่อยู่ที่นี่มากกว่า120คนที่มานะครับตอนนี้ทุกคนก็เลยเคว้งในตอนนี้ผู้ปกครองอะไรต่างๆก็อยากจะให้มีที่รองรับเด็กนะครับแล้วก็ทางสำนักงานเขตเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามหาทางช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้
0: ตำรวจสน.ห้วยขวางก็เปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวครับคืนความมั่นใจ 100% ปูพรมเข้าตรวจสถานบริการกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ร้านคาราโอเกะทั้ง9แห่งโดยพบว่าหลายร้านนั้นไม่มีใบอนุญาตจึงสั่งดำเนินคดีทันทีพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางก็นำกำลังตำรวจฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% ระยะที่1ปูพรมตรวจค้นสถานบริการและร้านคาราโอเกะกลุ่มเสี่ยงทั่วพื้นที่รวม9แห่งโดยแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีเหลือง4ร้านและสีแดง5ร้านมุ่งตรวจสอบปัญหานอมินียาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการบางแห่งไม่มีอนุญาตเปิดกิจการและไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราจึงดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีขณะที่บางร้านไม่สามารถแสดงเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาตจากสำนักงานเขตได้เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้นำเอกสารมาแสดงภายหลังพร้อมกำชับห้ามเปิดเกินเวลาหลังเที่ยงคืนไม่เช่นนั้นจะดำเนินการจับกลุ่มทันทีพร้อมเตรียมขยายผลตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินเพื่อสกัดขบวนการนอมินีและทุนเทาโดยยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโปร่งใสและไม่ปล่อยปละละเลย
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามการแถลงข่าวจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากันค่ะ
8: วันนี้ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดแนวทางได้ด่วนหรือควิกวินนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการในทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเรื่องแรกคือเศรษฐกิจครับรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอาทิให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการด้านการเงินและภาษีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจซอฟต์ลงและค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมทั้งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเป้าหมายของรัฐบาลคือทำให้คนในพื้นที่มีโอกาสมีรายได้และสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคเรื่องที่สองคือสังคมและคุณภาพชีวิตรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความ ชอบในหลัก

ปฏิบัติหน้าที่นะครับได้อย่างต่อเนื่องไร้อุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในครั้งนี้นะครับมีประสบความสำเร็จได้เป็นอันมากนะครับซึ่งก็ทำให้ผมได้คิดว่าก็คงจะต้องมีรูปแบบของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นี้ไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตอนนี้ก็กำหนดไว้ว่ายังไม่ได้แจ้งออกมาเป็นทางการนะครับว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปก็คงจะขึ้นไปภาคอีสานบ้างนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะเริ่มจากศูนย์กลางธุรกิจนะครับศูนย์กลางเศรษฐกิจในภาคอีสานก็อาจจะเริ่มที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดต่อไปนะครับซึ่งแล้วก็เราก็จะพยายามไปในให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุดตอนนี้ไปในระดับภาคก่อนแล้วก็จะย่อยลงไปในระดับจังหวัดหรือเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับตามที่โอกาสจะอำนวยในแต่ละช่วงของสถานการณ์นะครับก็ขอแตะนิดนึงว่าในเรื่องโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าเนี่ยในการจัดทำประกันภัยในครั้งนี้นะครับจะเป็นการคุ้มครองพี่น้องประชาชนกล่าวโดยสรุปคร่าวๆดังนี้เดี๋ยวทางรายละเอียดทางท่านรองเอกนิติจะสามารถให้ข้อมูลกับทุกท่านได้นะครับก็คือ1คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว

0: ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่1ครั้งต่อปีนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปปนี่นะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันนะครับภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับโดยสามารถคุ้มครองได้ค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะนะครับอันนั้นยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารอะไรต่างๆนานานะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องถือว่าประกันความเสี่ยงนะครับถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเราได้มีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ในการจำกัดความเสี่ยงวงเงินที่คุ้มครองก็ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีเพราะนั้นถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่ทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็คปพ.ได้คำนวณมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายเงินที่ลดน้อยลงแต่การครอบคลุมคุ้มครองพี่น้องประชาชนจะเป็นจำนวนที่มากขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของผมก็ขออนุญาตนำเสนอผู้สื่อข่าวกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนแต่เพียงเท่านี้ครับขอเชิญท่านต่อไปเลยครับ
1: ครับในส่วนของผมก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายแล้วนะเพราะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงไปทุกประเด็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟทางคู่จากชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หัดใหญ่หัดใหญ่ไปบดังเบซาก็มีเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับในเรื่องของจากหัดใหญ่ไปสุไหงโกลกก็ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะมีการออกแบบเสร็จในเดือนมกราหลังจากนั้นเราก็จะทำเรื่องของ EIA แล้วก็เราหลังจากนั้นก็จะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับก็เป็นเรื่องของในวันที่28ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเปิดถนนสาย M82 ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือจากบางขุนเทียนไปถึงบ้านแพ้วนะครับก็เป็นทางยกระดับของ M82ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรลงมาทางภาคใต้หรือการขนส่งต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์ส่วนทางเดิมที่เรายึดมา2เลนซ้ายขวาเราก็จะขยาย2เลนซ้ายขวาเพื่อจะวิ่งเข้าสู่ทางแยกมอเตอร์เวย์ตรงนี้เราก็จะไม่ต้องผ่านแยกไม่ต้องผ่านไฟแดงเราจะเป็นทางยกระดับทั้งหมดตั้งแต่ปานบุรีจนมาถึงจุดศูนย์รวมก็คือจังหวัดสงขลาของเราเพื่อจะแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป ของกระทรวงคมนาคมก็มีส่วนที่จะขยายต่อจากท่านนายกเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
2: ครับก็ในส่วนของเศรษฐกิจนะครับผมขออนุญาตสรุปต่อจากท่านนายกสั้นๆนะครับว่าที่ท่านนายกกล่าวไปแล้วว่าได้ให้มีการลงมารับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในพื้นที่นะครับก็เมื่อวานได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็มีผู้แทนทั้งหน่วยงานส่วนกลางพื้นที่ภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับมีลงความคิดเห็นก็ที่ท่านนายกกล่าวไปแล้วนะครับว่าได้เห็นปัญหาที่หน้างานที่พื้นที่อุปสรรคต่างๆแล้วก็ได้เอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสสรุปอย่างนี้นะครับว่าที่ประชุมก็ได้ข้อเสนอจากพื้นที่นะครับว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เอาไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับในการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน5จังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการคนในพื้นที่นะครับข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำเรื่องที่2ก็คือสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปนะครับก็เราต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจ
3: ยาวเลยนะครับ5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือตามที่เราจะแก้ปัญหาทันทีได้ฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่แล้วด้วยนะครับแล้วจะนำเสนอเข้าครม.ต่อไปเรื่องที่2ก็คือตามที่ในเรื่องของความต้องการในพื้นที่ก็คือในเรื่องของการลงทุนก็ขอเสริมท่านรองนายกพิพัฒน์ก็คือว่าจะมีการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือสงขลาและปัตตานีให้ลึกขึ้นนะครับอีก 9-10 เมตรเพื่อให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็ระบายน้ำในพื้นที่ด้วยถ้าเกิดมีน้ำท่วมเข้ามาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทำได้ทันทีเรื่องที่3ก็คือเขาต้องการในเรื่องของการค้าชายแดนที่ยังมีอุปสรรคต่างๆนะครับท่านนายกก็ได้พิจารณาแล้วก็คือว่าจะยกเลิกการจับเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวที่ผ่านชายแดนนะครับก็จะต้องไม่มีภาระตรงนี้แล้วก็จะปรับรูปแบบของตม.เรื่องออนไลน์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือจะให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนอกจากนั้นนะครับก็จะมีทางกระทรวงมหาดไทยก็จะเร่งปรับผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาของคนในพื้นที่ให้ยั่งยืนนะครับเพราะว่าสอดคล้องกับการพัฒนาและการลงทุนส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะทำเรื่องแพ็กเกจการท่องเที่ยวส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นต่างๆนะครับใน5จังหวัดนะครับเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมความเป็นพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ให้มีเอกลักษณ์ของชุมชนสุดท้ายเรื่อง BOI นะครับการส่งเสริมการลงทุนเราจะต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีนะครับเพื่อให้ส่งเสริมให้การลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตรงนี้ก็คือและคงต้องจับมือกับทางสถาบันการศึกษาซึ่งเราอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่ผมคิดว่าทางสงขลาเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางที่สามารถไปเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่ปีนังสามารถทำเอาการลงทุนสมัยใหม่เข้ามาได้อันนี้ก็จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับในระยะยาวด้วยครับขอบคุณครับ
4: ่ท่านนายกได้มอบให้ผมเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสถานการณ์วันที่22-23กันยาที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าเราคงจะต้องมาดูแนวทางต่างๆนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยให้เข้มแข็งแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าที่ท่านนายกได้กำชับคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวนะครับข่าวกรองเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานแบบทีมประเทศไทยนะครับแล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำแล้วก็ทันท่วงทีครับอีกประเด็นหนึ่งที่หารือกันพอสมควรนะครับก็คือเรื่องงานมวลชนนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นความเข้าใจการเข้าถึงมวลชนการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับและมิติสุดท้ายก็คือเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียนะครับความร่วมมือเรื่องความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งกระบวนการพูดคุยนะครับสันติสุขภาคใต้นะครับขอบคุณครับ
5: ครับสื่อมวลชนครับในส่วนมิติด้านสังคมครับมีการประชุมโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เป็นประธานนะครับเราได้มีการidentify ปัญหาแล้วก็นำเสนอควิกวินต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและได้รับการเห็นชอบนะครับในหลายประเด็นประเด็นแรกนะครับเป็นเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองใหญ่แล้วก็รองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับมีโครงการในการเพิ่มศักยภาพของตัวโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยนะครับเป็นโครงการงบประมาณทั้งหมดเนี่ยกรอบวงเงินโดยคร่าวเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าล้านบาทแต่ในเบื้องต้นคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเห็นชอบในส่วนของวงเงินในการศึกษาแล้วก็ออกแบบจำนวน250ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนที่สองครับเป็นเรื่องของด้านแรงงานครับเป็นการเร่งรัดให้ดำเนินการเพราะว่าพื้นที่ในจังหวัด5จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นจังหวัดซึ่งมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียนะครับเรามีทั้งแรงงานที่นำเข้ามาและแรงงานคนไทยที่ส่งออกไปเพื่อไปทำงานนะครับก็มีข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนจากภาคประชาชนและภาครัฐนะครับโดยทางกระทรวงแรงงานรับภารกิจครับในการไปเร่งดำเนินการในเรื่องของ MOU นะครับระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนนะครับสองก็คือเรื่องของการทบทวนระเบียบและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวครับเพื่อนำเข้าแรงงานมาทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่นะครับสามก็คือเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับโดยจะบูรณาการความช่วยเหลือนะครับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยภายในพื้นที่ผ่านทั้งสิ่งที่เรียกว่า Journey Map ครับเรื่องอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการพัฒนาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับการดำเนินการในเรื่องของการจัดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีสิทธิที่ดินทำกินนะครับเรื่องของการศึกษาครับมีข้อเสนอจำนวนมากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถาบันการศึกษาที่อยู่ในระบบของสพฐ.กับโรงเรียนตาดิกานะครับต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณผ่านทางองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปยังโรงเรียนตาดิกาเหล่านี้ได้นะครับมาตรการที่จะช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับผ่านโครงการ Zero Dropout นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่พี่น้องประชาชนภายในพื้นที่เรียกร้องมาและคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในกรอบเพื่อดำเนินการเร่ง งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่อง Zero Dropout เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐครับเพราะว่าข้อมูลภาครัฐซึ่งมีการเข้าถึงในเรื่องของกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มผู้พิการคนเสพที่ติดยาเสพติดเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาเนี่ยนะครับควรจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันและมีกระบวนกลไกในการบูรณาการช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขที่เป็นเอกภาพครับก็เป็นสิ่งที่ทางคณะในส่วนของสังคมเนี่ยได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาครับ
0: ครับก็อันนี้เป็นการแถลงโดยภาพรวมนะครับเดี๋ยวทางทีมโฆษกก็จะสามารถที่จะแถลงในรายละเอียดได้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องผู้สื่อข่าวที่ติดตามทำข่าวให้กับพวกเราในการมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลของผมนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนก็คงจะได้ทำงานร่วมกันเช่นนี้ติดตามไปนำเสนอข่าวนะครับของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนนะครับในทุกที่ที่เราจะไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
6: ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ที่จังหวัดสงขลาจากท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะครอบคลุมแนวทางมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ย4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของด้านเศรษฐกิจของในส่วนของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านสังคมมั่นคงรวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเศรษฐกิจนี่นะคะก็มีการพิจารณาเรื่องของด้านการเงินนะคะก็คือสินเชื่อซอฟต์โลนค่ะแล้วก็มีมติอื่นๆที่สำคัญรวมถึงด้านสังคมเนี่ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นแห่งที่2แล้วก็จะไปหารือประสานกับทางประเทศมาเลเซียนะคะให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานไทยที่อยู่ในมาเลเซียด้านความมั่นคงค่ะรัฐก็จะทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาพัฒนาโครงสร้างความมั่นคงในพื้นที่และสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการเรื่องของภัยพิบัตินั่นเองนะคะประเด็นสำคัญที่หลายฝ่ายติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของการทำประกันภัยทั่วหน้าค่ะสำหรับ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไม่ใช่แต่เฉพาะพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นนะคะก็จะมีการคุ้มครองนะคะหลักๆ ก็คือเรื่องของอุทกภัยวาตภัยรวมถึงเรื่องของแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนเบี้ยประกันนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการพิจารณามาอย่างดีแล้วนะคะว่าการทำประกันภัยทั่วหน้าให้กับพี่น้องประชาชนถือว่าคุ้มค่ามากที่สุดแล้วนะคะ
7: ครับซึ่งท่านยกก็บอกไปนะครับว่าการที่ลงพื้นที่มีครม.สัญจรนอกสถานที่แบบนี้นะครับทำได้เห็นในภาพรวมแล้วก็ในสภาพท้องที่อย่างแท้จริงดังนั้นก็จะมีการประชุมครม.สัญจรครั้งต่อไปก็จะไปภาคอีสานเอาจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทั้งการเงินเศรษฐกิจและเรื่องต่างๆในภาคอีสานอย่างอุดรธานีที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรในครั้งต่อไปนะครับขณะที่ภาพรวมของการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นอกจากการประชุมแล้วการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับมีการเปิดจุดรับด้วยนะครับของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อร่วมสะท้อนปัญหาถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงนายพันศักดิ์เจริญผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสื่อสารปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลได้โดยตรงโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบนายพันศักดิ์กล่าวว่าถือเป็นภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนำปัญหาและข้อร้องเรียนมาสะท้อนต่อรัฐบาลได้โดยตรงนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์ดำรงธรรมได้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในลักษณะศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนโดยไม่มีการปิดกั้น
8: จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสัมมตรีนะครับหรือว่าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของบ้านก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีภารกิจตามมติคร

ที่มอบหมายให้ดูแลในส่วนของการรับเรื่องของพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเครือข่ายองค์กรประชาชนที่จะมายื่นกับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีในส่วนของข้าราชการส่วนกลางแล้วก็ข้าราชการในส่วนของถิ่นที่เกี่ยวข้องมาร่วมนั่งนะครับเพื่อรับอำนวยความสะดวกพร้อมกับรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนนะครับนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้การนำของท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยุพาทวีวัฒนกิจประบอนท่านได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ที่รับมอบนโยบายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งในส่วนของศูนย์วงธรรมจากกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ว่าเป็นศูนย์วงธรรมส่วนหน้าก็จะมีในส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ด้านความมั่นคงเจ้าที่ตำรวจก็พร้อมที่จะบริการกับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะมายื่นกับทางท่าน

0: ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อให้การจัดสรรน้ำมีประสิทธิภาพรองรับทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจนายจ้างและผู้เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก่อนมีผลบังคับใช้1ตุลาคม2569สมุทรสงครามจัดมหกรรมอาหารพื้นถิ่น36ตำบลรวมของดีอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นเดินหน้าสู่แกสโทรโนมีซิตี้ติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ์
1: และดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่1กันยายน2569ค่ะ
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวให้ได้ติดตามกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนภัย5ตำบลในอำเภอทองผาภูมิค่ะวันจะเกิดเหตุน้ำป่าทะลักท่วม10หลังคาเรือนนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้เร่งระดมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนใน5ตำบลของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่ตำบลปีล็อกตำบลห้วยเขย่งตำบลท่าขนุนตำบลแฉลและตำบลสหกรณ์นิคมค่ะให้รับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งหลังเกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่6อย่างน้อย10หลังคาเรือนนะคะโดยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ร่วมกับปภ.หน่วยทหารอปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครกู้ภัยเร่งบรรจุกระสอบทรายกั้นน้ำตามจุดเสี่ยงต่างๆด้านปภ.เขต2สุพรรณบุรีและปภ.กาญจนบุรีได้ระดมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะโดยส่งเรือท้องแบน5ลำไปสแตนบายในพื้นที่เสี่ยงอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีพร้อมจัดตั้งฐานปฏิบัติการณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันรถประกอบอาหาร1คันเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องรวมถึงชุดส่งขออภัยค่ะรวมถึงส่งชุดปฏิบัติการนะคะเพื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตและรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนทันทีค่ะทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยค่ะองคมนตรีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการกองทุนการศึกษามุ่งพัฒนารูปแบบอาชีวศึกษาทวิภาคีสร้างเยาวชนคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมค่ะที่ห้องประชุม

0: ำเรืองรองวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยกิจกรรมที่3ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์โดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนสถานประกอบการผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษในเขตพื้นที่พิเศษภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาค่ะโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาชีพควบคู่คุณธรรมและจริยธรรมนะคะโดยองคมนตรีได้บรรยายพิเศษถึงความสำคัญของโครงการและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในการพัฒนาเยาวชนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการอาชีวศึกษาให้เป็นต้นแบบและขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นอย่างยั่งยืนค่ะ
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายนะคะซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังคงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้ซึ่งหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยอีกด้วยค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภาคใต้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้โดยลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหน้าควนตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำจากจังหวัดสงขลาและกรมชลประทานค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ พร้อมทั้งถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2568และเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงระบบระบายน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงเตรียมศูนย์อพยพเครื่องจักรและระบบแจ้งเตือนประชาชนให้พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้านกรมชลประทานรายงานว่าคลองระบายน้ำร.1หรือว่าคลองภูมินาถดำริเป็นโครงสร้างสำคัญในการรับน้ำจากลุ่มน้ำอู่ตะเภาและระบายน้ำลงสู่ทะเลแต่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปลายปี2568ทั้งจากการกัดเซาะฐานรากและความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตจึงเร่งดำเนินการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของคลองรวมถึงปรับปรุงถนนเลียบคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถกลับมาระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพก่อนเข้าสู่ฤดูฝนภาคใต้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเร่งขุดลอกคลองสายสำคัญและพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาค่ะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำและลดความเสี่ยงจากน้ำหลากในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีการพยากรณ์และระบบ Machine Learning มาประยุกต์ใช้ในการประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและตัดสินใจรับมืออุทกภัยได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าแม้จะไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่รัฐบาลต้องสามารถเตรียมระบบบริหารจัดการให้มีความพร้อมและแข็งแรงที่สุดโดยการแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ไขเฉพาะหน้าแต่ต้องวางระบบวางแผนระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่เศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาค่ะภายหลังจากภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะนายกรัฐมนตรีได้ไปพบปะประชาชนชาวสงขลาที่มารอต้อนรับก่อนที่จะเดินทางไปยังโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่เพื่อเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้าง2โครงการค่ะได้แก่โครงการสะพานยุทธศาสตร์สำคัญของภาคใต้ได้แก่โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะเชื่อมจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในส่วนที่ยังเป็นจุดขาดหายและช่วยลดข้อจำกัดในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะกำชับผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสรักษามาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมและส่งมอบงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้โครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้ง2แห่งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของภาคใต้ให้มีความทันสมัยเชื่อมโยงและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะนางสุดฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์เฉาแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สารกลางจังหวัดชัยนาทเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยมีนายวีรภัยแพร่งสุวรรณให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ค่ะในการนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยเน้นย้ำการทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนในปัจจุบันรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับ ับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสในการติดตามการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะคะซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลข่าวสารของภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือค่ะ
0: จังหวัดอ่างทองระดมจิตอาสาภาครัฐและประชาชนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญนะคะมุ่งสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดค่ะนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยปลัดจังหวัดอ่างทองนายอำเภอวิเศษชัยชาญรองนายกเทศมนตรีตำบลบางจักหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาภาคประชาชนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการผู้ว่าพาเก็บขยะอ่างทองเมืองสะอาดน่าอยู่น่ายนประชาชนมีส่วนร่วมประจำปี2569ที่บริเวณเทศบาลตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าบริเวณข้างทางและเก็บขยะโดยรอบพื้นที่เทศบาลตำบลบางจักเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดให้กับชุมชนค่ะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากบริเวณบ้านและชุมชนของตนเองก่อนอย่างสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้การร่วมกันดูแลพื้นที่สาธารณะยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดอ่างทองและส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างวัด400นะคะอนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชูและแม่น้ำน้อยค่ะสำหรับโครงการผู้ว่าพาเก็บขยะอ่างทองเมืองน่าอยู่น่ายนประชาชนมีส่วนร่วมมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่สาธารณะสร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเมืองอ่างทองให้น่าอยู่ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
1: วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดเช้าที่ไม่ได้มีดีแค่ของกินของใช้แต่ยังเต็มไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายและลงตัวที่นี่คือตลาดเช้าบ้านมะขามตลาดชุมชนที่อยู่คู่ผู้คนมานับร้อยปีและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครติดตามจากรายงานค่ะ

0: เช้าตรู่ที่ตลาดเช้าบ้านมะขามสถานที่แห่งนี้เริ่มคึกคักตั้งแต่แสงแดดยังไม่ร้อนของกินของใช้ทยอยออกมาวางเรียงรายหน้าร้านขณะที่ลูกค้าขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจับจ่ายกันแบบง่ายๆเรียกได้ว่าจอดปุ๊บซื้อปั๊บ
1: จุดที่เรายืนอยู่นี้นะฮะก็คือตลาดบ้านมะขามอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับตั้งอยู่ใกล้ๆถนนสายเอเชียหมายเลข32นี่เองเลี้ยวเข้ามาประมาณสัก200เมตรนะครับจุดเด่นของตลาดแห่งนี้เป็นตลาดพหุวัฒนธรรมคือมีทั้งสินค้าอาหารฮาลาลแล้วก็สินค้าทั่วไปที่จับจ่ายใช้สอยได้นะครับที่สำคัญเนี่ยตลาดแห่งนี้มีมาอย่างยาวนานมากก็คู่กับที่ว่าการอำเภอหลังเก่าประมาณร้อยกว่าปีทีเดียวแลนด์มาร์คสำคัญเนี่ยนอกจากอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแพที่พักแล้วอยู่ใกล้วัดมะขามนะครับซึ่งเป็นวัดโบราณมากมีต้นสักขนาดใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเลยแล้วก็ยังมีสองมัสยิดนะฮะซึ่งมัสยิดทั้งสองแห่งเนี่ยก็อยู่กับพื้นที่เนี่ยหลายร้อยปีทีเดียว
0: ภาพการจอดรถซื้อของถึงหน้าร้านกลายเป็นวิถีที่เห็นจนคุ้นตาสะท้อนถึงความเรียบง่ายและความสะดวกของตลาดชุมชนแห่งนี้นอกจากวิถีที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือของกินของใช้ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายของดีราคาเข้าถึงง่ายจึงยังตอบโจทย์คนในชุมชนนี้ได้ทุกเช้า
1: แต่สมัยก่อนจริงๆเนี่ยต้องขอบอกว่าตลาดแห่งนี้จะคึกคักมากเพราะที่ว่าการอำเภอก็อยู่ที่นี่ชุมชนก็อยู่ที่นี่ก็จะมีการซื้อขายของยามเช้าเป็นตลาดกลางแห่งเดียวของพื้นที่อำเภอเลยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยต้องนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้และยังไม่มีการก่อสร้างสะพานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะถือว่ามีการจับจ่ายใช้สอยอย่างมากในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการสัญจรทางน้ำลดบทบาทลงเพิ่มการสัญจรทางบกแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะณตลาดแห่งนี้เรายังเห็นสินค้าที่เป็นสินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรง
0: มากกว่าสินค้าคือผู้คนเพราะที่นี่มีทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมใช้ชีวิตทำมาหากินและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติต่างศาสนาแต่ไม่ต่างน้ำใจนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของตลาดเช้าบ้านมะขาม
1: ตลาดนี้เปิดตั้งแต่ประมาณช่วงตีห้าถึงแปดโมงเช้าที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยท่านสามารถเลี้ยวเข้ามาใช้เวลาไม่ถึง5นาทีจากถนนสายเอเชียนะครับรวมการจอดรถด้วยเนี่ยท่านก็จะได้พบกับบรรยากาศตลาดพหุวัฒนธรรมมีอาหารฮาลาลมีสินค้าทั่วไปและราคาไม่แพงเลยท่านจะได้เห็นขนมข้าวต้ม10บาทปลาดุกย่างเมื่อกี้เราเห็นนะฮะตัวละ30บาทก็ยังมีแล้วก็ยังมีสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่จะไปประกอบอาหารเพิ่มเติมนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีแพที่พักริมแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถพักได้ครับ
0: เสน่ห์ของตลาดแห่งนี้จะชัดเจนที่สุดตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าไปจนถึง9โมงเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ตลาดนั้นมีชีวิตและวิถีชุมชนปรากฏให้เห็นอย่างเต็มที่ตลาดร้อยปีแห่งนี้จึงไม่ได้เก็บเพียงเรื่องราวของวันๆแต่ยังส่งต่อวิถีเรียบง่ายจากเช้าหนึ่งไปสู่อีกเช้าหนึ่งและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้จึงยังคงมีชีวิตจนถึงปัจจุบัน NBT ภาคกลางรายงาน
2: ขอบคุณ NBT ภาคกลางค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าก็ไปติดตามนะคะการเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: ราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโลกออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: คณะนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะนักเรียนสาขาวิชาไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์บริเวณชั้น1ถนนกาญจนบุรีอู่ทองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ประชาสัมพันธ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชประวัติพระราชกรณียกิจตลอดจนพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงครอบคลุมพื้นที่16จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตกเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีอย่างเหมาะสมค่ะโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะ
2: รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้รู้เรื่องของพระองค์นะครับว่ามันมียังไงมันเป็นยังไงบ้างครับก็ผมรู้สึกว่ามีความรู้ขึ้นครับรู้สึกดีครับว่าว่าชุดมันมายังไงว่ามันเป็นยังไงครับครับ
3: ครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาชมครับแล้วก็รู้สึกว่าพระองค์ได้ทําอะไรหลายอย่างมากเลยครับให้แบบว่าคนไทยเราได้รู้มากขึ้นแล้วก็พระองค์ยังชอบในเพชรพลอยของเมืองการบ้านเราก็ยินดีมากครับที่ได้มาครับ

0: ก็ครั้งหน้าเดี๋ยวผมมาใหม่ผมจะชวนเพื่อนๆพี่น้องครอบครัวมาด้วยครับ
1: นักเรียนนักศึกษาที่มาวันนี้ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.เป็นส่วนหนึ่งเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีที่ได้รับโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับนิทรรศการซึ่งนิทรรศการของพระพันปีหลวงนะครับพระแม่พันปีของปวงชนชาวไทยและก็สิ่งที่ผมระลึกถึงเสมอก็คือการที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาที่อำเภอบ่อพลอยนะครับได้มอบวิชาชีพให้กับชาวอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีในเรื่องของอัญมณีครับผม
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อให้การจัดสรรน้ำมีประสิทธิภาพนะคะรองรับทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนค่ะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำพลเทพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองชัยนาทนะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนโดยมีหน่วยงานด้านชลประทานและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมลงพื้นที่ค่ะพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับระบบกระจายน้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนสำหรับประตูระบายน้ำพลเทพถือเป็นจุดสำคัญในการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีเพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะรวมถึงกระจายน้ำเข้าสู่โครงการชลประทานและคลองส่งน้ำสายหลักต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยโดยสามารถบริหารจัดการและตัดยอดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูน้ำหลากช่วยลดปริมาณน้ำและบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะ
3: จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจนายจ้างและผู้เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก่อนมีผลบังคับใช้1ตุลาคม2569ค่ะนางพันนิพาปิยมปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยมีนางปภาพรนินพัฒน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายจ้างและตัวแทนนายจ้างเจ้าหน้าที่บัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานจำนวนกว่า300คนเข้าร่วมที่หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธีหรือเจ้าคุณปัญญาโรงเรียนวิสุทธิรังสีจังหวัดกาญจนบุรีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ลูกจ้างในกรณีออกจากงานหรือเสียชีวิตรวมถึงเป็นกลไกในการช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างและไม่ได้รับเงินตามสิทธิ์โดยมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้แก่ลูกจ้างและครอบครัวสำหรับการประชุมครั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งให้ความรู้แก่นายจ้างและตัวแทนนายจ้างเกี่ยวกับหน้าที่และขั้นตอนการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะโดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างการบรรยายเกี่ยวกับระบบการส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและการบรรยายการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีภัยด้วยตนเองและการจัดทำรายงานค่ะ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้การต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะพร้อมผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งบูรณาการยุทธศาสตร์และนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ค่ะ

0: ที่เดอะเกรซอัมพวารีสอร์ทตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติกล่าวต้อนรับดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมคณะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการยุทธศาสตร์และนโยบายสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกการแพทย์พื้นบ้านและเศรษฐกิจสุขภาพประจำปีงบประมาณ2570นะคะให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้บรรยายสรุปข้อมูลสำคัญของจังหวัดอาทิประวัติศาสตร์เมืองแม่กลองข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่นะคะด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสังคมและความมั่นคงรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามระยะ5ปีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานอย่างสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จริงค่ะ
1: ช่วงนี้มาติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายมูลนิธินภาในพระดำริค่ะ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคง

0: ามก็เปิดมหกรรมอาหารพื้นถิ่น36ตำบลด้วยค่ะพักครู่เดียว
1: ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: ค่ะไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอร่อยวันนี้นะคะจะพาไปชี้พิกัดร้านครัวชุมแพค่ะร้านอาหารที่ขายอาหารอีสานเป็นหลักนะคะมีอาหารป่าก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมทวนติดถนนสายอู่ทองสุพรรณบุรีนะคะอาหารอร่อยราคาดีค่ะเริ่มต้นที่50 บาทเท่านั้นไปชมกันเลยค่ะ

0: พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านครัวชุมแพค่ะร้านนี้นะคะเขาบอกว่าอาหารเด็ดราคาดีจะน่าสนใจขนาดไหนไปข้างในจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: แหมแม่ค้าสวยด้วยครัวชุมแพขายอะไรเอ่ย
1: ขายอาหารอีสานเป็นหลักนะคะแล้วก็มีอาหารป่าแล้วก็ส้มตำก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีทุกอย่างที่อยากกินแล้วค่ะ
0: ร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่อำเภอพนมทวนค่ะ
0: เส้นไหนไป
1: เส้นที่จะไปสุพรรณเนาะเส้นสีทองค่ะติดถนนใหญ่เลยค่ะ
0: ค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เขาบอกว่าอาหารอร่อยและแถมราคาดีดีจริงไหมคะ
1: ดีจริงค่ะเริ่มต้นที่50บาทข้าวเปล่า10บาทเองค่ะข้าวหอมมะลิอย่างดี
0: อะไรเด็ดสุด
1: เด็ดทุกอย่างค่ะ
0: เด็ดทุกอย่างต้องมาลองชิมนะคะที่สำคัญเขาบอกว่ามี
1: คนละครึ่ง
0: ไทยช่วยไทย
1: ช่วยไทย
0: เป็นยังไงบ้างตั้งแต่
1: มีทุกฤดูแล้วค่ะก็ยอดเพิ่มขึ้นนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งนะคะ
0: ลูกค้าเยอะด้วย
1: เยอะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันดีกว่าค่ะแล้วใครสนใจมาได้นะจ๊ะตอนนี้ครัวชุมแพจ้า
1: ขนมทวนนะคะ
0: อันนี้ส้มตำใช่ไหมนี่ดีกว่ามาดูในครกดีกว่า นี่กำลังตำอันนี้ตำอะไรเอ่ย
2: ตำป
0: ู
2: หอยดอง
0: ตำปูหอยดองมาเมนูเด็ด
1: คนตำก็สวย
0: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมหน่อยนะเดี๋ยวนะนี่อยู่ในครกนี่เป็นไงล่ะแหมนี่นะคะส้มตำนะไปที่ไปต่อเราไปตรงไหนกันดีบุกครัวบุกครัว
1: ครัวทอด
0: ตรงนี้กำลังทำอะไรเอ่ย
1: ครัวทอดค่ะทอดอะไรจ๊ะ
2: 3ช
0: ั้
2: นทอดน
0: ้
2: ำปลา
0: 3ชั้นทอดน้ำปลาค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ต่อด้วยไก่ทอดเกลือ
0: ไก่ทอดเกลือนี่ลงแล้วจ้า
1: สี่เตายังไม่ทันเลยจ้ะ
0: มีสี่เตานะคะ
1: เมนูอะไรต่อไปคะ
2: ก
1: ะ
2: เพราเส
0: ือ
2: ค่ะ
0: กะเพราเสือไปดูที่จับเสือมาทั้งตัว
3: กะเพราเส
1: ืออาหารพร้อม
0: มาจ้าปักหมุด

0: ร้านอร่อยนะคะที่นี่เลยค่ะครัวชุมแพนะคะ
1: อย่าลืมนะเด็ดมาก
0: มาได้ที่นี่จ้ะ
2: ไทยช่วยไทยมันดีค่ะเวลาไปซื้อจ่ายอะไรช่วยประหยัดได้เยอะเลยค่ะเราจ่ายออกแค่ 40% เขาออกให้ 60% ค่ะอยากให้มีต่อไปอีกเยอะๆค่ะ
3: ไทยช่วยไทยนะคะมีช่วยได้เยอะเลยค่ะประหยัดซื้อของง่ายขึ้นค่ะร้านค้าก็มีทุกที่ค่ะไปไหนก็สแกนได้ค่ะอยากให้มีต่อนะคะ
2: ใช้ไทยช่วยไทยอยากให้มีอีกเรื่อยๆค่ะ
4: ช่วยประหย
2: ัดไปได้เยอะเลยค่ะ
4: ซื้อของกินได้มากขึ้น
5: ใครทำใครใจดีมีต้องคู่เพลงยังต้องขึ้นไปหากใครไม่ช่วยใครก็แล้วใครจะมาช่วยเรา
6: วันนี้เข้าเดือนใหม่แล้วนะคะ1กันยายนก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยกันด้วยนะคะอยู่เมืองการก็ไปเช็คอินกันได้นะที่ครัวชุมแพนะคะ
7: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปกันที่จังหวัดนครปฐมสโมสรฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดจัดงานเปิดตัวสโมสรและทีมฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดประจำฤดูกาล 2026/27 ภายใต้แนวคิด Awaken the Tiger ปลุกพลังเสือป่าพร้อมประกาศความพร้อมเดินหน้าสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาลใหม่ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมสโมสรฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดโดยดร.ภานุวัฒน์สะสมทรัพย์ประธานสโมสรและรองประธานสโมสรได้จัดงานเปิดตัวสโมสรและทีมฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดประจำฤดูกาล 2026/27 โดยมีนายจิรวัฒน์สะสมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้กำลังใจกับทีมขุนพลนักกีฬาพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมและกรรมการผู้จัดการบริษัทฟุตบอลทองคำจำกัดฮัมมิลตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวและสร้างการมีส่วนร่วมกับแฟนคลับรวมถึงประชาชนชาวนครปฐมด้วยนะคะก่อนเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยลีก2รายการ BYD Seal Fight League 2ฤดูกาล 2026/27 ซึ่งมีกำหนดเปิดฤดูกาลในวันที่5กันยายน2569นี้นะคะสำหรับสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดเดินหน้าสร้างทีมฤดูกาล 2026/27 ภายใต้แบรนด์ฮัมเมลพร้อมเปิดตัวนักกีฬาและชุดแข่งขันใหม่อย่างเป็นทางการค่ะภายใต้แนวคิด Awaken the Tiger ปลุกพลังเสือป่าสื่อถึงความมุ่งมั่นในการไล่ล่าทุกแต้มทุกชัยชนะและมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จโดยมีโค้ชธงธงชัยสุกีโกขออภัยค่ะสุโกกีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนภายในงานมีการจำหน่ายเสื้อแข่งขันและของที่ระลึกพร้อมกิจกรรมร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลจากสโมสรและผู้สนับสนุนสร้างความคึกคักและการมีส่วนร่วมของแฟนบอลก่อนที่ทีมจะลงสนามแข่งขันไทยลีก2ฤดูกาล 2026/27 พร้อมเชิญชวนแฟนบอลชาวนครปฐมร่วมส่งกำลังใจและเป็นพลังให้ทัพเสือป่าเดินหน้าสู่ความสำเร็จในฤดูกาลใหม่ด้วยค่ะ
6: จังหวัดสมุทรสงครามประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม2569มอบประกาศเกียรติบัตรและแนะนำหัวหน้าส่วนราชการใหม่ค่ะนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือนสิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามค่ะโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนะคะได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2569จำนวน2รายมอบรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแผนพัฒนาตำบลดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน3รางวัลรวมถึงมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดการออกแบบโลโก้และมาสคอตการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42แม่กองเกมส์และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8เมืองสามน้ำเกมส์ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จากนั้นมีการรับชมสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดในรอบเดือนสิงหาคมก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการในจังหวัดต่อไปค่ะ
7: จังหวัดสมุทรสงครามจัดมหกรรมอาหารพื้นถิ่น

0: 36ตำบลรวมของดีอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นเดินหน้าสู่ Gastronomy City ค่ะนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารพื้นถิ่น36ตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม Gastronomy City ณวัดปากน้ำตำบลแควอ้อมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีดร.อุษาเทียนทองประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาสังคมผู้นำชุมชนผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าจังหวัดมีความโดดเด่นด้านทรัพยากรและอาหารพื้นถิ่นจากระบบนิเวศ3น้ำได้แก่น้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มทำให้มีวัตถุดิบอาหารที่หลากหลายโดยแต่ละเมนูสะท้อนถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมสายน้ำฤดูกาลและวิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้นำอาหารพื้นถิ่นจาก36ตำบลมารวมไว้ในพื้นที่เดียวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองพร้อมเรียนรู้เรื่องราวและที่มาของอาหารของแต่ละเมนูนะคะซึ่งถือเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่บ้านอีต่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสถานที่ที่มีเรื่องราวของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ค่ะที่ร่วมกันสืบสานวิถีชีวิตและภูมิปัญญาผ่านอาหารดนตรีและการแต่งกายนะคะจนกลายเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าและรายได้ให้กับชุมชนติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ่ามกลางขุนเขาและสายหมอกของบ้านอีต่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความงดงามไม่ได้มีเพียงธรรมชาติหากแต่ยังซ่อนอยู่ในรากเหง้าของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งกะเหรี่ยงมอญพม่าเนปาลและไทยที่ต่างนำพาวิถีชีวิตภาษาวัฒนธรรมอาหารและเสียงดนตรีมาล้อมรวมจนกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของบ้านอีต่อง
1: พื้นที่อีต่องเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงแล้วคนก็จะรู้จักในนามท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับนอกจากคนจะเข้าใจถึงในเรื่องการท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายเชื้อชาตินะครับรวมถึงอาหารที่เป็นแต่ละเชื้อชาตินะครับได้มารวมกันนะครับอาหารต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะรับประทานก็ยังนึกถึงแต่รสชาติแต่ถ้าเราได้นึกถึงว่ากินไอมันมีมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจากวัตถุดิบในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสร้างเป็นสตอรี่สร้างเรื่องราวนะ
0: จากรากทางภูมิปัญญาสู่รสชาติของอาหารนี่เป็นหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สร้างความทรงจำให้แก่ผู้มาเยือนแกงฮังเลพม่าเมนูที่หอมกลิ่นเครื่องเทศและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมหรือจะยำใบชาที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยใบชาหมักผสมผสานกับความจัดจ้านของเครื่องเคียงหลากหลายชนิดไม่ควรพลาดกับแกงหน่อไม้กะเหรี่ยงขนมจีนมอญเมนูที่สะท้อนวิถีการพึ่งพาธรรมชาติได้อย่างลงตัวและปิดท้ายกับข้าวหุงขมิ้นสีเหลืองทองหอมกรุ่นคลุกด้วยมะพร้าวที่มีรสชาติอร่อยโดนใจทุกจานจึงไม่ได้มีเพียงรสชาติแต่มีเรื่องราวของวิถีชีวิตที่ครบรสจนไม่รู้ลืม
2: จากรากสู่รสสืบสานกลุ่มชาติพันธุ์บ้านอีต่องที่ปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนี้นะคะแนวคิดก็คือว่าเราใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะในการที่โดยแล้วก็ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เขาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์หรือชุมชนเนี่ยได้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของชุมชนเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตเขาการแต่งกายแล้วก็วิถีชีวิตประเพณีความเป็นอยู่มาจัดให้มันเด่นชัดมากขึ้นแสดงถึงวิถีที่เขาไม่โดยที่ไม่ลดคุณค่าความเป็นตัวตนนะคะแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเขา
0: อีกหนึ่งเสน่ห์ที่เป็นดั่งซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านอีต่องคือการแสดงดนตรีและการแต่งกายของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นภาษาทางวัฒนธรรมที่ใช้บอกเล่าตัวตนความเชื่อและวิถีชีวิตได้อย่างลงตัวค่ะ
3: สำหรับการต่อยอดทางวัฒนธรรมนะครับเราก็จะต้องพึ่งพาทางช่องทางต่างๆนะครับมันจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆรวมถึงการช่วยกันสืบสานสืบทอดต่อยอดด้วยในเรื่องของวัฒนธรรมชาติพันธุ์นะครับกลุ่มแกนนำรุ่นใหม่ๆที่พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับวัฒนธรรมประเพณีทุกมิติเลยก็ท้ายที่สุดนะครับหมู่บ้านอีต่องนะครับชุมชนขนาดเล็กก็พร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านมาสัมผัสอากาศเย็นเด่นในตำนานเมืองแร่อีต่องนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นชุมชนเล็กๆนะครับแต่น้ำใจของพวกเรานะครับใหญ่มากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วก็รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่พวกเราสืบทอดกันมาแต่ช้านานนะครับ
0: จากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานวันนี้กำลังถูกส่งต่อให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนจากอาหารชาติพันธุ์สู่เมนูซิกเนเจอร์จากเสียงดนตรีและภาษาสู่เรื่องราวที่ชวนให้จดจำจากการแต่งกายสู่การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้คนเพราะเสน่ห์ของบ้านอีต่องไม่ได้มีเพียงธรรมชาติที่รอให้ผู้คนมาเยือนแต่คือรากของวัฒนธรรมสู่รสของอาหารสู่โอกาสในการสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางค่ะ
4: ไปต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพัฒนา Provincial Data Dashboard หรือ PDD เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญรอบด้านค่ะ นายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดแปะบูรณาการครั้งที่2ทับ2569ณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาการใช้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่ค่ะโดยที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานตาม Action Plan และผลลัพธ์หลักหรือ OKRS ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดโดยเฉพาะด้านคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ยังติดตามการพัฒนาและการนำ Provincial Data Dashboard หรือ PDD มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีชุดข้อมูลสำคัญทั้งด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติการท่องเที่ยวการเกษตรสังคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะข้อมูลด้านอุทกภัยซึ่งสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์เตรียมความพร้อมและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานรวมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารจังหวัดได้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ
5: จังหวัดสมุทรสงครามจัดงานมหกรรมแม่กลองการันตีสินค้าดีมีมาตรฐาน Gastronomy City นะคะยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพและอัตลักษณ์ค่ะนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแม่กลองการันตีสินค้าดีมีมาตรฐาน Gastronomy City ภายใต้โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและมหกรรมแม่กลองการันตี From Local to Global สินค้าดีมาตรฐานจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ2569โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามเทศบาลเมืองสมุทรสงครามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกลุ่ม YEC สมุทรสงครามและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะดำเนินงานภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมและการจัดการความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนะคะทั้งเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้าสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสำคัญของจังหวัดด้วยค่ะและยังสอดรับกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารหรือ Gastronomy City ค่ะ
4: ทั้งหมดนี้คือรายการสนามข่าวท้องถิ่นวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: อ้าวลุงลุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดีของทุกคน
4: น้องโอมมานี่มาลูกมาไปเล่นตามป่าทำไมลูก
5: ยุงลายบ้านเรามันเยอะลูก
6: ฮะยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
7: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
6: ง่ายดีเดียวค่ะแค่เราหยอดทรายอะเบดลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
8: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
9: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณ
10: เย้
11: ในรั้วมหาวิทยาลัยความคิด1โพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
12: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง
13: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไม้ไทยจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจัดตั้งกรมหม่อนไหมเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยจนถึงปัจจุบัน

เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ากรมบอลใหม่ค่ะตั้งตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในส่วนของกรมบอลใหม่นะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน25ศูนย์บอลใหม่ทั่วประเทศค่ะซึ่งจังหวัดศูนย์บอลใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเราก็เป็นหนึ่งใน25ศูนย์ค่ะซึ่งในส่วนของพระพันปีหลวงนะคะก็ได้ให้กรมบอลใหม่ค่ะดูแลรับผิดชอบงานด้านบอลใหม่ทั้งระบบค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำค่ะซึ่งก็ทำหน้าที่ในส่วนของการส่งเสริมนะคะการปลูกบอลเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะนอกจากจะปลูกบอลเลี้ยงไหมแล้วนะคะศูนย์บอลใหม่ของเรานะคะก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการสนับสนุนท่อนพันธุ์บอลค่ะส่งเสริมไข่ไหมพันธุ์ดีค่ะรวมไปถึงในส่วนของการทำในเรื่องของการเลี้ยงแล้วก็นำไปสาวเป็นเส้นไหมค่ะรวมถึงในเรื่องของการฟอกย้อมสีซึ่งในปัจจุบันนะคะเราก็ให้เกษตรกรนะคะฟอกย้อมสีธรรมชาติในพื้นถิ่นของเขาเรียกว่าสีธรรมชาติพื้นถิ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของการทอผ้าค่ะแล้วก็รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมอญไหมค่ะพระองค์ท่านนะคะก็คือได้เสด็จพระราชดำเนินตามนายหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะไปยังถิ่นทุรกันดาร นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการปลูกมอญเลี้ยงไหมนะคะมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมการปลูกมอญเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปี2513ค่ะแล้วก็พระองค์ท่านนะคะก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะแล้วก็พระองค์ท่านได้สืบสานในเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าซึ่งเป็นอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะถ่ายทอดสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็พระองค์ท่านได้จัดตั้งกรมหม่อนไหมนะคะเพื่อให้ดูแลงานหม่อนไหมทั้งระบบค่ะ

ถ้าพูดถึงในส่วนของศูนย์วันใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็คือจัดตั้งเมื่อปี2532ค่ะซึ่งเกิดจากที่เกษตรกรนะคะก็ได้ร้องขอให้รัฐบาลนะคะจัดตั้งงานเพื่อส่งเสริมอาชีพงานด้านหม่อนไหมค่ะในพื้นที่จังหวัดตากค่ะแล้วก็ในปีพ.ศ. 2533ค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้ตั้งในส่วนของสถานีทดลองหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตากค่ะในส่วนของศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็รับผิดชอบอยู่4จังหวัดด้วยกันค่ะก็มีจังหวัดตากค่ะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

0: ในส่วนของศูนย์พันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะโดยการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง4จังหวัดนะคะแล้วก็มีการนำไข่ไหมไปให้กับเกษตรกรค่ะแล้วก็ส่งเสริมการสาวเส้นไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะการฟอกย้อมการทอผ้ารวมไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมโครงการพระราชดำริค่ะซึ่งจังหวัดตากของเรานะคะก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จที่อำเภอพบพระจำนวน8ครั้งค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็มีพระราชดำริแล้วก็พระราชทานเงินให้กับเกษตรกรนะคะเพื่อทำในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเกษตรกรก็ยังดำรงอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ค่ะที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเงินแล้วก็ทำให้เกิดอาชีพเกิดรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะนอกจากอำเภอพบพระแล้วนะคะในส่วนของศูนย์พันธุ์ใหม่เราก็ยังมีโครงการศิลปาชีพที่อำเภออุ้งผางค่ะจังหวัดตากนะคะซึ่งก็จะเป็นศิลปาชีพมะโอโกะค่ะนอกจากโครงการพระราชดำริด้านศิลปาชีพแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของโครงการพระราชดำริอื่นๆก็อย่างเช่นที่โครงการหลวงเรือตอค่ะซึ่งศูนย์มันใหม่เรานะคะก็ได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่บริเวณโครงการหลวงเลอตอค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ห่างไกลในชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อยประสบปัญหาความยากจนจึงทรงตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่ประสบนิกรสนับสนุนอาชีพด้านหัตถกรรมไหมลวดลายต่างๆมาตั้งแต่ปี2513จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
2: คือจะได้ล้าจากความรู้จากหมู่สูงหมู่ไม้เขาจะมาสงย่องสีธรรมชาติแล้วก็เอาเส้นใยไหมมาให้ทอคู่กับใยกัญชง
3: เป็นสมาชิกปะผ้าชาวเขาให้ไม่หลวมนับเป็นสมาชิกทอผ้าใยกัญชงด้วยค่ะเป็นสมาชิกมา30กว่าปีแล้วเป็น34ปีแล้วค่ะคือที่นี้เราทอผ้าอยู่ก็มีศิลปะอาชีพเขามาส่งเสริมเราไม่หลวงเขามาส่งเสริมเราแล้วก็เราทอมาก็มีกลุ่มปลูกหม่องเลี้ยงไหมมาส่งเสริมเราให้เราย้งสีธรรมชาติเป็นสีแดงเป็นสีเขียวอย่างนี้มาทอผ้าใยกัญชงค่ะ
4: ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาในตรงนี้นะคะถึงจะได้เข้ามาเพียงแค่นิดหน่อยก็ยังดีค่ะเราภูมิใจเราอยากเข้ามาตั้งแต่นานแล้วแต่ไม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าเราแต่ก่อนเราไม่ไ

0: ได้เลี้ยงไหมไม่ได้ทําไหมเนาะเพราะพันปีท่านตรงงานใหม่ใช่ไหมคะพอดีศูนย์มอนใหม่เห็นแม่ทอผ้าเนาะทอประจำก็เลยเข้าไปสนับสนุนกันเลี้ยงไหมค่ะแล้วก็เลี้ยงไหมแล้วก็ทําเส้นไหมค่ะ
1: พระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และการสืบสานภูมิปัญญาการผูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมไทยให้คงเป็นเอกลักษณ์ของชาติและช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้รวมหน่วยงานที่มีภารกิจด้านหม่อนไหมจากกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นหน่วยงานเดียวกันและขอพระราชทานชื่อว่าสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและบริหารจัดการด้านหม่อนไหมให้เป็นไปอย่างครบวงจร
2: จะพูดถึงจุดเด่นของศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็ศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเราก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการส่งเสริมงานโครงการพระราชดำริค่ะซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะมีทั้งส่งเสริมในเรื่องของโครงการศิลปาชีพนะคะส่งเสริมในเรื่องของโครงการหลวงบนพื้นที่สูงนะคะรวมไปถึงในส่วนของโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโครงการกำลังใจนะคะแล้วก็คืนคนดีสู่สังคมค่ะซึ่งโครงการที่กล่าวมานี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่พระบรมวงศานุวงศ์นะคะได้พระราชทานโครงการนี้เพื่อที่จะทำให้ศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติของเรานี้นะคะได้ไปสืบสานงานของพระองค์ท่านเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ผู้ที่ด้อยโอกาสค่ะมีอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะของศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเราก็คือมีการส่งเสริมในเรื่องของชาติพันธุ์ค่ะเพราะว่าจังหวัดตากของเรานะคะก็มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ค่ะซึ่งก็มีทั้งชนเผ่ากะเหรี่ยงชนเผ่าม้งค่ะซึ่งผ้าที่ได้อะค่ะก็คือจะมีความแตกต่างกันค่ะแล้วก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าการทอด้วยกี่เอวค่ะซึ่งในอดีตค่ะก็คือเกษตรกรนะคะเขาก็จะใช้เส้นฝ้ายหรือว่าเส้นใยประดิษฐ์นะคะในปัจจุบันนะคะในส่วนของศูนย์ใหม่เฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะก็ได้เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของนำเส้นไหมนะคะเข้าไปผสมกับเส้นใยที่เกษตรกรทำอยู่นะคะก็เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าด้วยค่ะแล้วก็เราก็พยายามให้เกษตรกรนะคะก็คือทอผ้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อได้รับตรานุบยุงพระราชทานค่ะซึ่งก็เป็นตรานุบยุงที่พระราชทานที่พระพันปีหลวงเราได้มอบให้กับกรมหม่อนไหมเพื่อที่จะรับรองผ้าที่มีคุณภาพมาตรฐานค่ะแล้วก็เป็นผ้าที่ผลิตแล้วก็ใช้ในประเทศไทยนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะเผยแพร่ไปยังต่างประเทศได้ค่ะ

0: จากภูมิปัญญาที่มาจากปู่ย่าแล้วก็ที่มีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีหน่วยงานไปส่งเสริมไปอะไรนี้ก็ดีอะค่ะ
1: เป็นชิ้นงานที่สวยกว่าที่เป็นใหญ่กันชงทั้งหมดเนาะเป็นผ้าไหมนี่คือจะสวยกว่าเส้นใยไหมจะนุ่งจะสวยกว่าค่ะผ้าไหมที่เราอยู่นี่คือเราจะทอเป็นผ้าพันคอเนาะแล้วก็ผ้าคงไหลนี่นึงคือจะสวยค่ะสวยกว่าที่เป็นผ้าใยกันชงนี่คือก็สวยเหมือนกันแต่ผ้าแข็งถ้าเป็นผ้าไหมนี่ทอใยกันชงนี่คืออาจจะขายดีกว่าเนาะคือเราต้องทอตลอดคือเราจะปลูกเยอะมากแล้วก็

เราจะล่อให้คนอื่นเขาเอาไปต่อเนาะผู้สูงอายุเอาไปต่อแล้วก็เขาต่อได้เท่าไหร่เราก็ปังแล้วทอต่อได้เท่าไหร่เราปังแล้วทอคือจะทอตลอดปีไม่มีวันที่ขาดไม่มีวันที่จะอยู่คือจะทอตลอดคือทุกคนจะมาหลวงทอก็มีเยอะขึ้นแต่ทุกวันนี้ก็มีบริษัทที่เขามาลาดซื้อก็ครั้งนึงเขาก็ลาดประมาณ700 800มงอย่างนี้คือจะเยอะขึ้นเราต้องรีดทอแล้วก็ต้องทอจริงๆจะได้แบบนั้น

0: ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งป้าลีก็ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดกับพระองค์ท่านก็คือตรงนั้นเราไม่รู้ว่ายายกัญชงนี่เราก็ทางมาตั้งแต่อายุ13ปีแล้วเนาะแล้วก็ตรงที่เราไปเข้าเฝ้าจังไม่ค่อยได้แต่ประมาณอายุ20กว่าปีค่ะแล้วก็ได้เอาผ้ากัญชงชิ้นหนึ่งปาดลายชอขอแล้วก็ไปถวายให้ท่านแล้วก็เราก็ไม่เก่งอ่ะเนาะไม่ได้เรียนหนังสือก็พูดไม่เก่งแล้วก็ไปได้เข้าฟอก็ยิ่งรู้สึกว่าเกรงๆกลัวๆอะไรเนาะแล้วก็แม่หลวงของเราอะสง่างามมากเลยแล้วก็นั่งใกล้เชี่ยเขาแม่หลวงถามว่าย้ายมาจากไหนย้ายมาจากองผางค่ะแม่หลวงก็ถามว่าพี่องผางชังมากใช่ไหมตอนนั้นป้าลียังไม่รู้ว่าครั้งที่ว่าชังนี่คืออะไรก็เลยตอบท่านไม่ได้ แล้วก็ท่านถามว่านี่ผ้าชิ้นนี้ผ้าอะไรป้าลีก็บอกว่าผ้าใยกัญชงท่านก็บอกว่าผ้าใยกัญชงสวยมากเลยนะกลับไปแล้วทอเยอะๆแล้วก็ปัดลายชาวเขาส่งให้แม่ตลอดได้ไหมท่านผู้เหม่นี้ก็ตอบว่าค่ะได้ค่ะก็ตอบได้แค่นี้อะค่ะก็หลังจากนั่งมาก็คือปัททางกงเนาะพี่หมออ่ะเขาเป็นหัวหน้าศิลปะเขาเป็นหัวหน้าที่ทุกคนปั่นลายแล้วก็จะส่งไปที่เขาแล้วเขาเป็นคนตั๋วแล้วก็ส่งไปอะไรก็กลับมาก็พวกเราก็ตั้งกงทอผ้าใหญ่กันชงนี้แล้วก็จากที่เดิมนี่เราปลูกแค่สองงามสามงามทอผ้าแต่หลังจากได้รับสั่งแล้วกลับมาเราก็ปลูก1ไร่2ไร่ปัจจุบันก็ปลูกเยอะไปถึง200ไร
1: ่เรารับ6ครั้งค่ะไม่ใช่ว่าทุกครั้งเราจะไปใกล้ชิดพระองค์เนาะพระองค์ก็เดินมาแบบนี้เดินพูดจาให้ทุกคนแบบนี้ไปพักที่ศาลาทรงงานแล้วคือแต่ละคงจะเข้าไปเฝ้าที่ศาลาทรงงานคือทุกทีที่พระองค์ท่านเสด็จมานี่คือจะมาเหมือนกันหมดเลยมานี่คือจะมาเหมือนกันจะเคยกับราษฎรคนนี้คนนู้นเคยไปถึงศาลาทรงงานคือเราจะล้ามาที่สุดแต่เราพูดไม่ออกนะคือเราน้ำตาไหลน้ำตาจะไหลตลอดคือพระองค์ท่านจะสวยงามพูดจาก็ดีมากเราเห็นพระองค์ท่านเราก็น้ำตาไหลไม่มีใครสองค่ะเรารักของเราเองเลยคือเราไปเจอพระองค์ท่านแล้วเราลาพระองค์ท่านมากเลยคือทุกครั้งพระองค์ท่านเสด็จมาเราก็ลามากที่สุดถึงปัจจุบันนี้เรายังลาเหมือนเดิมทางจากไปแล้วแต่เรายังล่าเหมือนเดิมคือเราจะทอผ้าเรานึกถึงพระองค์ท่านเนาะคือเราอาจจะทอดนิดนึงแต่เรานึกถึงหน้าพระผ้าของพระองค์ท่านที่เสด็จมาเราก็ลุกขึ้นมาสู้มาทอใหม่คืออย่างนี้ทุกทีเราไม่มีวันที่จะทิ้งได้คือเราคิดว่าพระองค์ท่านละสิ่งนี้แล้วเราต้องยังไงต้องทอให้ได้เราจะทอให้ถึงวันสุดท้ายที่เราไม่มีลมหายใจอยู่ในโลกนี้เราก็คิดแบบนี้ทุกวันค่ะ
2: ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของประเทศไทยและพระเกียรติคุณอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการหม่อนไหมทั้งในและต่างประเทศประกอบกับการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเท ทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งประสบนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงพร้อมใจกันถวายพระสมัญญาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555ในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่14สิงหาคม2555
0: เราก็รู้สึกดีใจมากเลยว่าของเราอยู่ในมือเราแต่ว่าเรายังไม่มีแม่เราก็ยังไม่รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเราเจอแม่แล้วแม่สอนให้เรารู้ว่าผ้าของเราเล็กๆเช่นนี้มีค่ามากมายแล้วก็เป็นของมีค่าที่สุดที่แม่หลวงของเราทั้งชอบแล้วทั้งรับสั่งให้เราทั้งเยอะๆก็ดีใจมากเลยค่ะ
1: พระพันปีหลวงเสด็จมานี่คือจะยิ้มแล้วก็ใส่หมวดสีแดงแล้วแม่หมอจะจังทุกครั้งทุกวังทุกที่ทุกทางว่าพระพันปีหลวงเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้พูดจาแบบนี้คือดีทุกอย่าง
0: ถ้าพูดถึงแบบนี้ก็แม่ก็ไม่มีอะไรเทียบแม่ได้เลยค่ะเหมือนทุลงหายใจเลยค่ะไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่แม่หลวงของเราได้เลยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเห็นว่าเราทอเป็นเราทอทุกอย่างตามที่เขาบอกเนาะเขาเลยชึงเราไปเราก็รู้สึกดีใจแล้วเป็นภาคของใจมากที่ได้ไปทอที่ในวังทุกครั้งค่ะ
3: สงสารค่ะสงสารแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นที่เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะทั้งสองท่านค่ะค่ะแม่บอกไม่ถูกนะคะแต่รู้สึกว่ารักและก็ภูมิใจมากที่ได้เกิดมาที่แผ่นดินของท่านค่ะถ้าพูดถึงพระองค์แล้วมันก็อย่างร้องไห้ค่ะค่ะมันบอกอะไรไม่ถูกมันจะบอกว่าเป็นเหมือนพ่อแม่เราไหมมันแต่มันก็ไม่ใช่มันเหมือนเหนือพ่อแม่ของเราขึ้นไปนะคะ
4: ค่ะ
3: ก็จะทำงานตรงนี้ไปตลอดไปนะคะจนกว่าจะทำไม่ได้แล้วก็จะถ่ายทอดให้ลูกหลานต่อไปนะคะ
5: ก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าในส่วนของหนูก็คือได้อยู่กลุ่มงานถ่ายทอดงานบริการวิชาการแล้วก็เทคโนโลยีหม่อนใหม่ค่ะก็คือในส่วนของหนูจะรับผิดชอบโครงการสร้างทายาทหม่อนใหม่ในโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาทำงานตรงนี้ในยังมีเรื่องของการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตานุกยุงพระราชทานค่ะที่ก็เป็นการพัฒนาคุณภาพของการทอผ้าไหมให้มีคุณภาพค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ค่ะที่เราเข้าไปส่งเสริมเนี่ยบางกลุ่มเขายังเลี้ยงไหมแบบจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเราก็ได้เข้าไปพัฒนานำเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือว่าการผลิตหม่อนไหมให้ได้มาตรฐานเนี่ยเข้าไปพัฒนาเขาให้เขามีผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น

0: ผลผลิตที่มีปริมาณมากขึ้นค่ะ
1: ในส่วนตัวนะคะก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เข้ามาเป็นข้าราชการของกรมหม่อนไหมค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเองนะคะก็คือจะรับราชการมาก็19ปีค่ะแล้วก็ได้ตอนที่อยู่กรมหม่อนไหมนะคะก็คือเมื่อก่อนอยู่ทำงานอยู่ส่วนกลางที่กรมหม่อนไหมนะคะก็ได้รับผิดชอบในส่วนของโครงการพระราชดำริมาตลอด10ปีค่ะแล้วก็เพิ่งจะย้ายมาที่อยู่ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตากของเรานะคะได้2ปีซึ่งก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็จะพยายามสืบสานงานของพระองค์ท่านในส่วนของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็การทอผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านได้เผยแพร่ผ้าไหมไทยของเรานะคะไปอย่างทั้งในและต่างประเทศทำให้มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะส่งเสริมเกษตรกรนะคะให้เขามีอาชีพมีรายได้แล้วก็สืบสานงานของพระองค์ท่านสืบต่อไปค่ะ
0: ตั้งใจที่จะในฐานะที่เป็นนักวิชาการเกษตรนะคะก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้นักเรียนหรือว่าเกษตรกรก็ตามเนี่ยมีการพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทอผ้าการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐานต่อไปค่ะเพื่อที่จะเป็นความต้องการของตลาดค่ะแล้วก็ให้เขามีอาชีพแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงต่อไปค่ะ
2: ต่างคนต่างก็ลงไห้เนาะแม่ก็ไปเอารูดไถของพระท่านมาเกาะไว้ก็ลงไห้เลยเราเห็นเขาอยู่ในทีวีเราก็ไปเอารูดไถพระท่านมาเกาะไว้เราก็บอกว่าเขาบอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วเราก็ร้องไห้กันใหญ่อันนี้ป้าหมอจะบอกแม่ว่าถ้าหากว่าแม่ไปอยู่บนสวรรค์แต่ขอให้แม่หางมาดูพวกเราทุกคนเถอะนะคือทุกคนยังรักแม่และห่วงใยแม่คิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาค่ะ
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของประเทศไทยและพระเกียรติคุณอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการหม่อนไหมทั้งในและต่างประเทศประกอบกับการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: MPT รวมใจวันนี้วันที่1กันยายน2569วันนี้อยู่กับผมอรรถพงษ์เบิกประโคนและณรมลรอแท
1: ้
0: คุณผู้ชมครับสามารถติดตามรับชมแบบสดๆในขณะนี้นะครับอีก2ช่องทางการรับชมนะครับช่องทางแรกนะครับทาง Facebook Live MPT ภาคกลางแล้วก็อีก1ช่องทางการรับชมนะครับทางเว็บไซต์ nptcentral.com นะครับว
1: ัน
0: นี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องแรกครับ
1: สารคดีนาวาสถาปัตยกรรมสยามวันนี้นะคะเสนอตอนการร้อยผูกเชือกจอดเรือพระราชพิธีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและวิทยาการชั้นสูงที่ประสานศาสตร์แห่งวิศวกรรมการเดินเรือโบราณเข้ากับระเบียบวินัยอันเคร่งครัดเชิญรับชมค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นาวาสถาปัตยกรรมสยามสารคดีที่นำเสนอภูมิปัญญาศิลปกรรมและหัวใจของผู้คนที่ร่วมกันสืบสานมรดกแห่งสยามครับจากตอนที่แล้วที่เราได้นำพาทุกท่านให้ไปชมการถักเชือกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้วยฝีมือของช่างผู้มีความชำนาญและประสบการณ์วันนี้เชือกที่ถักทอเหล่านั้นยังไม่ได้หมดหน้าที่แค่นั้นครับยังได้มาทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในการจัดรูปขบวนเรือด้วยจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ

0: วันนี้เราอยู่กับหัวหน้าแผนกเรือราชพิธีที่ได้นำเชือกที่มีการถักทอเสร็จแล้วมาร่วมกับกำลังพลในการมาผูกมัดหลักเพื่อเป็นจุดจอดเรือครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนาวาโทสุรเทพกำลังประโคนหน้าเรือราชพิธีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอธิบายในเรื่องของการผูกเชือกนะครับที่จะทำเป็นจอดเรือนะครับเพื่อที่จะมาจอดบริเวณด้านนี้นะครับสำหรับเชือกนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราจะทำการที่เสานะครับในการร้อยเชือกเนี่ยจะต้องดูในเรื่องของระดับน้ำก่อนนะครับว่าระดับน้ำสูงสุดเนี่ยจะให้เลยจากระดับน้ำสูงสุดมาเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับเพื่อที่จะเมื่อเรามัดเรือที่มาจอดแล้วนะครับเชือกเนี่ยนะครับจะไม่ห้อยหรือว่าไม่ดึงเรือนะครับลอยขึ้นนะครับเมื่อเวลาน้ำขึ้นน้ำลงวิธีการก็คือเตรียมเชือกนะครับที่มีความคงทนแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับในตัวนะครับสำหรับวิธีการนะครับเจ้าที่นะครับก็จะมามัดเสานะครับโดยเริ่มจากเสาแรกนะครับเป็นการมัดในเงื่อนของตระกูลเบ็ดเราต้องใช้เงื่อนตระกูลเบ็ดเพื่อป้องกันในการเชือกลูดขึ้นลูดลงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มัดเงื่อนตระกูลเบ็ดเนี่ยเชือกอาจจะหย่อนลงไป

0: ตนะครับไปถึงเสาสุดท้ายนะครับเราก็จะย้อนกลับมานะครับ
1: เชือกแต่ละเส้นนะครับในแต่ละหลักเนี่ยจะใช้เรือจอดอยู่ประมาณ2ลำเชือกจะไม่รูดไปซ้ายไปขวานะครับแต่เมื่อเรามัดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันนะครับไม่ให้เรือไม่ให้เชือกรูดไปซ้ายไปขวานี่ก็คือวิธีการนะครับที่จะทำให้เรือเนี่ยจอดแล้วปลอดภัยนะครับเรือจะไม่มีการกระแทกกัน
2: เรื่องราวของเชือกอาจจะดูเรียบง่ายแต่สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของงานที่ล้วนเกิดจากสิ่งเล็กๆที่ประกอบกันจนทำให้เกิดผลงานอันยิ่งใหญ่จากการทำหน้าที่ของตนเองเมื่อเรือพระราชพิธีเดินทางมาถึงณแหล่งลมเรือแห่งนี้เรื่องราวของนาวาสถาปัตยกรรมสยามบทใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอเชิญรับชมในตอนต่อไปครับNow.

0: เข้าสู่ตอนที่6แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวพาไปที่ชายแดนภาคใต้กันบ้างนะครับเรื่องนี้ครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านได้ลงพื้นที่นะครับชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติด้านความมั่นคงพร้อมประชุมนะครับร่วมกับกองทัพตำรวจฝ่ายปกครองฝ่ายของสอบตหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการติดตามทั้งแนวโน้มสถานการณ์เหตุการณ์และคดีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆเพื่อนำข้อมูลนะครับจากทุกฝ่ายเนี่ยมาวางแผนการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์และก็ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดครับแม้ในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมยังมีความพยายามก่อเหตุและก็สร้างสถานการณ์ซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยและเศรษฐกิจแต่ทุกหน่วยงานครับยังคงผนึกกำลังดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมทั้งการรักษาความปลอดภัยการบังคับใช้กฎหมายและก็เพิ่มความเข้มงวดตามแนวชายแดนนะครับขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้ยังเน้นย้ำนะครับว่าการแก้ไขปัญหาทางชายแดนเนี่ยไม่สามารถมองเฉพาะเรื่องความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปด้วยกันทั้งด้านการแพทย์การศึกษาและก็การส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสมีรายได้และดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนะครับเป้าหมายสำคัญครับคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทุกหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพดูแลความปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความสงบและก็สันติแบบยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นการลงพื้นที่แล้วก็ท่านก็ยังให้ความสำคัญอีกหลายๆด้านนะที่อย่างที่บอกไปก็คือด้านเรื่องของการแพทย์ก็สำคัญการศึกษาก็สำคัญแล้วก็ด้านอาชีพก็สำคัญแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องปลอดภัยเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยได้สบายใจ
1: ใช่พูดถึงภาคใต้นะปีที่แล้วหาดใหญ่ก็คือน้ำท่วมหนักเลยเนาะคุณยุ้ยปีนี้เนี่ยนะคะเขาก็เตรียมรับมือนะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เนี่ยก็ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่นะคะจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อติดตามการบริหารจัดการระบบประปาแล้วก็เตรียมรับแผนรับมือนะคะสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยแล้วก็ยังย้ำนะคะว่าหากเกิดอุทกภัยประชาชนเนี่ยก็ต้องไม่ขาดน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคค่ะการประปาส่วนภูมิภาคนะคะต้องเตรียมความพร้อมค่ะทั้งบุคลากรระบบผลิตน้ำนะคะการจ่ายน้ำหรือว่าจะเป็นแหล่งน้ำสำรองรถบรรทุกน้ำค่ะจุดแจกนะจ่ายน้ำรวมถึงเส้นทางการเข้าถึงศูนย์อพยพแล้วก็พื้นที่ประสบภัยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะคะหากระบบประปาหยุดชะงักนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานด้านการสนับสนุนน้ำสะอาดในช่วงอุทกภัยด้วยค่ะโดยประสานข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเทศบาลแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเพื่อประเมินจำนวน

0: ประชากรนะคะที่ต้องการใช้น้ำแล้วก็กำหนดจุดช่วยเหลือให้ชัดเจนลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ความล่าช้าส่วนปัญหาน้ำไม่เพียงพอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแม้บางแห่งเนี่ยจะมีแหล่งน้ำดิบนะแต่ยังติดข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบส่งน้ำแล้วก็การเชื่อมโยงโครงข่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งด้วยนะคะทางกระทรวงมหาดไทยนะคะจึงเตรียมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประปาเฉพาะที่ค่ะตั้งแต่การสำรวจแหล่งน้ำดิบเพิ่มกำลังการผลิตนะคะเชื่อมโยงระบบส่งน้ำยกระดับคุณภาพน้ำแล้วก็วางแผนลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป้าหมายสำคัญเนี่ยนะคะก็คือทำให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาวะปกติหรือว่าช่วงฤดูแล้งนะคะหรือว่าเมื่อเกิดภัยพิบัตินะเพราะน้ำประปาเนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องของความสะดวกนะคุณยุ้ยแต่ว่าเป็นบริการพื้นฐานค่ะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกครอบครัวเลย
1: เรื่องนี้ก็คือสำคัญมากสำหรับที่ผู้ที่ประสบภัยครับถ้าเกิดว่าในช่วงของวิกฤตเกิดขึ้นมาในเรื่องของน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยก็คือเป็นสิ่งสำคัญแหละไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภค
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แหละครับทางท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปดูเนาะที่หาดใหญ
0: ่ใช่
1: สงขลาเราเนี่ยแหละครับที่ไปดูในเรื่องของแหล่งน้ำสำรองว่ามีเพียงพอไหมถ้าเกิดภัยมันเกิดขึ้นมาเราก็ได้เตรียมเรื่องนี้ไว้รับมือไว้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับสถานการณ์สถานรองรับเด็กนะครับในสถานสงเคราะห์เป็นที่เป็นทางเลือกสุดท้ายของสำหรับเด็ก คือรัฐบาลเนี่ยมีการเดินหน้ายกระดับนะครับการควบคุมคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศครับคุณผู้ชมโดยเน้นให้เนี่ยเด็กที่เติบโตในครอบครัวเนี่ยครับและชุมชนเนี่ยเขาเรียกว่าต้องปลอดภัยแล้วก็ส่วนการเข้าสถานสงเคราะห์หรือสถานรองรับเด็กเนี่ยจะใช้เฉพาะกรณีจำเป็นที่เป็นทางเลือกสุดท้ายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้เปิดเผยนะครับกับว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือพม.เนี่ยได้มอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบสถานรองรับเด็กของภาคเอกชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิการเด็กอย่างเคร่งครัดข้อมูลปี2568พบว่าประเทศไทยครับมีสถานการณ์สถานรองรับเด็กภายใต้การกำกับดูแลเนี่ย407แห่งดูแลเด็กทั้งหมด 16,701 คนนะครับแบ่งเป็นสถานรองรับของรัฐเนี่ย108แห่งและภาคเอกชน299แห่งโดยในจำนวนสถานรองรับของภาคเอกชนเนี่ยมีเพียง134แห่งที่ได้รับใบอนุญาตขณะอีก165แห่งเนี่ยยังไม่ได้รับใบอนุญาตและมีเด็กอยู่ในการดูแลถึง 5,772 คนรัฐบาลนะครับก็เร่งนำสถานรองรับเด็กทุกแห่งเนี่ยให้เข้าระบบเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์มีความปลอดภัยแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามกฎหมายควบคู่กับการช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างเข้มแข็งนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังส่งเสริมการดูแลเขาเรียกว่าทดแทนผ่านครอบครัวเครือข่ายญาติครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวบุญธรรมรวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับครอบครัวเดิมสามารถกลับมาดูแลเด็กได้เมื่อมีความพร้อมและก็สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับรัฐบาลย้ำว่าเด็กควรได้รับการเติบโตในครอบครัวหากจำเป็นต้องเข้าสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยจะต้องมีแผนให้เด็กเนี่ยกลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชนอย่างปลอดภัย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ทางรัฐบาลมีการยกระดับคุณภาพนะครับของการควบคุมคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่มีการเข้าไปดูซิว่าสถานที่แห่งไหนที่ยังไม่ได้เข้าถูกเข้าระบบอย่างถูกต้องก็จัดการจัดให้เข้าระบบซะเด็กก็ได้มีสิทธิ์ตามสิทธิ์ของที่การเข้าไปสถานที่รองรับนั่นเองนะครับ
0: ค่ะข่าวต่อไปค่ะ ก็ในเรื่องของทะเลไทยนะคะเป็นทรัพยากรทุนชุมชนรัฐบาลนะคะเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมค่ะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลนะคะพร้อมเปลี่ยนทรัพยากรให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ให้เป็นทุนชุมชนค่ะทั้งแหล่งอาหารอาชีพแล้วก็รายได้อย่างยั่งยืนด้วยทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสดวยกรนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ขับเคลื่อนงานสำคัญ3ด้านด้วยกันค่ะได้แก่ธนาคารปูม้าการฟื้นฟูปะการังแล้วก็การอนุรักษ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาค่ะโครงการธนาคารปูม้านะคะก็ดำเนินการนานนะคะจำนวนดำเนินการแล้วเนี่ย565แห่งในชุมชนชายฝั่ง20จังหวัดด้วยกันค่ะช่วยเพิ่มปริมาณปูม้าเนี่ยเฉลี่ยร้อยละ67นะคะพร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้52แห่งค่ะเพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเองนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังเตรียมนำระบบฝาแฝดดิจิทัลหรือดิจิทัลทวินมาใช้วิเคราะห์สภาพน้ำแล้วก็อากาศเพื่อกำหนดช่วงเวลาปล่อยปูม้าให้เหมาะสมแล้วก็เพิ่มอัตราการรอดด้วยส่วนโดมปะการังเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดแรงคลื่นแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเนาะปัจจุบันนะคะพบสัตว์น้ำเนี่ยเข้ามาอาศัยแล้ว64ชนิดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ชายหาดเนี่ยได้เกือบ3ไร่เลยทีเดียวขณะเดียวกันนะคะอยู่ระหว่างการจัดตั้งโดมปะการังเพิ่มเติมอีกค่ะ797แท่งนะคะบริเวณชายฝั่งตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาทางด้านของการอนุรักษ์โลมาอิรวดีนะคะในทะเลสาบสงขลาเนี่ยรัฐบาลค่ะก็ส่งเสริมอาชีพทางเลือกนะคะเช่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะเพื่อลดกิจกรรมประมงที่กระทบต่อถิ่นอาหารของโลมาด้วยพร้อมสร้างรายได้ให้กับประชาชนรัฐบาลเนี่ยก็ยังเตรียมผลักดันนะคะคุณยุ้ยทางภาคใต้ให้เป็นพื้นที่ทดลองนวัตกรรมในสถานที่จริงหรือว่า Living Lab นะคะเปิดโอกาสให้นักวิจัยนะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์นะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเลยรวมถึงต่อยอดทรัพยากรบนบกนะเช่นยางพารานะคะปาล์มน้ำมันสมุนไพรหรือว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนเพราะว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ทำให้ทะเลเนี่ยกลับมาอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ต้องทำให้ประชาชนเนี่ยมีอาหารเพิ่มขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยฟื้นฟูแล้วก็มีเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่เติบโตไปด้วยกันเน
1: า
0: ะให้เศรษฐกิจดี
1: สามด้านก็คือธนาคารปูม้าการฟื้นฟูปะการังแล้วก็การควบคู่โลมาอิรวดีถือว่าถ้าเกิดเป็นโซนทางภาคตะวันออกเนี่ยครับธนาคารปูม้าเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากสำหรับชาวประมงเนา
0: ะ
1: คือก็เราได้ลงไปสัมผัสเนี่ยอย่างเช่นจันทบุรีทางระยองตราดชลบุรีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณเกือบ 100% เนี่ยครับก็จะมีธนาคารปูม้าเป็นการส่งเสริมถามว่าทำไมต้องมีธนาคารปูม้าส่วนหนึ่งชาวประมงเนี่ยครับเขาจับมาเนี่ยติดอวนมาปูม้าที่มันติด
0: ม
1: ีไข่เนี่ยครับเขาก็อยากจะให้คือไข่1ตัวเนี่ยจำนวนไข่เนี่ยมันเยอะมากมหาศาลมากซึ่งวันเนี้ยถ้าทุกคนเนี่ยจับปูม้าขายบริโภคหรือกินนะมันก็จะหายไปเขาก็เลยนำชาวประมงเนี่ยเขาก็เอาปูม้าเนี่ยที่มีไข่อยู่ในท้องติดมาเนี่ยเขาก็จะเอามาอนุบาลไว้แล้วพอหลังจากที่เขาสลัดไข่ออกไปแล้วเนี่ยจนได้ตัวปูม้าที่แข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยคืนสู่ท้องทะเลโดยอาจจะมีทางภาครัฐภาคเอกชนโรงเรียนเนี่ยอยากจะไปร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆก็ไปกันได้ที่สำคัญคือวันเนี้ยชาวประมงก็บอกว่าเนี่ยแหละพอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่กลับมาที่เห็นได้ชัดคือเขามีกินมีตลอดทั้งปีแล้วที่สำคัญคือระบบนิเวศอ่ะในช่วงนั้นที่มีการฟื้นฟูอย่างเช่นผมเคยไปที่ทางปะแสท่านนายกชัยรัตน์เอื้อตระกูลที่เทศบาลตำบลปากน้ำปะแสเนี่ยท่านเป็นคนชอบปลูกป่าปลูกโกงกลางในโซนนั้นเนี่ยของจังหวัดทางระยองเนี่ยเขาก็จะมีตัวพยูนนะเนาะหนึ่งปีเนี่ยเขาก็จะกลับมาทุกครั้งเขาจะมากินพวกแพงต้อนกินหญ้าทะเลทางโซนเนี่ยเขาก็จะมีการอนุรักษ์คือหนึ่งเอาภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมปลูกโกงกลางถามว่าณวันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นป่าในเมืองป่าที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยในเรื่องของสัตว์น้ำสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยเริ่มกลับเข้ามานกที่อยู่อาศัยคืนกลับมาถิ่นหมดเลยพยูนจากมาปีละครั้งบางครั้งเนี่ยมาถึง 2-3 ครั้ง เข้ามากินแสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วก็มีผลต่อระบบนิเวศของในพื้นที่ก็คืออุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องอาชีพเมื่อสักครู่ที่ปอเล่าให้ฟังก็คือชาวประมงเขาไม่ต้องออกไปหาแบบระยะไกลซึ่งเขาออกไปเนี่ยในจากเขตเขาไปเนี่ยคือเขาก็ได้ปูได้ปลาเข้ามาทานเองหรือจะขายนี่ก็คือเป็นการสร้างอาชีพอันนี้คือเรื่องดีสำหรับรัฐบาลที่มีการเร่งฟื้นฟูของเร่งของการ3ด้านในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อันนี้ก็คือสิ่งสำคัญมากนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมพาไปติดตามรับชมเกี่ยวกับคลิปกรมประชาสัมพันธ์จะมี3ประเด็นประเด็นอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันครับ
2: ทุกคนครับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดซ้ำๆทุกปีจะแก้ได้จริงหรือไม่วันนี้ครับ3รัฐมนตรีลงพื้นที่สงขลาก่อนครม.สัญจรพร้อมกับดึงมหาวิทยาลัยข้อมูลเทคโนโลยีเข้ามาเป็นอีกกำลังสำคัญในการหาทางออกนั่นเองครับโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับพร้อมด้วยนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.นั่นเองครับโดยจุดที่น่าสนใจเลยก็คือศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ทำหน้าที่เป็นวอลลุ่มเชื่อมข้อมูลน้ำและสภาพอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและส่งต่อระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับประชาชนนั่นเองครับพร้อมกับแนวคิดผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้เชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันตั้งแต่ภาคกลางลงสู่ภาคใต้ครับโดยใช้วิทยาศาสตร์ช่วยออกแบบการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่นั่นเองครับไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเท่านั้นนะครับทางคณะเนี่ยยังเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออัพสกิลและรีสกิลคนทำงานรองรับอุตสาหกรรมอนาคตและหารือแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาโรคกุ้งเพื่อฟื้นฟูศักยภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยครับโจทย์สำคัญหลังจากนี้จึงอยู่ที่เทคโนโลยีและงานวิจัยที่มีอยู่จะถูกเปลี่ยนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนสัมผัสได้จริงเร็วได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าข้อมูลอาจจะมีเทคโนโลยีอาจจะพร้อมแต่สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นก็คือปัญหาซ้ำซากต้องลดลงจริงครับแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับประเทศไทยควรที่จะลงทุนเพิ่มกับการป้องกันล่วงหน้าหรือรอแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุคอมเมนต์มุมมองของคุณเอาไว้ได้เลยนะครับ
3: กรมอุตุออกประกาศฉบับที่12ครับเตือนไทยตอนบนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากมีจังหวัดไหนเสี่ยงบ้างไปดูกันครับข่าวสภาพอากาศข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยนะครับมาดูจังหวัดเสี่ยงที่ต้องระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษกันนะครับเริ่มที่ภาคเหนือมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วนอกจากนี้ยังมีจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักทั่วไปอีกหลายจังหวัดนะครับในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกดูตามภาพประกอบได้เลยครับสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทำให้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มชาวเรือควรระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือและวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับบ้านใครเริ่มฝนตกหนักรายงานสถานการณ์กันหน่อยครับ
4: ลาออกไม่พ้นผิดค่ะนายกอนุทินยืนยันชัดนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ค่ะแม้บางรายนะคะจะลาออกไปก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าจะพ้นจากความรับผิดค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อมูลว่ามีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนจำนวน146คนค่ะชิงลาออกก่อนมีคำสั่งถอดถอนค่ะนายกระบุนะคะว่าหากความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายค่ะเพราะกฎหมายมีหลัก และกระบวนการรองรับไว้อยู่แล้วค่ะการลาออกจึงไม่ได้ทำให้ความผิดที่เกิดขึ้นหายไปค่ะส่วนในกรณีมีรายชื่อผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกว่า 5,925 รายนะคะทางนายกเองก็ระบุว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกำลังดำเนินการตรวจสอบตามกฎและระเบียบที่มีอยู่ค่ะและในขณะที่กระบวนการด้านคดีมีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบนะคะทั้งปปช.ตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานปปง.ที่ติดตามเส้นทางการเงินรวมถึงปปท.ค่ะที่ตรวจสอบการกระทำผิดในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนายกย้ำนะคะว่าทุกขั้นตอนต้องยึดความถูกต้องตามกฎหมายค่ะไม่สามารถดำเนินการเพียงเพื่อให้ถูกใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะพร้อมยืนยันว่าไม่ว่าผู้ที่ถูกพาดพิงหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวร่วมในการกระทำความผิดจะเป็นใครนะคะหากมีหลักฐานเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ค่ะสรุปก็คือนายกย้ำอีกครั้งนะคะว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะต้องเดินหน้าตามกระบวนการตามกฎหมายค่ะไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีอิทธิพลใดมาทำให้คดีเบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริงได้ค่ะ

องมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: อีกไม่กี่เดือนนะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าจะเข้าสู่ปีใหม่เรียกว่าเข้าก้าวเข้าสู่ไฮซีซั่น
2: ใช่
1: กันยา
2: ค่ะ
1: ตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวามกราก็คือปีใหม
2: ่ใช
1: ่แล้วก็วางแผนหรือยังที่จะไปเที่ยวไหนอีก 5-6 เดือนข้างหน้าย
2: ังไม่ได้วางแผนจะไปไหนเลยแต่ก็อยากจะไปเที่ยวนะคะ
1: ถ้าพูดถึงในเรื่องของโซนของภาคตะวันออกเองเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าหลากหลาย

0: าย
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเลธรรมชาติเนาะอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญามีทุกอย่างครับคุณผู้ชมก็มันมีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไปสู่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะดูว่าว่าการวางแผนอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะไปที่จันทบุรีสมมติจะมีที่ไหนบ้างมีโรงแรมที่พักมีร้านอาหารเรียกได้ว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมครับว่าแพลตฟอร์มที่มีคำว่าทักทายนะเดี๋ยวไปดูกันว่าคำว่าทักทายนี
1: ้
0: จะเป็นอย่างไรนะครับ
1: ค่ะแพลตฟอร์มทักทายเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบดิจิทัลค่ะ
0: คุ
1: ณยุ้ยเป็นการท่องเที่ยวยุคใหม่นะที
0: ่
1: ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องที่พักร้านอาหารการเดินทางค่ะแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถหาประสบการณ์ท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมสินค้าชุมชนหรือว่าวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ได้มากขึ้นด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มท่องเที่ยวดิจิทัลค่ะทักทายนะนำมาตรการภาครัฐเนี่ยมาผสานกับเทคโนโลยีค่ะเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวให้เข้ากับสินค้าบริการร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการในชุมชนค่ะ
0: ครับ
1: ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจนะแล้วก็กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยรัฐบาลนะคะเขาพิจารณาเชื่อมโยงทักไทยเนี่ยเข้ากับโครงการไทยช่วยไทยผัดด้วยเพื่อขยายการรับรู้แล้วก็เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานค่ะ
0: ค
1: ในส่วนของทักไทยเนี่ยนะคะเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐแล้วก็เอกชนกว่า50องค์กรเลยค่ะคุณยุย
0: ้
1: ยในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4.6 ล้านครั้งเลยทีเดียวแล้วก็ผู้ลงทะเบียนเนี่ยกว่า 5,700 รายแล้วก็มีร้านค้าบนแพลตฟอร์มเนาะมากกว่า 3,300 ล้านค่ะหนึ่งแนวทางดังกล่าวเนี่ยนะคะจะสะท้อนความพยายามของภาครัฐให้การใช้เทคโนโลยีเนาะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยให้ยกระดับการท่องเที่ยวไทยค่ะให้รายได้จากช่วงไฮซีซั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉพาะเมืองหลักแล้วก็เมืองท่องเที่ยวเมืองหลักนะคะแต่ถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะแล้วก็ชุมชนฐานรากทั่วประเทศเลยค่ะท่ามกลางการแข่งขันนะจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเร่งออกมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะให้ต้องการเนี่ยเหมือนก็ตื่นตัวจุดหมายยอดนิยมราคาถูกไปสู่จุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างยั่งยืน
0: ครับ
1: ให้มีความสมดุล นะคะระหว่างรายได้ทางเศรษฐกิจการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยเพื่อให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยเติบโตอย่างมั่นคง
0: แพลตฟอร์มนี้ถ้าใครยังไม่โหลดไปดาวน์โหลดมาใช้มาลองดูกันมาวางแผนแผนข้างหน้าว่าเอ๊ะเราจะไปอีก 5-6 เดือนเนี่ยช่วงปีใหม่หรือหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยการเดินทางต้องมีการเกิดขึ้นบางคนนึกไม่ออกว่า1จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวหรือจะพาครอบครัวไปเที่ยวถ้าเกิดกลับไปเยี่ยมครอบครัวเราก็สามารถดูได้ว่าบริเวณแถวนั้นน่ะมีภาคเอกชนกับภาครัฐและภาคของร้านค้าใครที่เข้าร่วมในแอปพลิเคชันตัวนี้บ้าง
1: ตัวนี้เขาก็ดีนะเขาคือเขาจะแบบว่าเน้นในเรื่องของท้องถิ่นด้วยนะเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะคะเนี่ยวิถีชีวิต ในเรื่องของเอกลักษณ์เนี่ย
0: อย่างที่บอกไปครับมีการดาวน์โหลดมาแล้วกว่า4ล้านกว่าครั้งนะครับแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนเนี่ยมากกว่า 500,000 รายนั่นหมายความว่าเขามีการเคลื่อนไหวสำหรับร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวร้านวัดจะเป็นสินค้าชุมชนอะไรก็แล้วแต่ลองกดเข้าไปดูครับลองเข้าดาวน์โหลดแล้วไปใช้บริการดูฟรีนะฮะไม่ได้มีค่าเสียสตุ้งสตังอะไรเลยนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะครับไปดาวน์โหลดกันได้เลยสำหรับเชื่อมโยงกันเลยครับใครที่เดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่างประเทศมักจะมีการตรวจสัมภาระสิ่งของตอนนี้เขามีกฎใหม่ครับคุณปอมีการเปิดกระเป๋าโหลดที่หากพบสงสัยสามารถเปิดได
1: ้
0: ตั้งแต่เดี๋ยวไปฟังก่อนนะความว่าเปิดได้นี่เขาก็ต้องมีเรื่องของระเบียบเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16ตุลา2569ครับเป็นต้นไปนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมหรือ CAAT นะครับจะมีการเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนั่นเองนะครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยสำหรับให้เป็นได้เป็นมาตรฐานสากลแต่ผู้โดยสารไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเปิดต รวจกระเป๋าทุกใบการเปิดตรวจนะครับจะทำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือสงสัยนะครับเช่นผลการตรวจคัดกรองหรือภาพจากเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยพบวัตถุสงสัยวัตถุระเบิดสิ่งของต้องห้ามวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บรรทุกไปกับอากาศยานซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีความจำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนำสัมภาระขึ้นเครื่องนะครับการเปิดกระเป๋าเนี่ยจะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีการบันทึกภาพเก็บเป็นหลักฐานและข้อมูลทุกขั้นตอนนะครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมแจ้งให้ผู้โดยสารรับทราบว่าภายหลังเปิดว่ากระเป๋าถูกเปิดไปแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะเป็นทั้งการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เที่ยวบินแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ให้กับผู้โดยสารไปพร้อมกันดังนั้นนะครับก่อนออกเดินทางคุณปอต้องเช็คก่อนแพ็คเรื่องนี
1: ้
0: ตรวจสอบรายการสิ่งของที่ต้องห้ามรวมถึงเงื่อนไขสัมภาระของสายการบินและก็สนามบินให้เรียบร้อยโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่สายไวไฟนะครับของมีคมแล้วก็วัตถุอันตรายต่างๆว่าสามารถใส่กระเป๋าโหลดหรือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้หรือไม่เพื่อไม่ให้เสียเวลาและก็ระหว่างการตรวจคัดกรองรู้กฎเตรียมกระเป๋าให้พร้อมก็จะช่วยลดปัญหาหน้างานทำให้การเดินทางราบรื่นสบายใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับท
1: ุ
0: กเที่ยวบินคือเขาไม่ได้ตรวจสอบเพื่อเราทั้งการบินสายการบินที่เราไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลยถ้ามีการสงสัยเนี่ยเขาก็จะขอตรวจสอบแต่การตรวจสอบอย่างที่บอกไปเขาก็จะมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้วที่สำคัญครับคุณผู้ชมเราเดินทางเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรห้ามขึ้นอะไรไม่ห้ามขึ้นฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโคโรนแล้วเนี่ยถ้าเกิน100 ml ขึ้นไปเนี่ยโละลงตะกร้าฉะนั้นก็คือต้องห้ามเกินครีมล้างหนงล้างหน้าเนี่ยเราก็จะซื้อเขาเรียกว่าขวดเปล่า
1: ขวดแบ่ง
0: ขวดแบ่งที่ไม่เกินเนี่ยแล้วก็เทใส่แต่ถ้าบางคนไม่รู้เนี่ยก็ศึกษานิดนึงเพราะว่ามันนั้นมันจะเสียเวลาสำหรับการตรวจคัดกรองเพื่อนเราไปพร้อมอยู่ที่เกตแล
1: ้
0: วเรายังนั่งตรวจสอบเรายังผ่านอยู่ตรงขั้นตอนของการรีเช็คกันอยู่เลยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องท่องเที่ยวนะคะที่คุณยุ้ยบอกเน
0: า
1: ะต่างประเทศก็มีข่าวปลอมนะคะข่าวปลอมใน
0: เรื่อง
1: ของโควิด
0: ครับ
1: เดลต้าครอน XBC นะคะก็คือทางกรมควบคุมโรคเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขายืนยันนะคะว่า
0: ข่าวปลอม
1: ข้อความที่เผยแพร่บนสื่อโซเชียลเนี่ยสังคมออนไลน์เนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะคะประเทศไทยเนี่ยนะคะยังไม่พบการระบาดของโควิด19สายพันธุ์เดลต้าครอนหรือ XBC นะคะรัฐบาลเนี่ยแล้วก็มีข่าวปลอมอีกว่ารัฐบาลจะแจ้งใช่ไหมคะแจ้งงดประกาศจัดกิจกรรมจัดเทศกาลปีใหม่ก็ไม่เป็นความจริงนะทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบนะคะก็ได้ชี้แจงกันไปเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะพบว่ารายงานค่ะว่าโควิด19สายพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีค่ะคุณยุ้ยแล้วก็ไม่มีการเสนอนะคะรัฐบาลเนี่ยไม่มีงดเทศกาลปีใหม่นะตามที่ได้กล่าวอ้างด้วยขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะอย่าตื่นตระหนกนะแล้วก็อย่ากดไลค์กดแชร์นะคะข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะว่าอาจสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็สับสนในวงกว้างได
0: ้ครับ
1: ทีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะคะมีโควิด19เนี่ยคือมีโควิด19เนี่ยเขาเรียกว่าม
0: ีมานาน
1: และมีต่อเนื่องนี่แหละแต่ว่าสายพันธุ์นี้คือบรรลุแรงเนาะมันยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะคะแต่ว่าก็มีผู้แอบอ้างเห็นไหมคะข่าวปลอมไปแชร์กันว่าเดลต้าคอร์สเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวทางรัฐบาลเนี่ยจะเตรียมประกาศงดจัดเทศกาลปีใหม่ด้วยเพราะว่าสายพันธุ์นี้รุนแรงเพราะว่าอยู่นานเชื้ออยู่นานทำให้แบบว่าแพร่กระจายประมาณนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่เป็นความจริงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะประชาชน ควรไม่ควรที่จะกดไลค์กดแชร์นะคะแต่ควรที่จะหันมาดูแลสุขภาพให้ตามปกตินะคะมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกอ่อนเพลียเนี่ยก็ให้ยึดหลักเลยค่ะป่วยพักลดใกล้ชิดพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้อื่นนะสวมหน้ากากเมื่อที่เวลาออกนอกบ้านนะหรือว่าอยู่กับคนจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะเมื่อต้องใกล้ชิดกับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวใช่เพราะว่าแล้วก็รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่ติดที่สามารถติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะหากอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยนะคะหายใจลำบากมีอาการผิดปกติรุนแรงเนี่ยก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะพร้อมให้ติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการโดยตรงค่ะก่อนที่จะเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลทุกครั้งหากสงสัยนะคะเรื่องโรคแล้วก็ทางด้านของภัยสุขภาพค่ะก็สามารถสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรคได้นะคะที่1422เพราะว่าตอนนี้คือข่าวปลอมมันก็เยอะเนาะก็เลยทำให้แบบชาวบ้านสับสนนะคะยึดข้อมูลของรัฐเป็นหลักค่ะ
0: คำถามคือทำไปเพื่ออะไร
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ทำไปเพื่ออะไร
0: ปล่อยข่าวไปเพื่ออะไรนะครับยิ่งบอกว่าเนี่ยรัฐบาลยังมีการเตรียมประกาศ
1: ว่าจัดงานปีใหม่
0: จัดงานเทศกาลปีใหม่เพราะว่าเรื่องของโควิดสายพันธุ์เนี้ยกำลังจะแพร่ระบาดนู่นนี่นั่นคือหนึ่งจริงๆต้องเอาผิดนะกลุ่มนี
1: ้
0: ต้องเอาผิดให้รุนแรงเลยต้องจับถ้าจับไงต้องจับให้ได
1: ้
0: เนาะมีการตรวจสอบว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวคุณปล่อยเนี่ยคุณเจตนาอะไรแล้วต้องเอาผิดให้หนักครับแล้วก็ที่สำคัญครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าข่าวประเภทนี้ออกมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมาจากภาครัฐภาครัฐที่ดูชื่อนะบางครั้งเนี่ยเขาใช้เพจ
1: ขึ้นปลอม
0: เพจปลอมคือสมมติว่าสาธารณสุขแต่ติ่งท้ายอาจจะเป็นเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ไปซ้ำกับเพจจริงแต่เราอ่านแบบผ่านๆเนี่ยมันก็จะคิดว่าอ๋อนี่มาจากเนี่ยกรมควบคุมโรค
1: ต้องดูให้ดี
0: ค่ะฉะนั้นก็คือเราหนึ่งละต้องถ้าเกิดสงสัยว่าหนึ่งเขาปล่อยข่าวมาแบบนี้เราโทรถามเลยนะครับที่เนี่ยครับสายด่วน1422แต่ถ้าเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคท้องถิ่นที่ผ่านมาก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บคอมีน้ำมูกถ้าเกิดเรามีเด็กอย
1: ู
0: ่ที่บ้านเรามีคนผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเราตรวจปั่นจมูกทุกวันนี้ที่ปั่นจมูกแล้วตรวจสอบได้เลยเนี่ยก็
1: ม
0: ีตามร้านขายยาทั่วไปที่ได้มาตรฐานนะครับเขาเราก็ซื้อมาลองตรวจดูก็ได้ถ้าเราเป็นโควิดหรือเป็นไข้หวัด A ไข้หวัด B เราก็หลีกเลี่ยงซะจากเดิมอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะแยกออกมาอยู่อีกห้องนึงหรือไม่ก็ใส่แมสเนาะ
1: ใส่แมสได้ดีที่สุดปลอดภัย
0: เน
1: ี่
0: ยเรื่องเนี้ยต้องดีต้องดูแลตัวเองหากมีอาการไอไข้ตัวร้อนมีน้ำมูกเนี่ยลองตรวจดูถ้าตรวจแล้วติดก็ต้องเขาเรียกว่าป่วยพักลดใกล้ชิดตามสโลแกนเลยเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับคุณปอครับก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าวัยรุ่นไทยรู้ไหมครับว่า 700,000 กว่าคนเนี่ยเสี่ยงซึมเศร้าโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที
1: ่เรื่องจริงนะ
0: สถานการณ์ของสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันครับเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญครับคุณผู้ชมเพราะว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเรื่องการเรียนนะแต่ยังครอบคลุมไปถึงด้านสุขภาพทั้งจิตใจนะทางโภชนาการและก็พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านภัทรวรรณภัทรบวรวุฒินะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.เนี่ยครับเปิดเผยว่าปัจจุบันนะมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่สามารถมองเพียงเรื่องของความรู้ในห้องเรียนได้อีกต่อไปนี่เห็นไหมครับเนื่องจากวิกฤตหลายด้านได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนและก็ส่งผลโดยตรงนะครับก้าวต่อสุขภาพกายสุขภาพสมองแล้วก็สภาพจิตใจของเด็กนะครับข้อมูลสำหรับการสำรวจว่าวัยรุ่นไทยประมาณ1ใน5หรือกว่า 750,000 คนเนี่ยครับมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในจำนวนนี้ประมาณ 30,000 คนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบรุนแรงนะครับและอาจมีแนวโน้มทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะครับขณะเดียวกันครับยังพบพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนอายุ 10-14 ปีเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กหญิงรวมถึงปัญหาโภชนาการที่เปลี่ยนจากภาวะขาดสารอาหารมาเป็นภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมากขึ้นสพท.นะครับจึงย้ำว่าโรงเรียนต้องปรับบทบาทให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟตี้โซนนะครับ และเป็นบ้านหลังที่2ของเด็กอย่างแท้จริงส่วนครูเนี่ยครับต้องมีทักษะในการสังเกตรับฟังและก็เยียวยาบาดแผลทั้งทางร่างกายทั้งจิตใจที่เด็กเนี่ยครับอาจได้รับจากครอบครัวหรือสังคมเพราะหากเด็กมีสภาพจิตใจและสมองที่ไม่พร้อมเนี่ยการมีหลักสูตรที่ดีนะครับเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่อาจมีเพียงพอสิ่งสำคัญคือการทำให้เด็กทุกคนเนี่ยรู้สึกปลอดภัยได้รับการดูแลและพร้อมกลับมาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอีกครั้ง
1: ค่ะใช
0: ่เห็นไหมครับเรื่องนี้เขาไม่ได้มองเรื่องของการศึกษาเรื่องภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นทางบ้าน
1: ม
0: ีผลกระทบมีปัญหาด้วยคุณครูที่เลยต้องมีทักษะในการดูแลเด็กด้วยนะครับมีการพูดคุยยังไงถึงเด็กจะกล้าตอบคำถามในเรื่องนั้นเพราะบางครั้งเนี่ยเขามองว่าเด็กเนี่ยเขามองว่าโรงเรียนเนี่ยก็เป็นที่พึ่ง
1: อ
0: ีกหนึ่งที่แต่ถ้าไปแล้วไม่ได้มีที่พึ่งเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโลกนี้น่าเบื่อ
1: ใช่
0: แล้วเขาก็จะมีห่วงนึงที่รู้สึกแบบว่าแบบ
1: ไม่อยากอยู่
0: แย่มากฉะนั้นก็คือถ้าสภาพโรงเรียนดีครอบครัวดีจิตใจของเด็กเนี่ยก็สามารถค่อยๆปรับค่อยๆฟื้นฟูได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เคยมีเพื่อนมีน้องที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี
1: ้
0: เราก็จะรู้ว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงเราก็จะมีทักษะในการพูดในการเจรจาในการทำงานร่วมกันกับเขารับยากินสักวันนึงจะต้องหายเป็นปกติอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
1: ใช่ค่ะช่วงต่อไปค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนลำดับโทษอาญาบทเรียนราคาแพงของผู้กระทำผิดเชิญรับชมค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: คือมาอีกแล้วคุณผู้ชมคือเรื่องของมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริง
1: ๆ
0: ย้ายพบได้ที่เจอเลยนะสาธุเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ามาแบบเป็นการหลอกหลอกเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้านี่ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมครับหลังมิจฉาชีพเนี่ยใช้กลลวงโทรศัพท์แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่การไฟฟ้าแจ้งนะครับมิเตอร์ไฟฟ้าชมรุดครับต้องเปลี่ยน
1: เคยเจอ
0: นะครับเรื่องนี้มาอีกแล้วหรือแอบอ้างว่าประชาชนมีสิทธิ์ได้รับเงิน
1: ค
0: ่าประกันมิเตอร์คืนเอาอยู
1: ่
0: ๆโทรมาแบบนี้ถ้าเป็นชาวบ้านอะไรฉันได้เงินคืนเหรอยังไง
1: เต้นเลย
0: เขาเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้ผู้รับสายเนี่ยเกิดความกังวลหรือดีใจจนรีบทำตามคำแนะนำของเขาเลยนะครับเมื่อเหยื่อเริ่มหลงเชื่อมิจฉาชีพก็เลยจะมีการชักชวนคุณปอแอดไลน์หน่อยนะ
1: อ
0: ้างว่าใช้สำหรับส่งเอกสารตรวจสอบข้อมูลหรือลงทะเบียนรับเงินคืนจากนั้นนะครับให้เปิดแอปธนาคารเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์ของท่านนะครับแล้วก็แชร์หน้าจ
1: อ
0: หรือกดเมนูต่างๆตามคำแนะนำนะครับโดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนของการยืนยันตัวตนแล้วก็แต่ความจริงเป็นการหลอกให้เจ้าของบัญชีกดยืนยันการโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวนะครับบางกรณีนะครับมิจฉาชีพเนี่ยมีข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับคุณปอเช่นชื่อที่อยู่หรือหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เรื่องราวดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นจึงไม่ควรใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้โทรเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จริงเพราะข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจรั่วไหลหรือถูกนำมาจากแหล่งอื่นได้นะครับประชาชนควรตั้งสตินะครับและจำว่าอย่าแอดไลน์จากหมายเลขที่โทรศัพท์เข้ามาอย่าเปิดแอปธนาคารหรือกดทำตามคำสั่งห้ามแชร์หน้าจอรหัสผ่านหรือพินและรหัส OTP รวมถึงควรตรวจสอบชื่อบัญชีปลายทางและจำนวนเงินให้ละเอียดก่อนกดยืนยันทุกครั้งนะครับหากพบข้อความหรือขั้นตอนผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีวิธีที่ปลอดภัยที่สุดครับคุณปอคืออะไรรู้ไหมครับตัดสายทิ้งซะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ต้องติดแล้วก็ติดต่อการไฟฟ้าผ่านช่องทางด้วยตัวเองนะครับโทรไปสอบถามเลยนะครับโดยไม่โทรกลับไปหมายเลขเดิมที่สำคัญนะครับหรือกดลิงก์ของผู้ที่โทรมาเขาจะส่งลิงก์มาให้
1: ค่ะ
0: แล้วก็พร้อมแจ้งคนในครอบครัวเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเนี่ยสำคัญเลย
1: ใช่
0: แล้วก็ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมทางการออนไลน์มาก่อนหรือรู้เท่าทันกลโกงในรูปแบบนี้
1: ค่ะ
0: หากพลาดโอนเงินหรือพบความผิดปกติในบัญชีให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อขอระงับธุรกรรมและอายัดบัญชีพร้อมเก็บหลักฐานนะครับทั้งหมายเลขโทรศัพท์แชทลิงก์สลิปโอนและก็ชื่อบัญชีปลายทางก่อนแจ้งเหตุผ่านสายด่วน AOC 1441จำไว้เลยนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสการติดตามเงินคืนและก็ความเสียหายให้ได้เร็วที่สุดให้มากที่สุดนะครับคือเขาจะมาแบบทุกช่องทางเราก็จริงๆแล้วเป็นเบอร์แปลกมาเนี่ยพอเป็นเบอร์ที่มันขึ้นมาต้นเดียวยาวมาเลยเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าไปรับ
1: ไม่ต้องเบอร์แปลกคุณยุ้ยคือฉันเคยโดนคือเป็นเบอร์มือถือปกติเนี่ยค่ะโทรมาถามว่าใช่ชื่อนี้ชื่อนี้ไหมคะอยู่บ้านเลขที่นี้มาบอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่บ้านเลขที่นี
0: ้
1: แล้วก็เงียบไปแล้วก็ไม่ใช่เหรอครับแล้วก็ถามว่าโทรมาจากที่ไหนคะอ๋อการไฟฟ้าพอพักนึงบอกไม่ใช่บ้านเลขที่นี้คือตัดสายวางไปเลย
0: สิ่งสำคัญครับถ้าเกิดหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหรือติดต่อมาหรือมีข้อมูลส่งมาเนี่ยครับจริงๆเราเนี่ยเป็นคนต้องโทรกลับไปสอบถามไม่ใช่โทรกลับไปเบอร์เดิมนะครับโทรกลับไปที่การไฟฟ้าใกล้บ้านคุณครับแล้วโทรไปว่ามีทางคอลเซ็นเตอร์หรือเจ้าหน้าที่โทรมาไห
1: ม
0: ถ้าไม่มีอันนี้มันจะช่วยละเรื่องความเสี่ยงสองคือลิงก์ที่ส่งมาทางข้อความทุกวันมันจะมาตามข้อความทุกวันเลยคุณผู้ช
1: ม
0: แล้วก็เชื่อไหมครับคุณได้เงินคืน500บาทคุณได้เงินจากอะไรก็แล้วแต่400บาทคือเราอะเราก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณยายนะว่าเลี่ยงได้เลี่ยง อย่าไปรับอย่าไปกดมีลูกมีหลานครับคุณผู้ชมครับให้เขาช่วยดูหน่อย
1: ใช
0: ่ให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีความรู้ด้าน ออนไลน์มีเทคโนโลยีช่วยดูหน่อย
1: อย่าเพิ่งไว้ใจเนาะช่วงนี้ไม่ได้จริง
0: ๆโอ้โหกลของมิจฉาชีพนี่ถือว่าม
1: าหลากหลาย
0: มาหลากหลายมากผมก็เลยต้องภาวนาสาธุอย่าให้เจอเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: มาถึงเรื่องนี้กันบ้างค่ะคุณยุ้ยคุณยุ้ยเคยเห็นรถที่ขายใบกระท่อมข้างทางไหม
0: อ๋อ
1: ที่เขาจะจอดขายข้างทาง คือตอนนี้จะขายตามใจไม่ได้แล้วนะคะมีโทษปรับนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าการขายใบกระท่อมอย่างถูกกฎหมายเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกสถานที่นะไม่ใช่ว่าจะขายตรงไหนก็ได้ขายให้ใครก็ได้นะคะผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่จำหน่ายใบกระท่อมเนี่ยต้องศึกษาข้อกำหนดให้ชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าหากฝ่าฝืนเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะคะแล้วก็เสียค่าปรับในอัตราที่สูงในทีเดียวตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อมนะคะพ.ศ. 2565เนี่ยเขาห้ามจำหน่ายใบกระท่อมนะในสถานที่หรือวิธีการที่กฎหมายห้ามค่ะในภายในระยะ 1,000 เมตรจากแนวเขตสถานศึกษานะคะขายการเลขขายหรือว่าวางขายตามพื้นที่สาธารณะที่เราเจอกัน
0: ครับ
1: ตรงไหนคะ
0: ริมทาง
1: รวมถึงสถานที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดด้วยฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับ 50,000 บาทเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยยังห้ามขายใบกระท่อมให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีด้วยนะคะหรือว่าสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรนะคะฝ่าฝืนก็มีโทษปรับเช่นเดียวกันค่ะ 100,000 บาทเนื่องจากว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนะคะผู้ค้านะคะจึงควรตรวจสอบสถานที่จำหน่ายให้ถูกต้องค่ะไม่ตั้งแผงเลขขายในพื้นที่ที่ต้องห้ามนะแล้วก็พร้อมสอบถามอายุพิจารณาคุณสมบัติของผู้ซื้อก่อนจำหน่ายด้วยหากไม่แน่ใจเนี่ยควรงดขายค่ะเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะผู้บริโภคควรใช้ใบกระท่อมอย่างเหมาะสมไม่ผสมกับยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตแล้วก็ประสาทนะคะหรือว่าสารอื่นเนี่ยที่อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ไม่ควรชักชวนเด็กหรือเยาวชนเนี่ยให้มาทดลองใช้ด้วยนะคะก็ยังขายได้แหละแต่ว่าห้ามขายพื้นที่ที่ใกล้เขตสถานศึกษานะคะระยะ 1,000 เมตรเนาะ
0: ครับ
1: นี่ก็ต้องดูข้อกำหนดให้ดีๆค่ะ
0: ครับและนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามทางช่อง11NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็หลังจบรายการก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับรับโชคใหญ่นะครับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เชิญครับที่นี่ร้านประจำของผมเองครับ
1: สวัสดีครับท่าน
0: ในโต๊ะที่พวกพี่จองไว้อะน้อง
1: เชิญทางนี้เลยครับโต๊ะ VIP สำหรับทุกท่านเลยนะครับ
2: เอาครับเดี๋ยวนี้ครับเชิญครับตามสบายเลยนะครับมื้อนี้ผมจัดการเอง
0: ลองเมนูนี้ดูสิครับ
3: มื้อนี้ฟินสุดๆเลยค่ะ
4: อร่อยมากครับ
5: รสชาติดีมากครับ
1: เมนูของหวานสุดพิเศษสำหรับผู้ท่านมาแล้วครับ
5: รู้ใจ
0: ตามสบายครับ
6: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
0: แล้วทำไมอ่ะใครๆก็ทำเหมือนทั้งนั้น
1: รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่าน
7: ไม่ครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205

0: สวัสดีคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะปิ๋วพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนสุภัทราแลนด์ค่ะซึ่งเป็นสวนลำดับต้นๆของจังหวัดระยองนะคะที่เรียกได้ว่านำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณเบิร์ตนะคะผู้จัดการสวนค่ะสวัสดีค่ะพี่เบิร์ตค่ะให้พี่เบิร์ตแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อมนตรีเอี่ยมสำอางนะครับหรือว่าเบิร์ตนะครับเป็นผู้จัดการสวนสุภัทราแลนด์จังหวัดระยองครับ
0: ค่ะจุดเริ่มต้นของสวนสุภัทราแลนด์นี่เริ่มต้นมาได้ยังไงครับพี่เบิร์ต
1: จริงๆแล้วสวนสุภัทราแลนด์นะครับก่อตั้งโดยคุณสุวัฒน์และคุณสุภัทราฟ้าประธานชัยนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี2516นะครับแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยปี2540นะครับช่วงปี2539เนี่ยเขาเรียกว่ามีวิกฤตต้มยำกุ้งเนาะนักท่องเที่ยวไม่เข้าประเทศนะครับและเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็ตกต่ำนะครับเราจึงมีแนวคิดว่าทำอย่างไรนะครับจะให้เกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาในสวนเข้ามาในประเทศแล้วเกิดการจับจ่ายซื้อผลไม้อันนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับ
0: แล้วจุดเด่นที่ทำมาจนถึงทุกวันนี้อะคะมี
1: ก็ในเรื่องของสวนเราเนี่ยนะครับเรามีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ800ไร่นะครับ800ไร่เนี่ยเรามีผลไม้ประมาณ25ชนิดซึ่งจุดเด่นของเราคือมีผลไม้ออกทั้งปีเลยนะครับไม่ว่าจะมาในช่วงไหนเนี่ยก็สามารถจะเก็บผลไม้สดๆจากต้นได
0: ้
1: นะครับทั้ง12เดือนเลยนะครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: อ่ะหลักๆของเราเลยคือทุเรียนเนาะเป็นราชาของผลไม้มังคุดเป็นราชินีนะครับแล้วก็เป็นเงาะนะครับมะเฟืองชมพู่ลำไยมะม่วงนะครับสละมะพร้าวอินทผลั
0: ม
1: นะครับแล้วก็มีผักไฮโดรโปนิกด้วยมีผักเคลซึ่งเป็นผักออร์แกนิกด้วยครับ
0: แล้วการจัดโซนแบ่งพื้นที่อย่างในภาพมีการจัดโซนแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างอะคะ
1: พื้นที่800ไร่เนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: เรามีการแบ่งโซนนะครับพื้นที่ปลูกผลไม้เนี่ยประมาณ500ไร
0: ่
1: พื้นที่100ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่แหล่งน้ํา
0: ค่ะ
1: ที่เหลือก็เป็นพื้นที่สร้างอาคารลานจอดรถแล้วก็พื้นที่ปลูกป่านะครับทั้งหมดก็รวมอยู่ที่800ไร
0: ่แล้วกิจกรรมหลักๆอะคะมีอะไร
1: กิจกรรมหลักๆของทางสวน1เลยเนี่ยที่ดังที่สุดของเราคืออะไรครับบุฟเฟ่ทุเรียนนะครับบุฟเฟ่ทุเรียน2คือในเรื่องของการศึกษาดูงานนะครับตามแบบโมเดล BCG นะครับ3ก็เป็นเรื่องของร้านอาหารนะครับร้านกาแฟนะครับซึ่งเราก็ในส่วนของร้านกาแฟร้านอาหารเนี่ยดำเนินการมาประมาณ5ปีแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยมี3กิจกรรมนะครับไม่ว่าจะมาระยองมาสุภัทราแลนด์ในช่วงไหนเนี่ยก็สามารถจะท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะเราเป็นแหล่งเรียนรู้ดูและชิมอิ่มคุณภาพเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ส่วนนี้มีอะไรบ้างคะหนูปิวเห็นมีผลไม้มีรางวัลต่างๆบ้าง
1: นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชนจัดแสดงเรื่องของรางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของรางวัลเนาะที่เราได้รับมาอันนี้นะครับด้านบนสุดที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่ารางวัลกินนารีทองคํานะครับทางสวนเราได้รับมา4ปีซ้อนนะครับอันนี้ส่วนด้านนี้ที่เราเห็นเป็นรูปช้างนะครับเขาเรียกว่าช้างเลืองล่าเป็นมาตรฐานการท่องเที่ยวนะครับว่าแหล่งท่องเที่ยวเราเนี่ยมีความปลอดภัยเนาะมีการบริหารพื้นที
0: ่
1: นะครับอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็เป็นรางวัลในเรื่องของการประกวดผลไม้ต่างๆที่ทั้งสวนเราได้รับมาน
0: ะ
1: ครับส่วนด้านนี้จะเป็นเรื่องของรางวัลของการท่องเที่ยวครับ
0: นอกจากรางวัลแล้วก็ยังมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1: ใช่ครับทั้งสวนเราก็มีผลิตภัณฑ์เรื่องของผลไม้สดๆนะครับที่จำหน่ายหน้าสวนของเราเนี่ยจะเน้นเลยในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับแล้วของเราเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าทานได้คุณภาพ 100% เพราะเรามีการการันตีนะครับผลผลิตทุกอย่างนะครับออกจากสวนนะครับบางส่วนเนี่ยถ้าช่วงไหนที่ผลผลิตไม่พอนะครับมีการนําเอาผลผลิตของเกษตรกรรอบๆมานะครับเพราะว่าระยองเราเนี่ยนะครับเค้าเรียกว่ามีกลุ่มแปลงใหญ่ค่อนข้างจะเยอะเนาะแปลงใหญ่ทุเรียนแปลงใหญ่มังคุดซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับช่วงไหนที่ล้นตลาดต่างๆเราก็มีการนํามาจําหน่ายที่สวนด้วยนะครับให้สวนเนี่ยเป็นจุดในการกระจายสินค้านะครับ

0: อายุยืนนะครับเรามีอายุยืนถึง69ปีเพราะฉะนั้นทุเรียนต้นใหญ่อายุยืนเนี่ย
1: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมกันบ้างค่ะ
0: ทั้งหมด800ไร่น
1: ะ
0: แต่จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งที่เรากำลังรับชมฝั่งแรกเนี่ย350ไร่ส่วนอีกฝั่งนึงจะมีเนื้อที่450ไร่นะครับที่เราเห็นด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นทุเรียนอายุยืนนะครับป
1: ั
0: จจุบันนี้อายุ69ปีปลูกเมื่อปี2500นะครับสวนเนี่ยจริงๆแล้วก่อตั้งปี2516ก็จริงแต่ว่ามันจะมีต้นทุเรียนที่ปลูกดั้งเดิมก่อนที่เราจะรวบรวมสวนนะครับก็จะมีทุเรียนอายุยืนนะครับปัจจุบันนี้เหลือประมาณ100กว่าต้นยังให้ผลผลิตอยู่นะครับ1ต้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300ลูกส่วนด้านซ้ายที่เราเห็นนะครับจะเป็นลำไยสายพันธุ์อีดอนะครับลำไยจริงแล้วก็อยู่ภาคเหนือ
1: ค่ะ
0: นะครับอยู่ใน9จังหวัดภาคเหนือแต่เรานํานํามาปลูกที่จังหวัดระยอง
1: ต้องปรับสภาพอะไร
0: ปรับสภาพลำไยจริงๆแล้วเค้าทํานอกฤดูได้นะครับเราก็มีการสลับสับเปลี่ยนในเรื่องของเราเคยเจอปัญหาเรื่องของการส่งออกปกติแล้วเนี่ยเราผลิตในช่วงเดือนกุมภาเพ
1: ื
0: ่อไปออกผลผลิตในช่วงของเดือนกันยาแต่ปีที่แล้วเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการล้นตลาดนะครับเมื่อมีการล้นตลาดเนี่ยส่งออกยากลำไยผลผลิตตกต่ำเหลือโลละ10บาททีนี้การแก้ปัญหาของเราคือในเรื่องของการทำนอกฤดูนะครับมีการทำให้ทุกเดือนเนี่ยมีลำไยเก็บนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของผลไม้ล้นตลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับมีการขายออนไลน์นะครับส่วนด้านขวามือจะเป็นมะเฟืองหวานสายพันธุ์มาเลและจริงๆแล้วมะเฟืองเนี่ยนะครับเขาออกลูกตลอดทั้งปีนะครับดอกเขาจะออกทุก15วันเนาะช่วงนี้ก็จะมีดอกเล็กๆอยู่นะครับจริงแล้วมะเฟืองเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาแก้เรื่องของเลือดออกตามลายฟันนะผลเขาจะโตมากนะครับอยู่ประมาณ8ขีดถึง1กิโลเป็นมะเฟืองหวานนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นมะขามป้อมนะมะขามป้อมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในผลไม้ในผลไม้ตีพลาก็คือเรื่องของบำรุงสุขภาพบำรุงธาตุนะจะมีหนึ่งในนั้นคือมะขามป้อมนะครับเรื่องของท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพนะครับแล้วเราก็ได้รับในเรื่องของภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรนะครับเพราะว่ามีในเรื่องของสุขภาพมาด้วยม
1: ี
0: สมุนไพรเข้ามาด้วยนะครับส่วนด้านซ้ายมือที่เราเห็นนี่จะเป็นเฟื่องฟ้าพันม่วงประเสริฐศรี
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะปลูกเอาไว้เพื่อล่อแมลงเนาะเพราะว่าของเราเนี่ยมีการเลี้ยงผึ้งส่วนด้านนี้จะเป็นคลินิก SRB Healthcare Center นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของออกซิเจนบําบัดก็จะมีคนป่วยมารักษาอยู่ที่นี่นะครับ70 80เนี่ยอยู่ในนี้
1: ม
0: ีเห็นไกลๆจะเป็นแคปซูลใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: นี่จะเป็นแคปซูลอยู่ด้านในแล้วก็เป็นอ่างเขาจะมีน้ําให้แช
1: ่บําบัดอยู่ข้างใน
0: ใช่แล้วเรื่องของออกซิเจนเนี่ยไปเป่านะครับบางทีเลือดเรามันข้นเลือดข้นออกซิเจนมันไม่หมุนเวียนออกซิเจนไม่หมุนเวียนก็เกิดอะไรขึ้นครับในเรื่องของชาเกิดการชาเกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเอาออกซิเจนเข้าไปเป่าเนี่ยเลือดก็หมุนเวียนพอเลือดหมุนเวียนปุ๊บก็อาการชานั้นก็หายนะครับต้องเกิดจากการฟื้นฟูส่วนด้านนี้จะเป็นเรื่องของฐานในเรื่องของฐานรักน้ํานะครับเราก็ร่วมมือกับทางสวทช.ตัวนี้เนี่ยเค้าเรียกว่าฐานให้น้ําอัตโนมัติผ่านมือถือนะครับอันเรื่องของความแม่นยําในการจัดการนะครับเพราะว่า
1: เป็นการใช้นวัตกรรมมา
0: ใช่นวัตกรรม
1: เราเริ่มใช้นวัตกรรมเข้ามาร่วมกับการเกษตรเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วล่ะครับเนื่องจากว่าที่เราเริ่มใช้เนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องของ1ในเรื่องของแรงงานเนาะ2ในเรื่องของการจัดการทุเรียนไม่มีความแม่นยํา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่แม่นยําเนี่ยต้นทุนก็จะสูงนะครับเราให้น้ําเนี่ยให้น้ําตามความรู้สึกว่าควรจะให้แล้วเราก็ให้ทีนี้เราพอเรามาทําระบบแบบเนี้ยนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินถ้าเรารู้ว่าความชื้นต่ํากว่า25เนี่ยเราควรจะให้น้ํานะครับมีความเข้มในอากาศซึ่งไอ้ตัวพวกนี้นะครับมันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าอุณหภูมิร้อนเกิดอะไรขึ้นครับทุเรียนไม่โตนะครับต้องให้น้ําช่วยอะไรพวกนี้นะครับก็จะระบบพวกนี้จะเข้ามาช่วย
1: แล้วนอกจากนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาต่อยอดอีกมั้ยคะ
0: นวัตกรรมที่ล่าสุดที่เราใช้คือในเรื่องของถุงแดงนะทุเรียนถุงแดงเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมมือกับทางสวทช.นะครับเพื่อทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มเนาะเอาถุงสีแดงเนี่ยไปห่อทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในแปลงทุเรียนเลยนะครับ
1: ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ฐานการผลิตทุเรียนคุณภาพ
0: ใช่ครับ
1: ฐานนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ในเรื่องของทุเรียนถุงแดง
1: ค่ะ
0: นะครับเคยเห็นไหมครับทุเรียนถุงแดง

0: เคยเห็นมาบ้างค่ะ
1: อ
0: แต่
1: ่
0: ว่ารายละเอียดเนี่ยยังไม่ค่อยทราบแน่ชัด
1: าอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่นะครับเป็นถุงแดงเมจิกโกสนะ
0: ค
1: ครั
0: ่ะ
1: บถุงนี้ผลิตโดยวิจัยโดยสวทชนะครับร่วมมือกับทางสวนแล้วก็ทางจังหวัดระยองนะครับเราได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นถุงห่อสีแดงทําไมต้องเป็นสีแดงด้วยเพราะว่าสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าคลื่นแสงอยู่ประมาณ400ถึง700นาโนเมตรซ
0: ึ่
1: งเป็นคลื่นแสงที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชนะครับเมื่อเรามาห่อทุเรียนแล้วเนี่ยนะครับทุเรียนเขาก็จะโตขึ้นเนื้อแน่นขึ้นน้ําหนักขึ้นแล้วก็จะหวานขึ้น
0: ทําให้เพิ่มมูลค่าสําหรับทุเรียน
1: ใช่ครับแล้วเป็นการทําทุเรียนเกรดพรีเมียมปกติถ้าสมมุติว่าราคาทุเรียนราคากิโลกรัมละ100บาทเนี่ยถ้าเราห่อถุงสีแดงเนี่ยเราสามารถจะอัพราคาได้ถึง120 130บาทนะครับเป็นการสร้างมูลค่าเรื่องของการส่งออกนะครับเรื่องของการส่งออกได้ขายออนไลน์ได้เป็นการทําพรีเมีย
0: ม
1: เป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับ
0: นวัตกรรมเหล่านี้ที่เรานํามาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรด้วยเนี่ยค่ะมีส่วนให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยนําไปปรับใช้กันบ้างมั้ยคะ
1: มีนะครับสนใจกันเยอะครับตอนนี้ก็ในจังหวัดระยองเนี่ยรู้สึกว่าปีนี้เป้าหมายเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นกลุ่มที่ทําแล้วได้ผลนะครับที่เห็นผลชัดที่สุดเรื่องของป้องกันสัตว์ฟันแทะกระรอกหนูก็จะไม่มากวนแล้วแมลงก็จะไม่เจาะนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องของการลดสารเคมีด้วยนะครับเพราะสีแดงเนี่ยแมลงเค้าก็จะมองไม่เห็นนะครับถ้าเราห่อไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับก็มีความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับมีความปลอดภัยแล้วเนี่ยยังได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับแล้วการห่อเนี่ยทุเรียนหมอนทองนะครับหลังดอกบานใช้เวลา4เดือนนะครับเราจะห่อตอน2เดือนนะครับ2เดือนแรกเนี่ยถึงจะห่อเราคัดว่า1ต้นเนี่ยลูกสวยๆมีกี่ลูกนะครับห่อเฉพาะลูกสวยๆนะลูกไม่สวยไม่ต้องห่อนะครับเพราะเราต้องการจะทําพรีเมียมนะครับเลือกผลที่5ภู4ภูนะครับหรือ3ภู1เม็ดอะไรพวกนี้นะครับ
0: ก็เลือกลูกสวยสามารถเพิ่มมูลค่าได้จริงๆค่ะนี่ก็เป็นนวัตกรรมนึงแล้วอีกอย่างนึงที่ปิวแอบเห็นอยู่ข้างหลังพี่เบิร์ดอะค่ะคืออะไรคะ
1: ตัวนี้ใช่มั้ยครับเค้าเรียกว่าตัววัดความชื้นในอากาศนะครับเป็นวัดความชื้นในแปลงเนี่ยแต่เป็นเบื้องต้นเน
0: า
1: ะ
0: แล้วจะมาดูยังไงอ่ะ
1: ถ้าสีแดงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของร้อนมากนะครับความชื้นในแปลงต่ําแล้วนะครับต้องมีการสเปรย์น้ําช่วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับถ้าสีเขียวเนี่ยคือความชื้นเหมาะสม
0: ปกติ
1: แต่ก่อนมาเมื่อสักครู่ก็มีฝนตกเนาะก็เลยค่อนข้างจะไปทาง
0: 60
1: เกือบจะ
0: 60
1: แล้วนะครับถ้าสีฟ้านี่คือ
0: ฝน
1: เยอะเกินนะครับความชื้นเยอะเกินเนี่ยจะต้องป้องกันพวกเชื้อราแล้วนะครับต้องระวังเชื้อราเข้าผลเชื้อราเข้าต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นให้เราเฝ้าระวังนะครับเอาไว้ตรวจแปลงนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับในฐานการเรียนรู้การผสมเกสรสละนะครับทุกฐานการเรียนรู้เนี่ยนะครับเราจะมีป้ายแบบนี้บอกหมดเลยนักท่องเที่ยวสามารถจะสแกน QR code ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยใช่ครับ
0: เกี่ยวกับสละทั้งหมด
1: ใช่ครับทั้งหมดเลยนะครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการชิมสละจากต้นด้วยนะคะรวมถึงเรียนรู้ในเรื่องของการผสมเกสรทางนี้ก็มีสอนมีแนะนำ
1: มีสอนด้วยมีแนะนำด้วยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะชอบมาก
0: ค่ะ
1: นะครับทุกคนมาเนี่ยจะต้องลงมือทำ
0: ได้งั้นพี่เบิร์ดพาปิวไปนะคะ
1: ได้ครับนี่ส่วนด้านนี้เราก็จะจัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนี่เป็นเกสรเพชรผู
0: ้
1: นะครับสละเนี่ยเขาเป็นพืชตระกูลปาล์มนะครับเขาจะแยกเพศระหว่างเพศผู้กับเพศเมียนะครับถ้าเราปลูกเพศเมียหรือว่าต้นตัวเมียเนี่ย10ต้นเราจะต้องปลูกต้นตัวผู้1
0: ต
1: ้
0: น
1: นะครับนี่อันนี้เป็นลักษณะของเกสรเพศผู้นะครับเมื่อเราตัดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องนําไปร่อนนะครับนําไปร่อนนะครับเดี๋ยวร่อนได้เลย
0: พี่ประสาทิตให้หน่อย
1: อันนี้ก็จะร่อนแบบนี้นะครับนะครับหลังจากร่อนเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เกสรนะครับเกสรที่มีลักษณะสีเหลืองนะครับ
0: อ๋อมันละเอียดเล็กมาก
1: ใช่เมื่อนํามาผสมแป้งนะครับต้องผสมแป้งด้วยนะครับแป้งเนี่ยแนะนําให้เป็นแป้งเด็กนะครับเพราะว่าแป้งเด็กเนี่ยเค้ามีค่า pH ประมาณ 5.5 ถึง 6ซึ่งเมื่อนําเกสรสละไปผสมแล้วเนี่ยเชื้อตัวผู้เค้าไม่ตายนะครับแป้งเนี่ยเค้าช่วยเพิ่มปริมาณด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในแป้งเนี่ยเค้ามีสารกันเชื้อรานะครับเมื่อนําไปผสมแล้วเนี่ยก็ทําให้ติดดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปหาต้นเพศเมียแล้วนําตรงเนี้ยที่เราผสมแล้วเนี่ย
0: ไปทาน
1: ะครับ1ก็คือแป้ง50 เกสรเพชรผู้1ส่วนนะครับ1ต่อ50จริงๆแล้วการผสมเนี่ยมี2วิธีเนาะแบบเปียกกับแบบแห้งถ้าใช้แป้งเนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นแบบแห้งถ้าแบบน้ําคือแบบเปียกคือแบบน้ําคือใช้น้ําผสมกับเกสร
0: มันสามารถทําให้มันติดได้ดีกว่า
1: จริงๆได้ดีทั้งคู่แต่เหมาะอยู่ที่ช่วงเป็นหน้าร้อนปกติแล้วเนี่ยก็แนะนําให้เป็นแบบแป้งซึ่งมันก็จะง่ายเหมือนกันนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นสละ
1: สละที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นวิธีนะครับเมื่อเรานําสละมาแล้วเราจะนําไปร่อนนะครับเพื่อเอาน้ําเข้าออกนะครับเสร็จแล้วเห็นแหลมๆมั้ยครับด้านนี้ด้านก้นของเค้านะครับหรือว่าตูดเนี่ยเราจิกไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเค้าก็จะเป็นเกลียวหมุนนะครับหมุนออกนะครับจริงๆแล้วสละเนี่ยเค้าต้องมีเม็ดเดียวนะครับคือ1ผลเนี่ยจะต้องมีเม็ดเดียวถ้าเราเห็น
0: 2เมล็ด3 2 3เนี่ยค่ะ
1: เกิดจากเกสรของละกำนะครับนี่จะร่อนแบบนี้นะครับ
0: โอเค
1: นะครับจริงๆก็ต้องมีเม็ดเดียวนะครับลองชิมได้เลยครับว่าหวานมั้ย
0: หวานค
1: ่
0: ะ
1: สดๆจากต้นนะครับ
0: นอกจากตรงนี้แล้วค่ะพี่เบิร์ดคะฐาน13ฐานที่บอกว่านักท่องเที่ยวชอบที่สุดมันมีฐานไหนอีกบ้าง
1: เรื่องของสละเรื่องของทุเรียนนะครับทุเรียนนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของสวนเลยนะครับเรียนรู้กระบวนการผลิตทุเรียนการลดต้นทุนนะครับการเลี้ยงผึ้งรวมไปถึงการชิมยาสมุนไพรนะครับเป็นจุดไฮไลท์ของทั้งสวน
2: อีกหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนสวนสุพัฒนาแลนด์นะคะก็คือฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเป็นจุดเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีธรรมชาติและการผลิตน้ำผึ้งแบบแท้ๆภายในฐานค่ะก็จะมีการสาธิตตั้งแต่การดูวงจรชีวิตของผึ้งวิธีดูแลรังผึ้งไปจนถึงขั้นตอนการเก็บน้ำผึ้งตามธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถชมอุปกรณ์จริงพร้อมกับเรียนรู้วิธีการเลี้ยงผึ้งอย่างใกล้ชิดและยังได้ทดลองชิมน้ำผึ้งสดจากรังกันอีกด้วยกิจกรรมที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะก็คือการสาธิตดูน้ำผึ้งแท้กับน้ำผึ้งเทียมโดยเจ้าหน้าที่จะนำน้ำผึ้งเทลงบนจานจากนั้นก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปหากเป็นน้ำผึ้งแท้เนื้อของน้ำผึ้งจะจับตัวรวมกันเป็นลวดลายคล้ายกับรวงผึ้งหรือว่ารังผึ้งแล้วก็มีความหนืดไม่ละลายกระจายตัวเร็วเหมือนน้ำผึ้งผสมทั่วไปถือเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะภายในฐานก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากผึ้งหลากหลายชนิดวางจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งแท้เกสรผึ้งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆให้ผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากและของดีจากสวนอีกด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งจุดเด่นของสวนสุพัฒนาแลนด์ค่ะก็คือฐานสมุนไพรและแพทย์แผนไทยที่เปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยแบบใกล้ชิดภายในฐานมีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสมุนไพรสำหรับทาถูนวดยาแก้ไอสมุนไพรลูกประคบรวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพและที่น่าสนใจนะคะก็คือทางสวนยังได้นำกาแฟและผักสีเขียวมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มสุขภาพถือเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ
0: ค่ะคุณลูกค้าจุดนี้นะคะก็เป็นอีกจุดสำคัญนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่แบบมาแล้วฉันจะต้องมาจุดนี้ให้ได้เลยนะคะ
1: เป็นไฮไลท์ของสวน
0: ด้วยมีอยู่บนโต๊ะของเรามากมายหลากหลายนะคะให้พี่เบิร์ดแนะนำนิดนึงค่ะ
1: แน่นอนว่าทุเรียนนะครับเป็นพระเอกของสวนนะครับช่วงนี้ก็เป็นผลผลิตของทางสวนเลยนะครับสังเกตว่าปูจะใหญ่มากนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองเน
0: า
1: ะเขาเรียกว่า King of the Food นะครับทุกคนก็จะชอบนะครับเป็นสายพันธุ์หมอนทองนะครับนอกจากทุเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีราชินีก็คือมังคุด
0: ด้วยค่ะ
1: มีมังคุดมีเงาะซึ่งเป็นผลผลิตของทั้งสวนนะครับในช่วงนี้เขาเรียกว่าสีสันตะวันออกก
0: ็
1: จะมีผลไม้เมืองร้อนนะครับมีมะม่วงนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น The Best เลยต่างชาติจะชอบมากนะครับไม่ว่าจะมาจากมุมไหนของโลกเนี่ยทุกคนจะต้องมาหามะม่วงนะครับแล้วก็มีผลไม้นานาชนิดตามฤดูกาลนะครับแล้วก็มีในส่วน

0: ผักสลัดข
1: ้
0: าวเหนียวหมูย่างไก่ย่างนะครับส้มตำตำไทยตำปลานะครับ
1: ทั้งหมดก็เป็นว
0: ั
1: ตถุดิบว
0: ั
1: ตถุดิบที่นี่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะผลไม้ที่ออกมาคุณภาพรวมถึงการดูแลการบ่มเพาะการใช้นวัตกรรมต่างๆที่เราได้เห็นมาข้างต้นนะคะก็คือจากการเรียนรู
0: ้
1: การนำนวัตกรรมมาปรับใช้ให้พี่เบิร์ดพูดถึงการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ภายในสวนเนี่ยค่ะมันจะมีการต่อยอดไปเรื่อยๆไหมคะ
0: จริงๆแล้วในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยซึ่งมันเป็นบทบาทสำคัญเนาะในการช่วยผลักดันให้ผลผลิตต่างๆเนี่ยมีคุณภาพนะครับจากสวนธรรมดาเนี่ยตอนนี้เราก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่องของการทำเกษตรเชิงอุตสาหกรร
1: ม
0: นะครับขยับขยายไปเรื่อยๆแน่นอนว่านวัตกรรมเนี่ยมีส่วนผลักดันเนาะที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็คือทุเรียนถุงแดงนะครับทุเรียนถุงแดงระบบให้น้ำอัจฉริยะผ่านมือถ
1: ือ
0: รวมไปถึงอนาคตเนี่ยเราจะทำโรงเรือนทุเรียนนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยนะครับในสวนเนี่ยในเรื่องของพลังงานต่างๆในการใช้โซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยในการประหยัดพลังงานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในนวัตกรรมนะครับที่ทั้งสวนเนี่ยเราได้พยายามปรับปรุงใช้เรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่สิ่งใดแล้วเนี่ยการลดต้นทุนแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องได้คุณภาพ
1: ใช
0: ่นะครับก
1: ็
0: เลยได้ผักและผลไม้ต่างๆที่มาจากสวนก็เรียกว่าฟาร์มทูเทเบิล
1: นะครับ ค่ะ
0: การกินอาหารเป็นยานะครับเราเน้นเรื่องของการกินอาหารเป็นยามากนะครับเพราะว่าอาหารทุกคําที่เรากินเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ากินแล้วต้องได้ประโยชน
1: ์ใช่
0: นะครับดีกว่าป่วยแล้วค่อยมากินยานะครับตัวนี้เราก็เน้นเรื่องของการดูแลเป็นหลัก
1: ค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะคุณผู้ชมคะที่นี่เป็น13ฐาน
0: ครับ
1: ซึ่งที่เราพาคุณผู้ชมมามันยังไม่ถึง
0: น
1: อกจาก13ฐานที่สําคัญอยากจะให้พี่เบิร์ดแนะนำด้วยเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยว่าที่นี่ก็มีเหมือนกัน
0: ที่นี่เขามีนะครับคล้ายๆกับในเรื่องของเวลเนสเนาะการดูแลสุขภาพเนี่ยจริงๆมันมีด้วยกันหลายอย่างเขาเรียกว่าการฟื้นฟูดีกว่านะครับการฟื้นฟูเนี่ยมีก่อนป่วยนะครับขณะป่วยแล้วก็หลังป่วยของเราเนี่ยเป็นการฟื้นฟูก่อนป่วยนะครับกับหลังป่วยที่เราทำนะครับคือบางทีเราไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอรักษาดีแล้วนะครับออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยสวนเราเนี่ยช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับบางทีเราทํางานนานๆนั่งนานๆเป็นไงครับออฟฟิศซินโดรมเนาะบางทีบางคนเนี่ยมือชาเท้าชาเลยนะครับทีนี้พอเกิดการฟื้นฟูเนี่ยก็ทําให้เลือดหมุนเวียนขึ้นเรื่องออกซิเจนบําบัดเป็นหลักนะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาติดต่อสอบถามได
1: ้
0: เรื่องของการฟื้นฟูนะครับ
1: ก็มีทั้งธรรมชาติด้วยมีเรื่องการรักษาโรคมาบําบัดด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะ
0: ก็สามารถจะติดต่อได้ที่สวนสุภัททาแลนด์เลยนะครับเรามีเพจ Facebook นะครับ
1: เข้ามายังไงได้บ้างคะ
0: การติดต่อใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ติดต่อทั้งเพจสุภัททาแลนด์นะครับเป็นสวนสุภัททาแลนด์โดยตรงเลยก็ได้เรามีเพจ Facebook อยู่นะครับรวมถึงทักไลน์มาก็ได้นะครับ
1: หรือว่าจะ
0: walk in
1: เข้
0: ามาก็ได้ติดต่อสอบถามที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับเรามีคุณหมอที่ดูแลเนี่ยอยู่ทุกวันเลยนะครับ
1: นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือว่าอยากจะมาทานผลไม้อร่อยรวมถึงอยากจะมาผ่อนคลายกับธรรมชาติสบายๆแบบนี้ก็มาได้ที่สวนสุภัททาแลนด์นะคะวันนี้ปิ๋วกับพี่เบิร์ดค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: กรมการปกครองไม่เคยหยุดดูแลทุกสุขพี่น้องชาวไทยทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนไร้หนทางแก้ไขมีทางออกเสมอที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศกรมการปกครองบำบัดทุกบำรุงสุข
2: แกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะคืออากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
3: ทุกๆคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
4: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
5: เริ่มจากการปลูกต้นไม
6: ้เลิกการเผาขยะ
7: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
8: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
9: เอ้าเดี๋ยวก็เช็คอินไม่ทันหรอก
10: พี่ลืมบัตรประชาชนจบกัน
11: ทำบัตรป่ะพี
10: ่เฮ้ยตรงนี้เลยเหรอทำ
9: ตัวเองเพอร์เจอร์นี่ไทยดีที่เคยสมัครไว
12: ้คือ
9: ไทยดีบัตรประชาชนดิจิทัลเพียง4ขั้นตอน
13: ถ่ายหน้าบัตรถ่ายหลังบัตรถ่ายหน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
14: ใช้งานแทนบัตรจริงได้ไทยดีแอปดีๆของคนไทย

0: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาและเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเน้นป้องกันอุทกภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเดินหน้าสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมโยงการคมนาคมการท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขณะที่ทะเลมีคลื่นลมแรงชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่2กันยายนแม้วันนี้ผู้คนบ้านหนองจานชายแดนจังหวัดสระแก้วจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติทั้งเปิดร้านไปโรงเรียนเข้าวัดและทำมาหากินเหมือนเดิมแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้หลายคนปรับวิธีคิดต่อรายได้การใช้ชีวิตและการเตรียมพร้อมในแต่ละวันโดยมีข่าวสารจากชุมชนและจุดหลบภัยเป็นอีกส่วนหนึ่งของความปกติแบบใหม่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นเวลาดีๆ 4:00 น.วันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นป้องกันอุทกภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับเดินหน้าสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมโยงการคมนาคมการท่องเที่ยวและการค้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรโดยมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่โดยกำชับให้เร่งแก้ไขจุดคอขวดขุดลอกคลองและเสริมความแข็งแรงของคันคลองพร้อมพัฒนาระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำด้วยเทคโนโลยี Machine Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมืออุทกภัยพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านของโครงสร้างพื้นฐานค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิด Green Transportเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันควบคู่ไปกับการคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริงและเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ก็ให้เร่งดำเนินการทันทีสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตพร้อมยึดหลักการทำงานว่าทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการยกระดับด่านประดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย ตลอดจนการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสะท้อนแนวทางการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงทั้งการป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้อย่างยั่งยืน
2: และจากการลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนะคะพร้อมทั้งเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆมิติค่ะทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจอาชีพคุณภาพชีวิตสาธารณสุขคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยมุ่งยกระดับสงขลานะคะไปสู่พื้นที่แห่งโอกาสและศูนย์กลางของการท่องเที่ยวมูลค่าสูงคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอในการพัฒนาจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้พร้อมทั้งเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่และสร้างโอกาสให้กับประชาชนส่วนทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะคะได้เร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชนกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้เทคโนโลยีและการ upskill reskill เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก้าวเข้าสู่ตลาดโลกขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ส่งเสริมการทำสวนยางรูปแบบอารยะเกษตรเพิ่มรายได้และใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างคุ้มค่าขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนพัฒนาระบบระบายน้ำน้ำบาดาลและระบบกรองน้ำดื่มส่วนกระทรวงยุติธรรมนะคะเน้นการเยียวยาผู้เสียหายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคขณะที่ในส่วนของกระทรวงแรงงานก็มีการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยพร้อมส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสำหรับผู้มีรายได้น้อยและชุมชนริมทางรถไฟกระทรวงสาธารณสุขค่ะเดินหน้านโยบาย1จังหวัด1โรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงขณะที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะมุ่งพัฒนาด่านสะเดาและการเดินทางข้ามแดนพร้อมต่อยอดกีฬาให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมส่วนทางด้านกระทรวงคมนาคมก็เร่งยกระดับระบบขนส่งสาธารณะผลักดันโครงการดิจิทัลทาวเวอร์และศึกษาความเป็นไปได้ของซีแพลนเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางทั้งหมดก็มุ่งยกระดับจังหวัดสงขลานะคะให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลักดันประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
1: ติดตามสภาพอากาศกันนะคะท่านผู้ชมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนค่ะว่าวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะขณะที่ทะเลก็มีคลื่นลมแรงค่ะชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2กันยายนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพยากรณ์อากาศประจำวันที่1กันยายน2569เวลา 5:00 น.เตือนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสาเหตุจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ฝนที่ตกหนักและตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและดินถล่มบริเวณลาดเชิงเขาประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขณะที่อันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่2กันยายนสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่3ถึง4กันยายนโดยไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขณะที่ช่วงวันที่3ถึง7กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงในช่วงที่มีฝนตกหนักหรือน้ำไหลหลากส่วนสถานการณ์แผ่นดินไหวช่วงวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 3.6 บริเวณหมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
2: และจากฝนที่ตกนี่เองนะอ้อมเมื่อตอนบ่ายๆที่ผ่านมาทางปภ.เองเขาก็ออกมาเตือนนะคะ4จังหวัดลุ่มน้ำโขงก็คือหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารนะคะให้ระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะเพิ่มสูงขึ้น 1-6 กันยายนนี้ต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ในโซนภาคตะวันออกเองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคามไปติดตามถึงสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากน้ำตกตะค้อนะคะโดยได้มีการเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนพร้อมทั้งสั่งเร่งสำรวจความเสียหายช่วยเหลือตามระเบียบของราชการรวมทั้งวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเหตุซ้ำหลังจากที่มีการคาดการณ์นะคะว่ายังจะมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงหลายวันข้างหน้าค่ะนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคามติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจากน้ำตกตะเคราะห์เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่ทีนี้จากการสำรวจในเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย2หลังคาเรือนขณะอีกที่อีก3หลังนะคะอยู่ระหว่างของการตรวจสอบความเสียหายและมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเส้นทางเข้าบ้านเรือน8รายด้วยกันในการลงพื้นที่ท่านผู้ว่าได้เยี่ยมเยียนพูดคุยให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งสำรวจความเสียหายและทำการช่วยเหลือตามระเบียบโดยมีนายอำเภอประจันตคามสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโครงการชลประทานจังหวัดผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ด้วยหลังจากลงพื้นที่แล้วนะคะก็ได้มีการประชุมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุฟ้ายเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการช่วยเหลือโดยให้ทางอบต.นะคะรับคำร้องจากครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการทั้งตามมติของคณะรัฐมนตรีและระเบียบของกระทรวงการคลังโดยพิจารณาความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงค่ะพร้อมกันนี้ทางด้านท่านผู้ว่าท่านก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่นะคะจัดทำจุดเฝ้าระวังบริเวณทางน้ำไหลผ่านจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ใกล้แม่น้ำลำคลองรวมถึงเตรียมกำลังแล้วก็อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการขนย้ายสิ่งของและอพยพประชาชนหรือว่าสัตว์เลี้ยงหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ให้ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเข้าถึงยาและการรักษาพยาบาลพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังสัตว์มีพิษ พื้นที่ต่างระดับและกระแสน้ำไหลเชี่ยวซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและการลื่นล้มได้ทางนี้จังหวัดปราจีนบุรีนะคะขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: อีกหนึ่งพื้นที่ที่ขณะนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดก็คือที่จังหวัดนครนายกนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำล้นคลองบ้านนาหลังจากที่มีฝนตกหนักสะสมส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดค่ะโดยเบื้องต้นนะคะพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลตำบลบ้านนานั้นยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งก็คาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มและไม่มีน้ำเหนือไหลมาเติมสถานการณ์ก็จะเริ่ม

0: คลี่คลายตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ค่ะร้อยตำรวจตรีสันทิติทำใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือวอลรูมเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในช่วงคืนวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยสถานการณ์เนี่ยนะคะส่งผลให้ในช่วงเช้าของวันที่31สิงหาคมมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณหมู่ที่1และหมู่ที่4เทศบาลตำบลบ้านนาและหมู่ที่5ตำบลปากขะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะแต่ทั้งนี้จากการที่ลงพื้นที่ไปสำรวจเนี่ยก็พบว่าในโซนของพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาลตำบลบ้านนานั้นยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการพร่องน้ำพร้อมทั้งเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยจากนั้นในช่วงเวลา 17:00 น.ของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านก็นำทีมลงพื้นที่ไปที่บริเวณคลองบ้านนาหมู่ที่1ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาซึ่งเป็นจุดที่พบว่ามีน้ำไหลเชี่ยวแต่ระบบการระบายน้ำเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะคะและระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยค่ะโดยทางนี้จังหวัดนครนายกได้ประเมินเอาไว้ว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมและไม่มีมวลน้ำเหนือไหลเข้ามาเติมสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำทยอยลดลงโดยจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและเมื่อระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยต้องระวังเรื่องของน้ำไหลบ่าเข้าท่วมมาจากน้ำป่านั่นเองเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสัก1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกค่อนข้างต่อเนื่อง
0: และมันสะสมอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ดินมันอุ้มน้ำตามเขาต่างๆค่ะเลยทำให้ในหลายๆพื้นที่เกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนก็อย่าชะล่าใจถึงแม้ว่าปริมาณน้ำฝนจะค่อนข้างน้อย
0: มันไม่ได้ตกในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมันไปตกในพื้นที่เชิงเขาอะไรแบบเนี้ย
1: เพราะฉะนั้นติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะไปกันที่จังหวัดชลบุรีค่ะได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมชลบุรีรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมน้อมถวายความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถ่ายทอดภูมิปัญญาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนและประชาคมท้องถิ่นกิจกรรมชลบุรีรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีส่วนราชการผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยจังหวัดชลบุรีนะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตลอดจนเป็นการน้อมถวายความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์ศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนอกจากนี้ก็ยังมุ่งถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน สำหรับกิจกรรมนะคะจัดด้วยกันถึงวันที่1กันยายนนี้ค่ะก็จะมีการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงโดยตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 20,000 ดอกและช่อดอกไม้จันทร์ดอกประดู่อีก200ช่อซึ่งดอกประดู่นะคะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรีกิจกรรมนี้ก็เป็นการรวมพลังความร่วมมือและความสามัคคีของชาวชลบุรีในการ

ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการส่งเสริมทักษะอาชีพสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและชุมชนกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินเรือนจำกลางฉะเชิงเทราติดตามการดำเนินงานในด้านของการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยมุ่งให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมกับยกระดับมาตรฐานการดูแลและขับเคลื่อนเป้าหมายให้โอกาสเปลี่ยนชีวิตคืนคนดีสู่สังคมพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904และกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมคณะอนุทำงานด้านการตรวจประเมินเรือนจำดีเด่นลงพื้นที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทราเพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทราคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังโดยมุ่งให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมให้เรือนจำมีระบบดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐานและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเรือนจำหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพการส่งเสริมสุขอนามัยการป้องกันและควบคุมโรคตลอดจนการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยสำหรับการตรวจประเมินนั้นทางคณะอนุทำงานได้ติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆรับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนารวมถึงประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์เรือนจำดีเด่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลตามโครงการโดยทั้งนี้ค่ะการตรวจประเมินนั้นยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดข้อเสนอแนะเพื่อให้เรือนจำได้สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทางจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพตามเป้าหมายให้โอกาสเปลี่ยนชีวิตคืนคนดีสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ตำรวจสอบสวนกลางนะคะบุกตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าในจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากที่ได้รับร้องเรียนนะคะว่ามีการจำหน่ายการ์ดหน่วยความจำและก็แฟลชไดรฟ์ปลอมผ่านช่องทางออนไลน์โดยสามารถตรวจยึดของกลางกว่า 16,000 ชิ้นโดยพบปัญหาความจุนั้นไม่ตรงตามโฆษณาและอาจจะทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานนั้นเสียหายพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะคะโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้เข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่ของตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะคะเกี่ยวกับการจำหน่ายการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดรฟ์ปลอมผ่านช่องทางออนไลน์จากการตรวจสอบค่ะก็พบสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดรฟ์ปลอมเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ต่างๆเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจยึดของกลางรวมกว่า 16,245 ชิ้นเพื่อนำไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายคดีนี้นะคะสืบเนื่องมาจากประชาชนที่ได้สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์พบว่าสินค้าไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามโฆษณาโดยเฉพาะปัญหาความจุของหน่วยความจำนั้นไม่ตรงกับตามที่ระบุเอาไว้และบางรายก็พบความผิดปกติในการใช้งานในลักษณะคล้ายกับการติดไวรัสจนส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าและยึดของกลางเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาผู้จำหน่ายและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำสินค้าปลอมเข้าสู่ตลาดรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์โดยควรตรวจสอบแหล่งจำหน่ายและรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีราคาถูกผิดปกติหรือระบุความจุที่เกินจริงเนื่องจากนอกจากจะไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่โฆษณาแล้วยังอาจจะสร้างความเสียหายต่อข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งานด้วยค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะจังหวัดชลบุรีได้เดินหน้าขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบบ้านโคกขี้หนอนอำเภอพานทองรับคณะกรรมการระดับหนกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโดยมุ่งนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสร้างคุณธรรมความสามัคคีและความปรองดองให้ชุมชนพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือบ้านวัดโรงเรียนสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่วัดโคกขี้หนอนตำบลโคกขี้หนอนอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีพระเทพสมุทรวัชราจารย์เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหนกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายผวัดชลบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบ้านโคกขี้หนอนหมู่ที่4ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้คัดเลือกเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบประจำปี2569โดยมีวัดโคกขี้หนอนเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาภาคเอกชนและประชาชนโดยภายในกิจกรรมนะคะทางคณะกรรมการได้กราบสักการะพระประธานและหลวงพ่อแสงพระพุทธรูปคู่วัดพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆอาทิห้องสมุดศีล5นำชีวิตดีสำนักปฏิบัติธรรมกิจกรรมวิถีพอเพียงโรงเรียนคุณธรรมการสวดมนต์การบรรยายธรรมและการปฏิบัติธรรมรวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปและผลิตภัณฑ์สัมมาชีพของชุมชนจากนั้นมีพิธีทางศาสนาการเจริญจิตตภาวนาการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและภาคีเครือข่ายพร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการระดับหนกลางกับคณะกรรมการหมู่บ้านโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กล่าวว่าการรักษาศีล5เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสงบสุขในสังคมโดยจังหวัดชลบุรีได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะสงฆ์ส่วนราชการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาและการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้สะท้อนถึงผลสำเร็จของความร่วมมือจากบ้านวัดโรงเรียนและทุกภาคส่วนในการนำหลักศีล5มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลและการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีความปรองดองและความสงบสุขอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ส่วนที่นครนายกนะคะก็ร่วมกับหน่วยงานด้านประมงและเขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะมีการประชุมกันเพื่อที่จะกำหนดถึงแนวทางการทำประมงในอ่างเก็บน้ำมุ่งบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายส่งเสริมให้ประชาชนและชาวประมงนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสำนักงานประมงจังหวัดนครนายกร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานีและโครงการส่งน้ำนายจักราวุฒิสุนทรวิภาสผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงประธานในการประชุมจัดขึ้นก็เพื่อหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนให้การใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนควบคู่กับการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายด้านการประมงแก่ประชาชนและผู้ประกอบการอาชีพประมงทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ร่วมกันกำหนดถึงแนวทางของการดูแลและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้จังหวัดนครนายกนะคะมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพประมงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อให้ทรัพยากรนั้นมีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยังคงอยู่เป็นทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน
0: สอนชนจังหวัดสมุทรปราการได้เดินหน้าสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะโดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนบริเวณวัดขุนสมุทรจีนโดยเป็นการหวังฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ใช้ป่าชายเลนให้เป็นแนวปราการธรรมชาติช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนให้ได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้รักทะเลและปลูกป่าชายเลนแนวปราการธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณวัดขุนสมุทราวาสหรือวัดขุนสมุทรจีนตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยมีนาวาเอกที่คำพรสมนึกรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยภายในงานนะคะก็จะมีการให้ความรู้มีการบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกับร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และเพิ่มแนวป้องกันตามธรรมชาติโดยรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจของประเทศขณะที่หลายพื้นที่กำลังเผชิญปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมแรงและผลกระทบต่อระบบนิเวศที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของประชาชนสำหรับป่าชายเลนนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแล้วยังทำหน้าที่เป็นแนวปราการ

0: เหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเราไปดูชีวิตของคนชายแดนกันหน่อยไหมคะภัยนะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งของความปกติแบบใหม่ค่ะเช้าที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้ววันนี้กลับมาคึกคักตามจังหวะของชุมชนอีกครั้งเด็กๆไปโรงเรียนชาวบ้านเข้าวัดทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขณะที่ร้านค้าก็ทยอยเปิดตามปกติภาพที่เห็นแทบไม่ต่างจากวันธรรมดาแต่สำหรับคนที่นี่หลายอย่างไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมทั้งหมด
1: ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้แล้วแหละแต่ก่อนมันก็ไม่เคยคิดล่ะเนาะแต่มันจำเป็นมาแล้วมันก็จะว่ายังไงล่ะมันเป็นมาแล้วก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปปรับตัวเข้ากับชีวิตปัจจุบันให้ได้แค่นั้นนะคะกลายเป็นว่าจากค้าขายกับขมิ้นกลายมาเป็นค้าขายกับน้องๆทหารสนุกกว่าได้คุยได้เล่นกันด้วยมันชดเชยไม่ได้หรอกกับสิ่งที่มันขายแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็อยู่กับมันจากที่มันเคยได้เยอะแล้วได้น้อยเราก็ใช้จ่ายลดน้อยลงปรับตัวอยู่กับมันไปไม่ค่ะไม่บ้านเราอยู่นี่เนาะไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่เหมือนอยู่บ้านเรา
0: ส่วนป้านีชาวบ้านอีกคนที่เคยได้รับผลกระทบจนบ้านเสียหายวันนี้เปิดร้านและใช้ชีวิตตามปกติเช่นกันแม้รายได้จากร้านจะลดลงมากแต่สิ่งที่ยังเห็นอยู่ในบ้านนั่นก็คือข้าวของบางส่วนที่จัดเตรียมไว้เผื่อจำเป็นต้องออกจากพื้นที่สำหรับป้านีทุกวันนี้ไม่ได้คิดไกลไปกว่าการใช้ชีวิตแต่ละวันมีกินมีใช้อยู่กับสิ่งที่มีและยังเชื่อว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้น
2: เหตุการณ์สงบแล้วก็เงียบปกติ
3: เงียบแบบปกติ
2: เงียบแบบปกติเกินไปเลยแหละ
3: รายได้หายไปเยอะไหมครับ
2: หายอยู่จากที่เฮาเคยได้หลายๆมันก็เงียบไปเลยมันก็พ่อประทังของเฮาไปได้แน่คือค่อยๆหมุนเวียนเอาของเฮาไปเฮ็ดให้มันแบบว่าอยู่ได้เฮาต้องเฮ็ดชินไปกับมันเนาะแต่เฮาต้องยอมรับว่าเฮามาในสถานีแล้วเฮาก็ต้องไปต่อให้ได้ก็ปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เวลามันใหญ่แน่ก็มีคนมาหาซื้อก็พอได้ตัวนั้นหมุนเวียนซอยเสริมเข้ามาแน่นิดๆน้อยๆจังซี่นะ
0: ขณะที่การใช้ชีวิตของชุมชนก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้านจะถูกส่งต่อถึงลูกบ้านรวมถึงผ่านกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนรับรู้สถานการณ์และข้อมูลจำเป็นไปพร้อมๆกัน
1: ชีวิตพวกเราปกติดีส่วนมากเราจะฟังจากผู้ใหญ่ถ้ามีอะไรผู้ใหญ่จะแจ้งจะประกาศพวกเราก็อยู่กันปกติไม่มีอะไรเลยมีความสุขดีถึงไม่เปิดด่านพวกเราก็อยู่ได้ชาวบ้านอยู่ได้ทุกคนมีความสุขที่ดินเขาได้มาเขาก็ทำนาทำไรกันหมดแล้วไม่มีใครว่าอะไรเลย
2: เรานะเฮาก็บ่ต้องไปติดตามข่าวที่เขาว่าหลายเฮาก็บ่ต้องไปจิตตกน้ำเขาแต่เฮาก็คือว่ารอรับจากผู้ใหญ่เพิ่นประกาศหรือทางการเพิ่นประกาศมาเฮาก็จังฟังเอาตรงนั้นดีกว่าเฮาบ่ต้องไปฟังในโทรทัศน์หรือว่าในโทรศัพท์จังซี่นะเฮาบ่ต้องไปฟังแต่เฮาฟังน้ำเขาแล้วเฮาสิจิตตกไปน้ำเขา
0: และหากมีเหตุการณ์จำเป็นชาวบ้านก็รู้ได้เลยว่าจะต้องไปที่ไหนหลุมหลบภัยที่จัดสร้างด้วยเงินจากกองทุนหาไทยทิพย์ได้ถูกเตรียมไว้เป็นจุดรองรับของคนในชุมชนวันนี้บ้านหนองจานกลับมาใช้ชีวิตตามปกติร้านค้ายังเปิดเด็กยังไปโรงเรียนผู้คนยังออกไปทำมาหากินเพียงแต่ความปกติของวันนี้มีทั้งการปรับตัวการรับรู้ข่าวสารและการเตรียมพร้อมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว NBT ภาคกลางรายงานจังหวัดจันทบุรีได้ประชุมคณะกรมการจังหวัดติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพร้อมกับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานดีเด่นสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดและสังคมที่ห้องประชุมจันทบูรณ์ชั้น1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรม

0: การจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีครั้งที่8ทับ2569โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ขับเคลื่อนการบริหารงานของจังหวัดและบูรณาการนโยบายของรัฐบาลให้สอดรับกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมทางจังหวัดได้จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2569จำนวน5รายและมอบโล่โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จำนวน1รายพร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สตรีไทยดีเด่นแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569รวมจำนวน8รายนอกจากนี้ยังมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี2569จำนวน1รายมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายอำเภอโป่งน้ำร้อนในโอกาสที่ได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชรรวมถึงได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่เพื่อให้ที่ประชุมนั้นได้รับทราบและประสานการทำงานร่วมกันต่อไป
1: วันนี้มีครม.สัญจรที่สงขลาปกติเนี่ยเราเวลาเราเห็นว่ามีครม.ลงพื้นที่สัญจรต่างๆก็จะมีของที่ระลึกในพื้นที่นั้นๆวันนี้ค่ะเราจะไปเปิดเบื้องหลังนะคะของผ้ามัดย้อมที่เป็นฝีมือของผู้ต้องขังผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงที่จังหวัดสงขลานะคะว่าเขาเนี่ยทำของที่ระลึกในเวทีครม.สัญจร2569สวยสดงดงามแค่ไหนไปติดตามกันค่ะ
2: จากพื้นผ้าธรรมดาสู่การสะท้อนคุณค่าของการให้โอกาสนี่คือผ้ามัดย้อมลายดอกไม้ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานหญิงสงขลาที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ประจำปี2569จังหวัดสงขลาค่ะ
3: พื้นผ้าสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้กว่าจะกลายมาเป็นของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลา2569ต้องผ่านทั้งทักษะความประณีตและความตั้งใจของผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาผ้ามัดย้อมเป็นหนึ่งในงานฝึกวิชาชีพที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาดำเนินการมาแล้วกว่า15ปีโดยครั้งนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เนื้อนุ่มคุณภาพดีตกแต่งด้วยลายดอกชนชมซึ่งผลิตออกมา4โทนสีด้วยกันได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าแต่ละผืนนั้นมีความหมายมากกว่าความสวยงามเพราะภารกิจของทัณฑสถานไม่ได้มีเพียงการควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่การนวดแผนไทยเสริมสวยไปจนถึงงานหัตถกรรมทั้งทอผ้าตัดเย็บจักสานบาติกโครเชต์งานปักเลื่อมและลูกปัดมโนราล้วนมุ่งให้ผู้ต้องขังมีทักษะมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและลดโอกาสการกลับมากระทำผิดซ้ำและเมื่อผลงานออกจากห้องฝึกอาชีพได้ก้าวออกมาเป็นของที่ระลึกตอบแทนสื่อมวลชนในเวทีสำคัญระดับประเทศอย่างครม.สัญจรสิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนกำลังใจเล็กๆที่บอกกับผู้ผลิตว่าฝีมือของพวกเขามีคุณค่าและสังคมยังเปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาเปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดสงขลาได้ให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานจากฝีมือผู้ต้องขังการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังถือเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าของตนเองตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในทักษะที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อกลับคืนสู่ชุมชน
4: คือผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางภาคใต้เป็นจุดเด่นของอัตลักษณ์เลยนะคะเราจะมีเรื่องของไม่

0: ไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าบาติกหรือมโนราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะได้เลือกให้ทันตสิงห์สงขลาเนี่ยทำผ้ามัดย้อมให้นะคะเพื่อให้แจกสื่อในครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งผ้ามัดย้อมเนี่ยเราทำมามากกว่า15ปีแล้วนะคะที่นี่แล้วก็อันเนี้ยลายที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเป็นลายของดอกไม้คือดอกชมๆนะคะเป็นหลักซึ่งการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วผ้าที่ใช้เนี่ยเราจะเลือกผ้าที่นุ่มอันนี้เราจะเป็นผ้าสำหรับผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ค่ะซึ่งสีสันที่ใช้ในครั้งนี้ก็จะมีสีสีนะคะคือสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจังหวัดสงขลารวมทั้งท่านผู้ว่านะคะจังหวัดสงขลาท่านรัศศาสตร์ชิชูนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะเห็นคุณค่าและก็ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะคะเห็นว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ต้องขังสามารถกลับไปทำเมื่อออกไปสู่ชุมชนได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณในจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนด้วยที่ยังให้กำลังใจและก็ยังให้ความหวังนะคะกับผู้ต้องขังให้โอกาสนะคะทำให้เขาคิดว่านะคะเมื่อเขาออกไปแล้วจะเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะ
1: จากห้องฝึกอาชีพภายในทัณฑสถานสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานฝีมือมาสร้างโอกาสและส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพราะผ้าผืนนี้ไม่ได้ส่งต่อเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้หญิงอีกหลายคนในอนาคตนวรสคงชงถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
2: ไปดูเรื่องของข้อกฎหมายกันบ้างนะคะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะเสนอตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายมูลนิธินภาในพระดำริร่วมติดตามพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านกฎหมายนะคะที่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านของสิทธิและกฎหมายแก่ประชาชนพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง

0: ตำรวจสอบสวนกลางค่ะได้บุกตรวจร้านจำหน่ายน้ำหอมภายในห้างย่านพัทยาใต้นะคะหลังจากที่พบว่ามีการลักลอบจำหน่ายน้ำหอมปลอมเลียนแบบแบรนด์เนมค่ะโดยมีการยึดของกลาง14แบรนด์รวมแล้วเนี่ย138ชิ้นพร้อมกับเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังจากที่พบมีข้อมูลบัญชีรับชำระเงินเชื่อมโยงกับชาวมาเลเซียขยายผลถึงแหล่งผลิตและผู้ร่วมขบวนการค่ะโดยตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและตัวแทนผู้เสียหายเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายน้ำหอมภายในห้างสรรพสินค้าย่านพัทยาใต้ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ได้รับข้อมูลนะคะว่ามีการลักลอบจำหน่ายน้ำหอมเลียนแบบเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่านะคะเจ้าหน้าที่พบหญิงอายุ44ปีกำลังเสนอจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าอยู่เลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ขอเข้าไปตรวจสอบให้ตัวแทนผู้เสียหายร่วมตรวจพิสูจน์ด้วยนะคะโดยก่อนยืนยันว่าสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการตรวจยึดน้ำหอมเลียนแบบเครื่องหมายการค้า14แบรนด์รวม138ชิ้นนะคะอาทิ Dior YSLChanel, Armani, Gucci, Burberry, Versace, Tom Ford และ Prada ค่ะเป็นแบรนด์น้ำหอมชื่อดังทั้งนั้นเลยนะคะโดยสินค้าเนี่ยถูกบรรจุในกล่องและหุ้มซีลเลียนแบบของแท้ทุกประการจำหน่ายในราคาขวดละ 1,500 บาทค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นซื้อ2ขวดแถม1ขวดดึงดูดลูกค้าด้วยซึ่งการสอบสวนก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากตัวแทนผู้เสียหายแล้วก็ได้ทดลองซื้อสินค้ามาตรวจสอบก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเข้าดำเนินการตรวจค้นนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบช่องทางรับชำระเงินของร้านผ่าน QR code พบว่าชื่อบัญชีที่ตำรวจระบุว่าเชื่อมโยงกับบุคคลสัญชาติมาเลเซียซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้าและการรับชำระเงินและการจัดการพนักงานขายโดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลไปอย่างแหล่งที่มาของสินค้าปลอมคลังสินค้าแหล่งผลิตผู้จัดส่งและผู้ร่วมขบวนการค่ะโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาหญิงผู้จำหน่ายสินค้านะคะในฐานเสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมของบุคคลอื่นซึ่งจดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรก่อนนำตัวพร้อมของกลางหายโดยผู้ต้องหาก็ให้การภาคเศษยอมรับว่าเป็นผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวแต่ระบุว่าสินค้าไม่ใช่ของตัวเองตำรวจสอบสวนกลางฝากเตือนประชาชนนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังการซื้อน้ำหอมแบรนด์เนมที่มีราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างผิดปกติหรือมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมในราคาถูกเนื่องจากอาจเป็นสินค้าปลอมที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งผลิตและส่วนประกอบได้อย่างชัดเจนและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ค่ะ
1: ก็น่าเอะใจอยู่นะคะแบรนด์เนมซื้อ2แถม1ราคาถูกเข้าไปอีกนะคะก็ต้องชะล่าใจกันนิดนึงเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

เดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดที่อาจจะเกิดกับข้อเข่าของพวกเรานั่นคือ ACL เป็นภาษาไทยใช่ปะมันคือเส้นเอ็นไขว้หน้าคือมันเป็นหนึ่งเอ็นหลักของข้อเข่าอยู่ลึกลงไปในบริเวณกลางของข้อเข่าคือมันมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของข้อเข่าในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบิดหมุนของข้อเข่าส่วนภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนี้สามารถเกิดขึ้นกับคนทั่วไปได้หากคุณออกกำลังกายหรือว่ามีท่าติดตัวมากเกินไปอย่างเช่นเวลาคุณไปเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือว่าสกีใช่ปะคือด้วยทั่วไปแล้วใช่ปะถ้าหากคุณเจอภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดผู้ป่วยจะได้ยินเสียงลั่นในคอมีอาการเข่าบวมแล้วก็เลือดออกในเข่ารวมกับอาการปวดจนไม่สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้หรือแม้กระทั่งไม่สามารถลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้นได้อีกแล้วในกรณีที่เธอสงสัยว่าเธอมีอาการแบบนี้หรือไม่เนี่ยเธอคงต้องรีบพบแพทย์อย่างด่วนแล้วเธอรู้ป่าวว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยก็คือการผ่าตัดนั่นแหละซึ่งสิ่งนี้ต้องควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนซึ่งภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนั้นจะส่งผลให้หมอนรองกระดูกข้อเข่าของคุณเนี่ยบาดเจ็บมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ผิวกระดูกอ่อนมีปัญหาแล้วมีโอกาสที่จะเกิดเข่าเสื่อมก่อนวัยได้ในอนาคตหากเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าสิ่งที่คุณควรเริ่มทำก็คือดังนี้ 1. รอนิ่งๆอย่าเพิ่งขยับตัวและรอคนมาช่วย 2. ประคบเย็นให้เร็วที่สุด 3. ทิ้งเวลาสักพักแล้วค่อยๆขยับเข่างอเข่าเหยียดเข่าด้วยการค่อยๆลงน้ำหนักเท่าที่เราทำได้ 4. คุณต้องเริ่มค่อยๆสังเกตใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเจ็บตรงไหนกันแน่แล้วค่อยๆระบุออกมาให้ได้แล้วอีกอย่างที่เธอต้องพยายามสังเกตคือว่ามันบวมหรือไม่แล้วมีเสียงฉีกขาดของเอ็นดังปั๊บระหว่างเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ 5. หากคุณเจ็บมากจนทนไม่ไหวเนี่ยคุณอาจจะต้องดามด้วยไม้หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่มีแล้วต่อจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องพันท่ายืนให้แข็งแรง 6. หากข้อเข่าผิดรูปบิดเบี้ยวอย่ากดดันดึงหรือว่าปรับให้เข้าที่เองให้ดามจนกว่าจะถึงมือแพทย์แต่ก่อนที่จบคลิปใช่ป่ะวันนี้พี่อยากจะสอนวิธีการออกเสียงคำว่าแพทย์เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนคือเราก็รู้อยู่แล้วป่ะว่าคำว่าแพทย์ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า doctor ใช่ป่ะแต่นักเรียนของฉันหลายคนเนี่ยชอบอ่านคำนี้ว่า doctor ไม่หยุดเธอจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า doctor ออกมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะคุณต้องอ่านมันว่า doctor ซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่ดิวจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไป

0: พบกับรายการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่มาในสไตล์ละครสั้นสนุกอารมณ์ดีมีสาระและเข้าใจง่ายนำเสนอเรื่องราวของโรคที่มักเกิดในผู้สูงอายุที่หลายคนรอบตัวมักเข้าใจผิดจนพากันตกใจตื่นตูมผ่านนักแสดงมืออาชีพที่มีชื่อเสียงมากมายร้อนถึงคุณหมอที่ต้องมาไขข้อข้องใจกันกลางตลาดในรายการตลาดนี้มีหมอทางรามาชาแนลนะครับ
1: ก็คือใครก็คืออยากจะปรึกษาอาจารย์นะคะก็สามารถที่จะรีบพิมพ์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ส่งคำถามกันมาได้นะคะอาจารย์จะได้ช่วยตอบคำถามในรัดคิวหมอในครั้งนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็ในหลายขั้นนะคะก็คงจะเห็นแล้วว่าเราก็จะมีช่วงพิกอาคาร์ดด้วยนะคะอาจารย์ก็คือจะเป็นช่วงที่ให้ผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถที่จะส่งคำถามนะคะที่สนใจนะคะอยากจะให้เราตอบคำถามให้นะคะผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็ให้แฮชแท็กนะคะหลังคำถามว่ารัดคิวหมอรามานะคะตามด้วยแฮชแท็กรามาชาแนลนะคะสำหรับผู้คนที่ได้คำถามที่น่าสนใจนะคะโดนใจใช่เลยนะคะสิ้นเดือนเราก็จะมีการจับรางวัลค่ะอาจารย์เป็นกล่องยานะคะก็เดี๋ยวจะมาโชว์กันนะคะอาจารย์ค่ะจะมี2สีนะคะนะคะค่ะ
2: ยินดีรามาชาแนลด้วยค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะจะขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ค่ะงานวิ่งนะคะรามารัน Virtual Run 2023 2026นะคะ19ของคุณนะคะเพื่อล้านชีวิตสู่โรงพยาบาลชุมชนค่ะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ช่วงที่ส่งผลวิ่งได้นะคะคือตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะถึง31ตุลาคมค่ะนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะสมัครนะคะรายการรามารัน Virtual Run 2026ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะที่โชว์อยู่นะคะขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะ

0: คะรายได้เนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายนะคะจะนำไปสนับสนุนนะคะผ่านมูลนิธิรามาธิบดีนะคะภายใต้โครงการรามาธิบดีและโรงพยาบาลชุมชนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลชุมชนและสังคมไทยค่ะนอกจากนี้นะคะรามารันยังมุ่งส่งเสริมแนวคิดออกกำลังกายแทนการสูบบุหรี่นะคะสร้างทางเลือกในการดูแลสุขภาพป้องกันนักสูบหน้าใหม่นะคะและสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่มีแรงจูงใจในการลดละและเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่าลืมชวนเพื่อนนะคะชวนครอบครัวแล้วออกไปวิ่งด้วยกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะสามารถกลายเป็นโอกาสที่ดีของคนอื่นได้นะคะของรางวัลค่ะอาจารย์จะมีทั้งหมด3ลำดับดังนี้เลยนะคะที่ขึ้นในภาพเบื้องต้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่QR code ด้านขวามือนะคะหรือว่า search Facebook fanpage นะคะว่า Rama Run Virtual Run ได้เลยค่ะค่ะต่อมาก็จะขอกลับเข้าเรื่องของเรากันในวันนี้นะคะอาจารย์นพรนะคะในเรื่องของไข้ดำแดงนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาที่บางคนพูดว่า Scarlet Fever นะคะอาจารย์ก็คือวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกถึงเรื่องโรคนี้กันนะคะว่าเอ๊ะมันจะแตกต่างจากไข้อื่นๆยังไงนะคะแล้วก็มีอันตรายอะไรบ้างไหมนะคะค่ะอาจารย์ก็อยากจะเริ่มคำถามด้วยเลยนะคะว่าอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมคะว่าโรคไข้ดำแดงนะคะมันคือโรคอะไรมากขึ้นค่ะอาจารย
1: ์ครับขอบคุณครับอาจารย์นวลไข้ดำแดงจริงๆมันมักจะระบาดในช่วงฤดูหนาวนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี้ยเราก็พบว่าช่วงฤดูฝนก็เจอได้ปรับไปอย่างช่วงเนี้ยก็เจออยู่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับไข้ดำแดงเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียมันจะต่างจากไข้หวัดอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับเป็นเชื้อแบคทีเรียซึ่งมักจะทำให้เกิดอาการเจ็บคอเป็นหลักนะครับไม่ค่อยมีตาแดงไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีน้ำมูกนะครับแล้วก็ที่เราเรียกไข้ดำแดงเพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้บางทีจะมีผื่นขึ้นเป็นสีแดงนะแล้วบางคนจากสีแดงมันก็จะกลายเป็นเหมือนคล้ำๆนิดนึงก็ดูเป็นดำๆแดงๆเขาก็เรียกว่าไข้ดำแดงก็เป็นที่มาของชื่อนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโรคนี้นะครับคือเด็กมักจะมีอาการเจ็บคอเป็นหลักนะฮะไม่มีไอไม่มีน้ำมูกไม่มีตาแดงนะครับแล้วก็มีผื่นสักสาบนะครับเป็นสีดำสีแดงขึ้นต่ำตัวนี่ก็จะเป็นลักษณะของโรคนี้นะครับ
0: ค่ะอาจารย์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนไหมคะจากโรคนี้ค่ะอาจารย
1: ์คือจริงๆเนื่องจากตอนนี้ครับโรคนี้มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็แบคทีเรียตัวนี้มารักษาง่ายมากเลยครับอาจารย์คือยาปฏิชีวนะแบบพื้นก็สามารถกำจัดมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนในของจากโรคนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยมากๆนะครับที่มันอาจจะมีอาการที่ติดเชื้อที่รุนแรงมากเช่นทันซินเป็นหนองเยอะนะฮะหรือว่ามีหนองอยู่ในช่องหลังลำคอนะฮะแต่ว่านั้นเป็นอันที่พบน้อยมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ข้อสังเกตแล้วก็อยากจะเตือนทุกท่านก็คือว่าถึงแม้ว่าโรคนี้มันรักษาง่ายนะครับแต่ถ้ารักษาไม่ครบคือกินยาไม่ครบตามที่หมอกำกับหรือไม่ได้รับการรักษาบางคนไม่ได้รับการรักษาก็หายเองนะครับมันอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่โรคนี้หายได้นะครับเช่นโรคหัวใจรูมาติกโรคหัวใจรูมาติกเนี่ยเกิดจากการคนที่เป็นไข้ดำแดงหรือแบคทีเรียตัวเนี้ยแล้วรักษาไม่ครบหรือรักษาไม่ถูกต้องอาจจะมีโรคหัวใจรูมาติกตามมาได้แต่ไม่ได้ทุกคนนะครับก็จะมีบางส่วนที่กลายเป็นนะครับแล้วก็แบคทีเรียตรงนี้บางสายพันธุ์เนี่ยมันทำให้เกิดอาการไตอักเสบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งทำให้เด็กมีปัสสาวะแดงนะครับมีความดันสูงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเจอได้ครับ
0: ค่ะคืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่ามันเป็นการติดเชื้อที่ลำคอก่อน
1: ใช่ไ
0: หม
1: ค
0: ะอาจารย์แล้วก็มันก็จะมีการกระจายไปตามเส้นเลือดเหรอคะอาจารย
1: ์
0: ไปตามหัวใจหรือว่าไปตัวติดเชื้อคะอาจารย
1: ์ครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเชื้อมันมักจะอยู่ในคอนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดได้แต่ว่าที่กลายเป็นโรคหัวใจรูมาติกก็ดีหรือกลายเป็นโรคไตอักเสบก็ดีเนี่ยมันเป็นกลไกทางภูมิคุ้มกันของเราซึ่งไม่ได้เป็นจากเชื้อโดยตรงนะครับคือร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่พยายามจะไปกำจัดไอ้แบคทีเรียตัวเนี้ยแต่ว่าไอ้ภูมิคุ้มกันตัวเนี้ยมันดันมาทำปฏิกิริยากับหัวใจกับไตของเราด้วยมันก็เลยเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาครับอาจารย์คร
0: ับค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างไข้ดำแดงนะคะอาจารย์เราจะแยกจากโรคมือเท้าปากนะคะในเด็กยังไงหรือว่าที่

0: เป็นโรคคาวาซากิอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันมีอะไรข้อที่แตกต่างกันที่เหมือนกันแตกต่างกันยังไงได้บ้างคะอาจารย
1: ์ครับคือไข้ดำแดงเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีผื่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นผื่นแบบซักษานะครับอยู่ขึ้นอยู่ตามตัวตามแขนขาลำตัวนะครับแต่ถ้าเป็นมือเท้าปากเนี่ยมักจะเป็นผื่นที่พบเฉพาะฝ่ามือฝ่าเท้ามากกว่าตามลำตัวอาจจะเจอได้แต่น้อยแล้วก็อาจจะเจอลักษณะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสนะครับนั่นคือมือเท้าปากแต่ว่าถ้าเป็นไข้ดำแดงเนี่ยจะไม่มีตุ่มน้ำใสนะครับแล้วก็ไข้ดำแดงส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีแผลในปากแต่ถ้ามือเท้าปากมันก็จะมีแผลในปากด้วยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบคือไข้ดำแดงเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสามารถรักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้มือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสนะฮะยังไม่มียาจำเพาะรักษานะครับ อีกโรคหนึ่งซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะเคยได้ยินคือโรคคาวาซากิคาวาซากิเนี่ยลักษณะคือเด็กจะมีไข้สูงนะครับแล้วก็ลิ้นเนี่ยมันจะมีความเป็นสีแดงจัดนะจนลักษณะคล้ายๆสตรอเบอรี่ผลสตรอเบอรี่เราก็เรียกว่าลิ้นสตรอเบอรี่นะครับซึ่งอันนี้ไข้ดำแดงก็เจอได้นะคาวาซากิก็เจอได้แต่เราแยกกันได้นะครับคาวาซากิเนี่ยมักจะตาแดงแต่ไข้ดำแดงตาไม่แดงไข้ดำแดงเนี่ยอาจจะมีก้อนที่คอเป็นต่อมน้ำเหลืองกดเจ็บนะครับคาวาซากิมีก้อนที่คอได้เป็นต่อมเหลืองได้แต่กดไม่เจ็บนะฮะอันนี้ก็พอจะแยกได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความไม่มั่นใจไม่ให้คุณหมอดูให้ดีกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วสำหรับแพทย์ที่ดูแลเด็กเองเนี่ยสองโรคนี้แยกจากกันไม่ยากครับ
0: ค่ะก็แสดงว่าจะใช้การตรวจร่างกายเป็นหลักนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแพทย์ที่เชี่ยวชาญก็สามารถที่จะแยกโรคได้พอได้เลยนะคะจากการที่ตรวจร่างกายเบื้องต้นเลยค่ะอาจารย์
1: ครับอาจารย์
0: ค่ะแล้วส่วนใหญ่อาจารย์จะพบในเด็กที่อายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์แล้วก็ปัจจุบันนี้ยังพบได้เยอะไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดเทียบกับแต่ก่อนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็ติดทางไหนคะอาจารย
1: ์ก็คือเด็กที่เป็นไข้ดำแดงส่วนใหญ่จะเป็นเจอในเด็กประถมนะฮะเอาง่ายๆว่า 5-15 ปีตัวเลขกลมๆจะเจอบ่อยมากนะครับแต่ว่าจะเจอตั้งแต่อายุ3ขวบต่ำกว่า3ขวบเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับหลังจาก15ไปแล้วก็เจอได้น้อยลงนะครับฉะนั้นจะเป็นโรคของเด็กวัยประถมมัธยมต้นซะส่วนใหญ่นะครับยังเจอได้ไหมก็ยังเจอได้บางอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีการระบาดเยอะเหมือนกันนะครับก็เจอเป็นช่วงๆได้นะครับการติดต่อก็คือติดต่อทางไอทางน้ำลายนะครับทางสารคัดหลั่งนะครับเพราะเชื้อนี้มันอยู่ในคอถ้าสมมุติว่าเด็กเกิดหายใจออกมาหรือมีไอนิดนึงออกมานะครับคนที่ได้รับเชื้อก็สามารถติดได้นะครับนี่ก็จะเป็นทางแพร่เชื้อหลักนะครับของไข้ดำแดงนะครับก็คือทางลมหายใจละอองฝอยนะครับ
0: ค่ะก็คือเหมือนกับมันก็เป็นการติดเชื้อคล้ายๆกับไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เหมือนกัน
1: ใช่เลยครับ
0: ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่เลยครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในกรณีที่ตรวจวินิจฉัยนะคะเป็นไข้ดำแดงเนี่ยค่ะอาจารย์จะมีวิธีการตรวจเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะนอกจากการที่เราตรวจร่างกายค่ะอาจารย
1: ์จริงๆในทางเวชปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ไข้ดำแดงเราอาศัยจากประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเป็นหลักแต่บางทีมันก็จะมีบางสถานการณ์ซึ่งมันอาจจะมีความยากว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่เช่นคอก็อักเสบไม่ชัดเจนผื่นก็ไม่ชัดแล้วก็มีชุดตรวจคล้ายๆ ATK นะครับเราเรียกว่า rapid test นะครับอันนี้เนี่ยก็บางโรงพยาบาลก็มีแต่ว่ายังไม่มีขายตามร้านสะดวกซื้อนะครับสำหรับชุดตรวจอันนี้นะครับก็สามารถทำได้คุณหมอก็จะมีไม้คล้ายๆไม้สวอปเนี่ยแต่ว่าแทนที่จะสวอปจมูกเนี่ยต้องสวอปที่คอเพราะเชื้อนี้มันอยู่ที่คอนะครับแล้วก็เอาไปส่งตรวจดูว่ามันโพซิทีฟไหมนะครับแต่ว่าคำถามสุดท้ายคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามั่นใจจากการตรวจตรวจร่างกายแล้วก็ไม่ต้องส่งตรวจนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็คล้าย ATK ครับบางทีเจออาจจะเป็นซากเชื้อคือหายไปแล้วนี่ก็มีนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าการตรวจนี้ก็อาจจะยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กก็จะไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจเท่าไหร่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องอ้าปากแล้วก็ต้องแย่เข้าไปบางทีเขาก็จะแบบกัดฟันละนะคะแล้วเขาก็จะแบบดิ้นอย่างเงี้ยค่ะการตรวจนี้น่าจะยากเหมือนก
1: ัน ใช่แล้วก็ราคายังค่อนข้างแพงอยู่นะครับเพราะมันยังไม่ได้มีที่ใช้แพร่หลายเหมือน ATK สำหรับพวกโควิดหรือไข้หวัดใหญ่
0: ค่ะแล้วมันจะมีทุกโรงพยาบาลไหมคะอาจารย
1: ์
0: ต้องแค่บางโรงพยาบาลใหญ่
1: ๆโรงพยาบาลรามายังไม่มีครับ
0: อ๋อยังไม่มีด้วย
1: ใช่ค่ะต้องโรงพยาบาลบางที่ถึงจะมีครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วสำหรับการรักษานะคะก็อาจารย์ก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์ช่วยเน้นย้ำอีกนิดนึงนะคะเรื่องของการรักษาว่าเอ๊ะเรามีการรับประทานยาอะไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยอะค่ะในการที่เป็นไข้ดำแดงค่ะอาจารย
1: ์ครับจริงๆไข้ดำแดงเป็นโรคที่รักษาไม่ยากนะครับอาจารย์มันเป็นเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นมียาปฏิชีวนะแล้วก็ยังเป็นโชคดีของเราก็คือไอ้แบคทีเรียตัวเนี้ยมีโอกาสดื้อยาน้อยมากเลยนะครับเอายาแบบพื้นฐานเบสิกเพนิซิลินที่ทุกคนรู้จักเนี่ยยังสามารถฆ่าไอ้แบคทีเรียที่ทำให้เกิดไข้ดำแดงได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเน้นตั้งแต่ตอนต้นก็คือว่าความยากมันคือต้องกินยาให้ครบ
0: ค่ะ
1: ก็คือส่วนใหญ่ก็คือ10วันถึงแม้ว่ากินไปแล้ว2วันอาการดีขึ้นแต่ต้องกินให้ครบเพราะว่ามันต้องกำจัดเชื้อในคอให้หมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะซักซ้อนอื่นๆตามมาเช่นลิ้นหัวใจอักเสบหรือว่าภาวะเป็นหนองที่คอนะครับส่วนการรักษาอื่นก็รักษาตามอาการเช่นถ้ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้นะครับถ้าเจ็บคอก็อาจจะทานอาหารอ่อนนะครับหรือทานไอศกรีมก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ากินอาหารแข็งๆก็คงจะกลืนแล้วเจ็บนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้ารักษาถูกต้องเนี่ยภายใน 2-3 วันอาการจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าเน้นย้ำเหมือนเดิมคือต้องกินยาให้ครบ10วันไม่ค่อยยาฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่ายาลดไข้ยาบรรเทาอาการเจ็บคอพออาการดีขึ้นหยุดได้นะครับแต่ว่ายาฆ่าเชื้อต้องกินให้ครบ10วันนะครับถามว่ามียาฆ่าเชื้ออื่นอีกไหมที่บางคนโอ้10วันกินบางทีก็ลืมเนาะเราก็สามารถฉีดได้นะครับฉีดเข้ากรามได้ฉีดแค่1เข็มนะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเจ็บนะฮะฉีดเข้ากรามเจ็บนะแนะนำให้กิน10วันดีกว่านะครับต้องใช้ยาปฏิชีวนะทุกคนไหมใช่ครับถ้าเป็นโรคนี้ถ้าหมอมั่นใจว่าเป็นโรคนี้จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะทุกคนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับ
0: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือที่ต้องใช้เวลาถึง10วันนะคะอาจารย์คือเป็นเพราะว่าอยากจะให้ฆ่
1: า
0: เชื้อโรค
1: ให้หมดจากคอ
0: ให้หมดไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ให้มันไม่อยู่แล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะไม่งั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน
1: ใช
0: ่
1: ใช่ครับเช่นลิ้นหัวใจรุมาติกเนี่ยมักจะพูดถึงบ่อยเลยว่ากินยาไม่ครบนะครับนอกจากนั้นยังเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนอื่นด้วยเพราะถ้าสมมติว่าเรากินไม่ครบก็จะมีเชื้ออยู่ในลำคอเราก็แพร่ให้คนอื่นได้อันนี้ถ้าเรากินครบเชื้อหมดเราก็จะไม่แพร่คนอื่นแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะดูแลเด็กนะคะที่เป็นไข้ดำแดงค่ะอาจารย์ก็คืออยากจะรู้ว่าเอ๊ะต้องแยกห้องนอนไหมนะคะต้องแยกอาหารการกินไหมแล้วก็สามารถที่จะอาบน้ำได้ตามปกติไหมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ครับจริงๆแล้วอาบน้ำได้ตามปกตินะคะสมมติเด็กมีไข้ก็อาจจะอย่าอาบน้ำเย็นนะคะอาจจะเป็นน้ำอุ่นเล็กๆน้อยเพราะไม่งั้นเด็กจะหนาวได้นะครับส่วนการดูแลอื่นๆเช่นแยกห้องไหมกินข้าวด้วยกันไหมใช่หลักการดูแลเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือโควิดได้เลยนะครับเพราะว่ามันติดต่อทางลมหายใจทางละอองฝอยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีความง่ายนิดนึงในของไข้ดำแดงคือว่าถ้าสมมุติว่ากินยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและถูกวิธีนะครับกินไป24ชั่วโมงคือ1วันปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่แพ้เชื้อละคือเขาอาจจะยังมีเชื้ออยู่ในคออยู่เนาะแต่มันจะน้อยมากจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหมอเขียนใบรับรองแพทย์เนี่ยสำหรับคนเป็นโรคนี้จะบอกว่าหยุดโรงเรียน1วันหลังจากได้ยาปฏิชีวนะเขาก็สามารถไปโรงเรียนได้คือเขาจะไม่แพร่เชื้อแล้วนะครับก็นี้ก็จะเป็นความง่ายของโรคนี้นะครับแต่ว่าต้องกินยาให้ถูกต้องแล้วก็ขนาดถูกต้องนะครับ
2: อาจารย์อยากรู้เพิ่มนิดนึงค่ะเรื่องของคืนนะคะอาจารย์ที่เขาบอกเป็นคืนต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ตอนที่น้องระหว่างที่น้องกินยาแล้วก็แบบโรคมันค่อยๆหายไปอาจารย์มันจะมีแบบแผลเป็นหรือเป็นแผลเกี่ยวอะไร
1: ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์นวลถามวิธีการดูแลเรื่องนอกจากจะดูแลเรื่องไข้เรื่องเจ็บคอแล้วเนี่ยถ้าเด็กมีผื่นจะไข้ดำแดงบางคนก็อาจจะคันได้อันนี้ก็รักษาตามอาการเหมือนกันแค่ยาแก้คันหรือใช้คาราไมล์ทาก็ได้นะครับแล้วพอกินยาปฏิชีวนะได้ทั้ง 2-3 วันผื่นจะค่อยๆดีขึ้นแต่อีกอันนึงก็คือหลังจากผื่นมันยุบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่าปลายมือปลายเท้าเขาจะลอกนะโดยเฉพาะปลายมือนะฮะบางคนก็มีอาการลอกตรงบริเวณผิวหนังบริเวณก้นหรือว่าขาหนีบได้อันนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเป็นสิ่งที่เราคาดหวังจะเจออยู่แล้วในช่วงที่ไข้ดำแดงกำลังดีขึ้นนะครับถ้าคันมากก็กินยาแก้คันหรือทายาคาลามายก็ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ
2: ใ
1: ช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคำถามค่ะจากคุณแสงนาทีนะคะ ค่ะเป็นเพศหญิงอายุ59ปีค่ะเคยผ่าตัดเนื้องอกต่อมน้ำลายหน้าหูเมื่อ15ปีที่แล้วค่ะมีเนื้องอกต่อมน้ำลายขึ้นมาใหม่ในจุดเดิมนะคะถ้าไม่ผ่าตัดออกจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จากคำถามนี้นะคะก็คิดว่าคนไข้เนี่ยน่าจะมีเป็นเนื้องอกที่บริเวณของต่อมน้ำลายหน้าหูหรือว่าตรงบริเวณนี้ค่ะอาจารย์เป็นตำแหน่งของพาโรติดนะคะซึ่งก็คือว่าในกลุ่มที่มีเนื้องอกที่พาโรติดนะคะหรือต่อมน้ำลายหน้าหูเนี่ยก็จะมีได้ตั้งแต่เป็นเนื้องอกที่โตช้านะคะหรือว่าโตเร็วนะคะหรือว่าเป็นเนื้องอกที่มีโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คืออันดับแรกคือหนึ่งคือตรวจร่างกายก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะคลำดูนะคะว่ามันมีก้อนเนี่ยขึ้นที่บริเวณของหน้าหูตรงนี้ค่ะนะคะอาจารย์ถ้าเกิดเราคลำไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีก้อนแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะวันไหนที่เราคลำขึ้นมาแล้วเอ๊ะมันตุงๆละนะคะมันบวมๆขึ้นมาแล้วมันมนๆเหมือนคลำได้เป็นลูกบอลนะคะบริเวณที่ตำแหน่งหน้าหูนะคะอาจารย์อันนี้ก็ให้มาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะอาจารย์ซึ่งคุณหมอเขาก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมนะคะว่าอาจจะต้องตรวจร่างกายนะคะแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะอาจารย์เพราะว่าการที่มีก้อนเนี่ยนะคะเราอยากจะทราบว่าชิ้นเนื้อเนี่ยเป็นอะไรนะคะแล้วก็มีความรุนแรงแค่ไหนค่ะอาจารย์เพราะว่าการเจาะชิ้นเนื้อเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่บ่งบอกได้เลยนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องรีบผ่าตัดไหมนะคะหรือว่ารอได
1: ้
0: หรือสามารถที่จะติดตามได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้องอกที่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายนะคะอาจารย์ก็มักจะโตช้านะคะก็สามารถที่จะถ้าเกิดไม่ได้ใหญ่มากก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะแต่ในกรณีที่บางกลุ่มนะคะที่เนื้องอกเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ถูกไหมคะอาจารย์ถ้าในกลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ต้องผ่าตัดเอาออกเลยดีกว่านะคะค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นเนื้อที่เป็นเนื้อร้ายคือเป็นมะเร็งแล้วนะคะอันนี้เราไม่เก็บไว้อยู่แล้วถูกไหมคะอาจารย์อันนี้เราต้องรีบผ่าตัดนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าก็จะมีเนื้องอกนะคะที่พาโรติดหรือว่าต่อมน้ำลายหน้าหูนะคะบางส่วนค่ะที่แม้ว่าจะเอาออกไปแล้วอย่างของคนไข้อะค่ะ
1: เ
0: คยเอาออกไปแล้วนะคะแต่ว่าบางทีมันจะมีคล้ายๆเป็นเซลล์เล็กๆที่มันยังหลงเหลืออยู่นะคะซึ่งมันมีโอกาสที่โตขึ้นมาได้ใหม่นะคะได้เหมือนกันนะคะในกรณีนี้ก็แนะนำว่าของคนไข้เนี่ยหนึ่งก็คือว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะให้เจาะชิ้นเนื้อใหม่นะคะแล้วก็ดูว่ามีความรุนแรงแค่ไหนนะคะว่าจะต้องเอาออกหรือเปล่าค่ะค่ะค่ะสวัสดีครับนะคะคุณหมออายุ24ปีครับถามเป็นความรู้นะคะเชื้อไวรัส RSV สามารถติดต่อในผู้ใหญ่ได้หรือไม่ขอบคุณครับ
1: ครับก็ติดต่อได้นะครับคือได้ทุกเพศทุกวัยนะครับตั้งแต่เด็กเล็กทารกจนถึงผู้สูงอายุเลยเพียงแต่ว่าเรามักจะพูด RSV ในเด็กเล็กเพราะว่าถ้าเป็นในเด็กเล็กเนี่ยอาการมักจะรุนแรงมากกว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่บางคนอาจจะอาการน้อยมากหรือไม่มีอาการหรืออาจจะเป็นเหมือนแค่เป็นหวัดธรรมดานะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังคือผู้สูงอายุเวลาเป็น RSV ก็อาจจะมีความรุนแรงได้เพราะมันอาจจะลงปอดเกิดปอดบวมได้นะครับนั้นเนี่ยสามารถติดตามผู้ใหญ่ได้และถ้าผู้ใหญ่ติดก็สามารถแพร่ไปให้เด็กได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีอาการเหมือนเป็นหวัดจริงๆแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นจาก RSV หรือเชื้ออื่นน่ะก็ต้องมีสุขอนามัยในการดูแลตัวเองคือสวมแมสนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อป้องกันแพร่เชื้อให้คนอื่นครับผม
0: ค่ะก็อย่างที่อาจารย์ว่าเลยค่ะคือบางทีตอนนั้นลูกอะค่ะเป็น RSV ใช่ไหมคะอาการก็หนักเลยนะคะอาจารย์ก็มีน้ำมูกเหนียวเลยค่ะอาจารย์ข้นเลยแล้วก็บางทีล้างออกมาพ่นออกมาเองไม่ได้ด้วยค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็จะค้างๆอยู่ในช่องจมูกเยอะค่ะอาจารย์แล้วก็ลงเข้าไปไออีกนะคะไอไข้อีกน้ำมูกเยอะเลยค่ะอาจารย์แล้วบางทีก็ซึมลงแล้วก็ทานไม่ได้ก็ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลค่ะอาจารย
1: ์
0: สุดท้ายก็คือว่าหนูก็ไปเฝ้าด้วยค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็เลยติดกันไปแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอย่างที่อาจารย์ว่าเลยค่ะก็คือในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะอาการไม่เยอะค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็คืออย่างมากก็อาจจะไข้ต่ำๆนะคะหรือว่ามีน้ำมูกเจ็บคอนิดหน่อยแต่ว่าอาการก็หายเองได้อันนั้นก็เหมือนจะไม่ได้รับประทานยาปฏิชีวนะอะไรค่ะอาจารย์ก็ดีขึ้นได้ในระยะเวลาประมาณ 5-7 วันค่ะอาจารย
1: ์ใช่ครับมันRSVจะระยะเวลามันจะประมาณนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่ที่ เห็นลูกเป็น ISV เนี่ยเอ๊ะทำไมสาวมันยังไม่ดีขึ้นก็สบายใจได้ส่วนใหญ่มันจะประมาณเนี้ย 5-7 วันมันกว่าจะค่อยๆดีนะครับแล้วก็ยังไม่มีอย่างที่อาจารย์บอกคือยังไม่มียาต้านสำหรับ ISV โดยตรง
0: คำถามอีกอันนึงอะค่ะอาจารย์สมมติว่าถ้าลูกเนี่ยติด ISV ไปแล้วแล้วถ้าเกิดครั้งหน้าติดใหม่เนี่ยอาการมันจะน้อยลงไหมคะ
1: อ๋อแน่นอนครับน้อยลงก็คือโดยเขาเรียกว่าอะไรนะระบาดวิทยาเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าปีนี้ติด ISV ไปแล้วเนี่ยมักจะไม่ติดซ้ำแหละส่วนใหญ่นะครับถ้าจะติด
0: คือการจะอยู่นาน
1: ใช่ประมาณปีหนึ่งแล้วพอปีหน้าก็อาจจะติดใหม่แต่ว่าติดครั้งหลังๆเนี่ยอาการก็จะน้อยลงงั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นโดยเฉพาะเด็กเล็กอ่ะมักจะเป็นการติดครั้งแรกเนาะอาจารย์เนี่ยเด็กเล็กกันที่1ติดครั้งแรกอาการก็จะมักจะค่อนข้างจะเยอะเพราะยังไม่เคยมีภูมิคุ้มกันเลยเชื้อก็จะเยอะนะฮะเกิดพยาธิสภาพเยอะแต่ว่าพอปีถัดไปเนี่ยติดซ้ำก็จริงแต่ว่าเราพอยังเคยมีภูมิคุ้มกันอยู่นะครับมันก็เลยทำให้เชื้อเวลาอาจจะไม่เยอะพยาธิสภาพก็น้อยอาการก็จะน้อยนั้นเนี่ยอย่างเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีไข้สูงนะเสมหะเยอะเหนียวแต่ว่าถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นไข้ต่ำๆอย่างที่อาจารย์เคยบอกแล้วก็น้ำมูกไอบางทีก็น้อยมากนะครับนี่ก็จริงๆเหมือนคล้ายๆกับไข้หวัดอื่นๆนะครับเด็กเล็กมักจะเป็นยาติดเชื้อครั้งแรกก็จะมีอาการเยอะพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาการจะน้อยลงเพราะว่าเคยมีภูมิคุ้มกันมาแล้วหลอดลมใหญ่กว่านะครับก็มักจะเป็นอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าถามเรื่องวัคซีนไหมคะอาจารย์มีไหมคะ
1: RSV มีแล้วนะครับอาจารย์แต่ว่า RSV วัคซีนมี2แบบท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยิน RSV วัคซีนแบบธรรมดาก็คือเป็น RSV วัคซีนซึ่งฉีดตอนนี้สำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นคืออายุเกิน75เนี่ยแนะนำอายุเกิน60ถ้ามีโรคประจำตัวก็แนะนำอีกกลุ่มหนึ่งที่แนะนำวัคซีน RSV ก็คือคนท้องเหตุผลก็คือว่าอยากจะให้คนท้องเนี่ยสร้างภูมิแล้วเอาภูมิเนี่ยส่งไปให้ลูกที่อยู่ในท้องเด็กเกิดมาก็จะได้มีภูมิจากแม่มาอันนี้ก็จะเป็นวัคซีน RSV ประเภทที่1ประเภทที่2ที่เรามักจะได้ยินคําว่าภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปอันนี้คือจะเป็นตัวภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปมาเลยคือฉีดไปปุ๊บร่างกายไปใช้ได้เลยไม่เหมือนแบบแรกคือฉีดไปปุ๊บร่างกายต้องไปเค้าเรียกว่าอะไรไปโปรเซสไปมีกระบวนการในการสร้างภูมิคุ้มกันแต่นี่เป็นภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปอันนี้จะให้สําหรับเด็กเล็กนะแล้วหรือเด็กที่มีโรคประจําตัวนะครับก็ตอนนี้ก็มี2แบบนี้แต่ว่าในอนาคตอาจจะมีแพลตฟอร์มมากกว่านี้ขึ้นแล้วก็ต้องคอยติดตามดูเพราะว่า RSV เนี่ยตอนนี้ทุกคนแบบมีความเห็นเป็นอันเดียวกันว่ามันเป็นเบอร์เดนหรือว่าเป็นภาระอันยิ่งใหญ่สำหรับทางสาธารณสุขเพราะว่าเวลาเด็กเป็นทีนึงเนี่ยกินเตียงนะอาจารย์บางคนอะดมิท7วันเราต้องให้พยาบาลคอยดูดเสมหะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าป้องกันได้ก็จะดีมากๆครับ
0: ค่ะเห็นด้วยค่ะอาจารย์เลยค่ะค่ะสวัสดีครับนะคะอายุ24ปีนะคะการอดนอนนะคะมีผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณครับ
1: ก็มีแน่นอนครับก็คือจริงๆการนอนก็เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยเสริมได้นะครับการนอนเนี่ยต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพนะครับคือระยะเวลาดีแล้วก็การนอนจะต้องหลับลึกนะครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันก็จะมีผลต่อฮอร์โมนนะคะแล้วฮอร์โมนหรือสารต่างๆในร่างกายที่หลั่งออกมาเนี่ยก็จะมีผลต่อภูมิคุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้านอนดึกบ่อยหรือนอนคุณภาพการนอนไม่ดีเช่นมีนอนกรนอย่างเงี้ยร่างกายก็จะดูไม่ค่อยแข็งแรงก็จะติดเชื้อง่ายตามมาได้นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าการนอนก็คือเหมือนกับเป็นการซ่อมแซมตัวเองด้วยนะคะในช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยนะคะกลางคืนนะคะซึ่งมันก็จะจริงๆแล้วเขาจะบอกว่า 6-8 ชั่วโมงใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วในบางคนก็อาจจะน้อยกว่านั้นหรือว่ามากกว่านั้นอันนี้จริงๆก็ต้องแล้วแต่คนด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าโอเคสดชื่นหรือยังนะคะเพียงพอหรือเปล่าสมาธิการทำงานดีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเพียงพอนะคะแล้วก็อาจจะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันค่ะอาจารย์ในเรื่องของการนอนก็คือว่าเราต้องเตรียมตัวนอนค่ะอาจารย์คือบางทีเราบอกว่าเตรียมตัวไปทำงานใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะให้นอนให้ดีค่ะอาจารย์เราแพลนเวลาสักสมมติว่า5 ทุ่ม 4 ทุ่ม5 ทุ่มเราจะนอนนะคะเราก็1ชั่วโมงก่อนการนอนนะคะเราอาจจะมีการทำอะไรให้แบบเบาลงนะคะเช่นการอ่านหนังสือที่อาจจะช่วยทำให้ง่วงนอนนะคะหรือว่าในแบบลดมือถือนะคะแล้วก็อาจจะฝึกสมาธินั่งสมาธินะคะก็อาจจะช่วยทำให้เข้านอนได้ดีขึ้นนะคะอาจารย์แล้วก็ถ้าในผู้สูงอายุอาจารย์บางทีเขาบอกว่านอนแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำอีกแล้วนะคะก็แนะนำว่า ถ้าจะให้นอนให้ยาวนะคะอาจารย์ก็อย่าไปทานน้ำเยอะนะคะช่วงแบบตั้งแต่เย็นมาแล้วนะคะถ้าให้โหลดน้ำไปเลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะถึงกลางวันนะคะช่วงเริ่มเย็นๆก่อนนอนแล้วเนี่ยอาจจะลดการดื่มน้ำนะคะอาจารย์แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญค่ะอาจารย์ก็คือแสงและเสียง
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังเปิดไฟสว่างจ้าอยู่ใช่ไหมคะหรือว่ามีเสียงดังจากทีวีโทรทัศน์ที่เราเปิดหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็อาจจะทำให้เราเข้าสู่การนอนได้ยากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการที่เรานอนได้ดีเนี่ยนะคะอาจารย์มันส่งผลในเรื่องของการทำงานของหัวใจแล้วก็ความดันเนี่ยที่ลดลงด้วยนะคะหัวใจก็ทำงานน้อยลงนะคะตอนที่เรานอนได้ดีนะคะอาจารย์แล้วก็มีผลที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของฮอร์โมนด้วยเยอะเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์นะคะก็มีผลได้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความจำสมาธิต่างๆมามันก็คือจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยนะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะมีผลได้เยอะมากๆเลยค่ะอาจารย์ก็อยากจะให้มีทุกคนมีคุณภาพการนอนที่ดีนะคะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และทีมงานนะคะรบกวนสอบถามว่าหากเราใช้หูฟังข้างเดียวนะคะแบบ call center จะทำให้หูข้างนั้นใช้งานหนักเกินหรือทำให้อีกข้างพัฒนาลดลงไหมคะขอบคุณค่ะค่ะก็สำหรับคำถามนี้นะคะก็คือการที่เราใช้หูฟังข้างเดียวนะคะก็อย่างทีมงานใช่ไหมคะทีมงานจะใช้แค่ข้างเดียวด้วยนะคะแล้วจะทำให้หูข้างนั้นใช้งานหนักเกินไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้งานนะคะข้างเดียวนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มีอาการอะไรหลังจากนั้นหมายถึงว่าหนึ่งเราไม่ได้ปวดหูนะคะเราไม่ได้มีเสียงดังวิ่งขึ้นมาหรือว่าหูอื้อนะคะที่ทำให้แบบการได้ยินลดลงนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าแล้วแต่ว่าเวลาที่เราใช้เป็นครอบใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะมีแบบครอบกับแบบใส่ข้างไปในหูเลยใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในหูเนี่ยมันก็จะเสียงดังเข้าไปใกล้แก้วหูมากกว่านะคะถ้าเกิดเราใช้ครอบที่หูเนี่ยมันก็จะลดความดังลงได้บ้างนะคะหรือว่าเราถ้าเราไม่ใช้ครอบเลยก็คือเราเปิดลำโพงเลยอันนี้ก็อาจจะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์แต่ว่ามันก็อยู่ด้วยว่าระดับความดังค่ะอาจารย
1: ์
0: ถ้าเกิดว่าเราใช้ฟังที่ระดับความดังที่เยอะนะคะหรือว่าระยะเวลาที่นานขึ้นด้วยนะคะก็จะมีผลต่อหูชั้นในได้ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจารุวรรณค่ะขอเรียนถามว่าผู้ป่วยนะคะโรคไข้ดำไข้แดงนะคะจะแพร่เชื้อให้กับคนข้างเคียงได้หรือไม่นะคะมีวิธีการป้องกันอย่างไรหากเป็นแล้วจะกลับมาเป็นอีกหรือไม่นะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณนะครับก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับไข้ดำแดงเนี่ยแพร่เชื้อคนข้างเคียงได้ลักษณะการแพร่เชื้อเหมือนไข้หวัดเลยครับก็คือทางการไอละอองน้ำลายนะครับฉะนั้นการป้องกันก็เหมือนกับการป้องกันโควิดไข้หวัดใหญ่นะคะก็คือล้างมือสวมแมสนะครับแต่ว่ามันจะง่ายนิดนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าคนที่เป็นเนี่ยกินยาปฏิชีวนะไปแล้ว1วันเขาจะไม่แพร่เชื้อละนี่ก็จะเป็นความง่ายของไอ้โรคนี้เพราะมันมียาจำเพาะนะครับกลับมาเป็นอีกได้หรือไม่เป็นอีกได้เพราะว่าไอ้ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์อยู่นะครับแล้วว่าเป็นครั้งนึงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันแบบตลอดชีวิตเหมือนโรคบางโรคนะฉะนั้นเป็นซ้ำได้ครับ
0: ครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราช่วงที่เราพักผ่อนน้อยใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเราไปอยู่ในที่ชุมชนเยอะๆ คนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะติดโรคได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิบูลนะคะสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านแล้วก็ทีมงานด้วยครับวันนี้ขอถามว่ามีคนไข้คนนึงนะคะได้เอาอุจจาระไปให้ศูนย์สาธารณสุขแห่งหนึ่งตรวจดูและวันต่อมาได้แจ้งมายังผู้ที่เอาไปตรวจว่าในอุจจาระนี่มีปัญหาอยากทราบว่าจะเกิดโรคอะไรได้คร่าวๆกับตัวคนไข้ได้บ้างครับขอบคุณครับ
1: อันนี้อันพอดีในรายละเอียดไม่ได้เขียนไว้นะคะว่ามีปัญหาอะไรปกติแล้วเนี่ยในอุจจาระเนี่ยต้องถามดูก่อนว่าตอนที่เอาอุจจาระไปตรวจนี้เอาไปเป็นเพราะว่าท้องเสียแล้วอุจจาระไปตรวจหรือเป็นการเหมือนเช็คอัพเหมือนการคัดกรองนะครับถ้าสมมติว่าท้องเสียแล้วอุจจาระไปตรวจแล้วเขาบอกผิดปกติก็เดาว่าน่าจะบอกว่าอาจจะเจอเชื้อโรคอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการคัดกรองเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ย เราจะดูว่ามีเลือดปนออกมากับอุจจาระหรือเปล่านะครับถ้ามีเลือดปนออกมาอุจจาระเนี่ยก็แนะนำให้ไปตรวจเพราะว่าจะต้องดูว่าอาจจะต้องส่องกล้องไปดูว่าในลำไส้เนี่ยมีพยาธิสภาพอะไรหรือเปล่านะครับสิ่งที่คนที่เรากลัวคืออาจจะมี

0: มีเส้นเลือดในลำไส้หรือบางทีมีก้อนเนื้ออะไรในลำไส้นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทว่าที่ส่งไปตรวจเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรแต่ยังไงแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งกังวลนะครับให้ไปหาหมอดีกว่านะครับจะได้ไปถูกไปต่อได้ถูกทางนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณจารุวรรณค่ะขอเรียนถามนะคะว่าเด็กที่ไม่สบายนะคะต้องตัดต่อมทอนซิลทิ้งเมื่อโตขึ้นนะคะจะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันน้อยลงป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะจริงหรือไม่นะคะขอบคุณค่ะอืมค่ะของคำถามของคุณจารุวรรณนะคะก็คือว่าในกรณีที่เด็กคะจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของภูมิคุ้มกันน้อยลงหรือเปล่านะคะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ต้องเริ่มมาก่อนนะคะว่าจากการที่เด็กต้องไปตัดต่อมทอนซิลนะคะส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุอะไรบ้างใช่ไหมคะก็ในกรณีที่นะคะเด็กคนนั้นส่วนใหญ่นะคะก็คือเป็นนอนกรนค่ะอาจารย
0: ์
1: ส่วนใหญ่ก็คือเด็กนอนกรนเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ทอนซิลโตใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็อาจจะมีอะดีนอยโตด้วยนะคะแล้วก็ส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่ทำให้เป็นการขัดขวางการทางเดินหายใจนะคะทำให้เด็กที่นอนกรนเนี่ยที่มีหยุดหายใจขณะหลับออกซิเจนก็คือจะตกลงไปนะคะก็จะทำให้มีผลนะคะแต่ในเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะคะก็เลยทำให้เด็กในกลุ่มนี้ค่ะอาจารย์จะต้องตัดทอนซิลเอาออกไปด้วยนะคะหรือถ้าในเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะอาจารย์ก็เช่นเด็กที่มีทอนซิลเป็นหนองค่ะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็เป็นบ่อยๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นรุนแรงนะคะเช่นอาจจะเป็นเกิน 3-5 ครั้งต่อปีนะคะหลายๆปีติดกันนะคะหรือในกรณีที่เป็นแล้วต้องไปนอนโรงพยาบาลนะเพราะว่าอาจจะแบบมีเชื้อดื้อยานะคะในเรื่องของภูมิคุ้มกันน้อยลงหรือไม่นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าในร่างกายของเรานะคะมีต่อมน้ำเหลืองนะคะที่ดักจับเชื้อโรคเนี่ย อยู่เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งทอนซิลเนี่ยเป็นแค่ด่านหน้าสุดของในลำคอเท่านั้นค่ะอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากในทอนซิลซึ่งขนาดใหญ่เราจะอ้าปากจะเห็นเป็นกลมๆอยู่ด้านข้างใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งในเพดานของเรานะคะตรงบริเวณข้างแก้มหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเยื่อบุในช่องปากเองหรือแม้กระทั่งลงไปนะคะถึงข้างในคอเนี่ยก็มีต่อมน้ำเหลืองอีกเหมือนเยอะมากๆเลยค่ะอาจารย์ซึ่งก็สามารถที่จะทำงานในการช่วยกันดักจับเชื้อโรคเนี่ยแหละค่ะอาจารย
0: ์
1: ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าทำไมที่เราต้องตัดทอนซิลออกนะคะก็เพราะว่าทอนซิลที่ติดเชื้อบ่อยๆค่ะอาจารย์บางทีมันจะขนาดโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นแหล่งรับเชื้อโรคอีกเพิ่มเติมอีกมันคือพอพื้นที่ที่มันเพิ่มเติมขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แล้วพอเราติดเชื้อไข้หวัดลงไปนะคะก็อักเสบเป็นหนองได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าสัมผัสด่านแรกนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะมีภูมิคุ้มกันที่น้อยลงค่ะอาจารย์จากการผ่าตัดนะคะเพียงแต่ว่าในเด็กที่ผ่าตัดทอนซิลออกไปแล้วค่ะอาจารย์อาจจะยังมีการติดเชื้อได้เช่นเป็นการเจ็บคอได้อีกนะคะอาจารย์เพราะว่าบางคนเข้าใจว่าพอผ่าตัดทอนซิลออกแล้วเด็กจะไม่มีการเจ็บคอบ่อยๆแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่จริงเพราะว่าเราผ่าตัดทอนซิลออกก็จริงนะคะแต่ว่าตรงผนังคอส่วนอื่นค่ะอาจารย์ก็ยังติดเชื้อได
0: ้
1: นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราติดเชื้อบ่อยๆก็ต้องมาดูกลับไปดูที่ความแข็งแรงของร่างกายเราแล้วว่าภูมิคุ้มกันที่ลดลงจากการที่เราเครียดนอนไม่พอนะคะหรือว่าไม่ได้ออกกำลังกายนะคะก็จะทำให้

0: แล้วก็ทอนซิลนะคะแต่ที่ติดตามคนไข้มาเรื่อยๆค่ะจะพบอะดีนอยด์ได้อีกเพิ่มเติมค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาค่ะคำถามก็คือว่าทำไมคนที่เป็นภูมิแพ้ที่จมูกบางครั้งจะมีเลือดออกร่วมด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาหายได้หรือไม่ค่ะค่ะก็สำหรับคุณตุ๊กตานะคะที่ถามเรื่องของภูมิแพ้นี่ค่ะที่โพรงจมูกนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าภูมิแพ้นะคะที่โพรงจมูกเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะก็คือเกิดจากการที่เป็นคนที่มีความไวนะคะต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย์เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสารก่อภูมิแพ้เข้ามากระทบนะคะในโพรงจมูกเรานะคะคนไข้ก็จะมีอาการคันคัดนะคะบางทีก็จามนะคะน้ำมูกไหลเป็นน้ำมูกใสๆนะคะส่วนใหญ่ก็คือน้ำมูกเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีแบบขาวขุ่นหรือเขียวอะไรจะเป็นแค่น้ำมูกแต่ว่าเป็นใสๆนะคะไหลออกมานี่คือเป็นอาการของภูมิแพ้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่ามันจะเกิดจากการที่เยื่อบุโพรงจมูกนะคะอาจารย์อักเสบอาจารย์ถ้าเกิดว่าตรวจร่างกายคนไข้เข้าไปเนี่ยนะคะจะพบได้เลยนะคะว่าโพรงจมูกเนี่ยจะบวมแดงนะคะแล้วก็มีน้ำใสๆเนี่ยเคลือบอยู่นะคะรอบๆเยื่อบุโพรงจมูกเลยค่ะอาจารย์นะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบมากขึ้นนะคะก็จะมีอาการแดงมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดเส้นเลือดฝอยที่แตกแล้วทำให้เกิดเลือดออกเป็นเลือดกำเดาได้ด้วยในกรณีที่แบบมีการขยี้จมูกโพรงจมูกเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ก็จะยิ่งทำให้มีโอกาสเกิดเลือดกำเดาไหลได้ด้วยค่ะอาจารย์แต่ว่าอย่างที่บอกว่าจะต้องมาดูด้วยนะคะว่าสาเหตุเนี่ยเป็นจากภูมิแพ้อย่างเดียวหรือเปล่าอาจารย์เลือดปนเนี่ยอาจจะมีจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่แค่ภูมิแพ้ก็ได้ค่ะอาจารย์เราก็ต้องมาตรวจเช็คดูนะคะว่าหมอก็จะดูแล้วค่ะว่านอกจากบวมนะคะแดงแล้วเนี่ยนะคะมีก้อนอะไรไหมนะคะในโพรงจมูกนะคะที่ทำให้เลือดออกได้ง่ายนะคะหรือว่าผนังจมูกที่มันคดนะคะก็จะทำให้ทางนึงแคบทางเดินหายใจแคบข้างนึงอีกข้างนึงไม่แคบอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วไอ้ส่วนที่ผิดปกติก็คือทำให้มันมีตรงนั้นน่ะเลือดออกได้ง่ายเพราะเหมือนกับอากาศเข้าไปทางนั้นนะคะไปชนกับตัวผนังกั้นนะคะแล้วทำให้มีอาการเลือดออกได้นะคะแต่ว่าถ้าในเด็กส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการแค่แกะเกาแน่นอนนะคะอาจารย
1: ์ก็ขยี้ด้วยนะคะ
0: ใช่ไทยกับเกาขยี้แล้วก็ถ้าภูมิแพ้หรือเปล่าเป็นแบบโพรงไซนัสอักเสบก็ทำให้จมูกอักเสบได้เหมือนกันค่ะอาจารย์เพราะคือต้องดูว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุการติดเชื้ออะไรร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอัมพรค่ะคนท้องนะคะ8เดือนนะคะถ้าฉีดวัคซีน RSV จะป้องกันโรคอะไรนะคะและอันตรายกับแม่และลูกไหมคะนะคะถ้าทารกโตขึ้นนะคะจำเป็นต้องฉีด RSV เข็มกระตุ้นเมื่ออายุกี่ปีขอบคุณค่ะ
1: ครับคนท้อง8เดือนฉีด RSV ก็จะป้องกัน RSV คือแต่วิธีป้องกันเนี่ยเราเนื่องจากคนท้องเนี่ยเวลาเป็น RSV โรคอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่สิ่งที่เราใช้ฉีดคือให้คุณแม่เนี่ยที่ท้องเนี่ยไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อ RSV แล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะส่งไปหาลูกได้นะคราวนี้ถ้าดูที่เขาแนะนำเนี่ยถ้าหญิงตั้งครรภ์มีความประสงค์ที่อยากจะฉีดวัคซีน RSV เนี่ยเราจะให้ฉีดตั้งแต่หลังประมาณสัก7เดือนหรือ8เดือนไปแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่รกเนี่ยมันมีการขนถ่ายสิ่งสารต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันช่วงนั้นเยอะภูมิคุ้มกันนี้ก็จะส่งผ่านไปให้ลูกได้เยอะแล้วก็เลยจะมักจะให้ฉีดตอนช่วงอายุเนี่ย7เดือนตั้งครรภ์ได้7เดือน8เดือนนะครับวัคซีนตัวนี้ที่ให้กับคนท้องเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะครับผลข้างเคียงน้อยมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับแล้วถ้าลูกเกิดมาคุณหมอมันจะทราบประวัติว่าตอนแม่ตั้งครรภ์เนี่ยได้รับวัคซีน RSV มั้ยถ้าแม่ได้ลูกก็ยังไม่ต้องฉีดรอไปอีกสัก6เดือนนะครับแล้วถ้า6เดือนนั้นมันกำลังจะเข้าหน้าฤดูฝนพอดีอย่างเงี้ยเราค่อยฉีดวัคซีนสำเร็จรูปวัคซีน RSV สำเร็จรูปให้กับลูกนะครับแต่ถ้าแม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์เด็กเกิดมาเนี่ยเราก็อาจจะแนะนำวัคซีนสำเร็จรูปให้เด็กไปเลยก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นความแตกต่างนิดนึงครับ
0: ค่ะก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าอาจารย์ว่าฉีดในแม่ก็เลยส่งไปให้ลูกได้ด้วย
1: ใช่ครับนี่คือจริง
0: ดีจังเลยค่ะ
1: จริงๆการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมันมีอยู่ประมาณตอนนี้เราก็จะแนะนำอยู่ประมาณ3ตัวหลักๆครับอาจารย์ก
0: ็
1: คือไข้หวัดใหญ่เนี่ยไข้หวัดใหญ่จะให้ฉีดตั้งแต่หลัง16สัปดาห์ไปแล้วเพราะว่าอันนี้เราอยากจะป้องกันแม่ด้วยเพราะว่าเวลาหญิงตั้งครรภ์เป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะรุน

0: ้นเนี่ยเราก็ให้ฉีดหลัง16สัปดาห์เหตุผลที่ไม่ฉีดก่อน16สัปดาห์เพราะว่าช่วง16สัปดาห์แรกมันหญิงนะคะจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ vulnerable หรืออ่อนไหวต่อสิ่งกระตุ้นหลายอย่างเดี๋ยวฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดมีเลือดออกเงี้ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงเขาก็เลยบอกว่ารอให้แบบดีๆก่อนก็คือหลัง16สัปดาห์ไปแล้วนะครับอันนี้คือวัคซีนแค่ใหญ่เนี่ยฉีดได้ใน16สัปดาห์ไปเลยแต่จะมีวัคซีน2ตัวคือวัคซีนป้องกันคอตีบไอกลบัทยักษ์แล้วก็วัคซีน RSV เนี่ยค่ะอาจารย์ที่เราจะฉีดตอนที่แม่เนี่ยหลัง7เดือนไปแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยลกมันทำงานดีมากมันจะส่งผ่านภูมิคุ้มกันได้ดีมากแล้วก็เลยให้แม่เนี่ยฉีดตอนนั้นแล้วก็เพื่อที่จะพอแม่ฉีดปุ๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันแม่ก็จะสูงมากถูกไหมครับพอสูงมากช่วงนั้นคือใกล้คลอดพอดีนะครับแล้วไอ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะส่งให้ลูกลูกก็จะได้ภูมิคุ้มกันมาเต็มๆนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยภูมิคุ้มกันที่ลูกได้จากแม่เนี่ยจะได้ประมาณ6เดือนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแม่ฉีดวัคซีน RSV ลูกก็จะป้องกันได้ประมาณ6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าลูกยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะต้องไปรับวัคซีนเสริมวัคซีนสำเร็จรูปข้างนอกเอาครับ
1: ค่ะค่ะจากคุณกุ๊กนะคะอายุ51ปีนะคะเพศหญิงค่ะบางครั้งนะคะนั่งเงียบๆจะได้ยินเสียงจี๊ดจี๊ดนะคะในหูนะคะพักหนึ่งนะคะอันตรายไหมคะค่ะก็ของคุณกุ๊กนะคะมีเสียงดังนะคะในหูแล้วนะคะโดยที่ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเงียบๆถึงจะได้ยินถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ยินหรอกนะคะเสียงดังในหูตัวเองนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยต้องเช็คก่อนว่าถ้าเป็นเสียงภายนอกเงียบดีถูกไหมคะแต่ว่าเราได้ยินอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอาจารย
0: ์
1: ก็แสดงว่าเอ๊ะตรงการทำงานของหูชั้นในเราเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่านะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องตรวจดูตั้งแต่หูข้างนอกเลยว่ามีขี้หูไหมคะอาจารย์นะคะต้องมาให้คุณหมอดูดีกว่านะคะว่าเอ๊หนึ่งเนี่ยคือมีขี้หูไหมคะนะคะเพราะว่าขี้หูก็จะมีเสียงได้นะคะอาจารย์หรือว่าในหูชั้นกลางนะคะมีน้ำขังนะคะก็ทำให้หูอื้อมีเสียงดังในหูได้เช่นเดียวกันค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจร่างกายเบื้องต้นนะคะยังไม่มีอะไรอธิบายนะคะของเสียงดังนะคะก็แนะนำว่าควรจะตรวจการได้ยินค่ะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าการได้ยินเนี่ยการตรวจเนี่ยคือเพื่อที่จะดูการทำงานของหูชั้นใน
0: ครับ
1: นะคะซึ่งไม่สามารถที่จะตรวจได้จากการตรวจร่างกายทั่วไปอะค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะซึ่งก็คือว่าเป็นการตรวจที่ละเอียดเลยค่ะอาจารย์นะคะก็คือแนะนำนะคะว่าในคนที่มีเสียงดังในหูนะคะควรจะต้องตรวจการได้ยินเพื่อจะเช็คการทำงานของหูชั้นในค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะซึ่งถ้าถามว่าสาเหตุของเสียงดังในหูนะคะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นได้เยอะเลยค่ะอาจารย์นะคะถ้าตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะถ้าอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยที่มีเสียงดังในหูนะคะก็อาจจะเดาไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นที่อายุที่ทำให้หูเสื่อมนะคะและทำให้เกิดเสียงดังในหูในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้ามีเสียงดังในหูเนี่ยในคนที่อายุน้อยล่ะคะอาจารย
0: ์
1: อันนี้ยิ่งแปลกเลยถูกไหมคะอาจารย์เพราะว่าอายุก็ไม่เยอะทำไมมีเสียงดังในหูแล้วนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่เจอได้บ่อยเลยก็คือว่าอันตรายจากเสียงดังค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมนะคะของที่ทำงานนะคะของเขาเองเพราะว่าเขาอาจจะทำงานในสิ่งที่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์นะคะก็มีเสียงนะคะเครื่องกรอเครื่องขุดนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานหรือว่าเดินทางขนส่งสาธารณะค่ะอาจารย์นะคะรถจักรยานยนต์นะคะเรือรถไฟนะคะเสียงก็ดัง
0: ครับ
1: นะคะเสียงเครื่องจักรเนี่ยก็ดังอยู่แล้วนะคะหรือว่าในคนที่อยู่ใกล้ๆสนามบินค่ะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าอะไรเครื่องบินใช่ไหมคะเสียงดังอยู่แล้วนะคะก็ส่งผลมากระทบหูเราอีกนะคะต้องถามก่อนว่าเอ๊ะหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรหรือเราถ้าเกิดเราไม่ทำงานนะคะก็คือไปเที่ยวผับค่ะอาจารย์ก็คือว่าในกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีนักเล่นดนตรีกลางคืนนะคะหรือคนที่ไปเที่ยวผับไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เสียงจะดังมากอยู่แล้วนะคะก็อาจจะทำให้กระทบมาที่หูชั้นในของเราได้ทำให้ตัวเซลล์รับเสียงในหูชั้นในเนี่ยทำงานได้แย่ลงลดลงนะคะซึ่งมันก็ส่วนใหญ่ก็คือมันจะไม่ฟื้นขึ้นมาค่ะอาจารย
0: ์
1: มันก็คือสมมติว่าถ้าเราโดนทำลายไปแล้วนะคะหูชั้นในก็จะแย่ลงไปนะคะแล้วก็พอโดนทำลายเนี่ยค่ะทำใ แทนที่จะได้ยินเสียงเงียบๆก็ปรากฏได้ยินเสียงที่ผิดปกติที่ได้ยินเสียงดังในหูนี้ขึ้นมาก็ได้ค่ะอาจารย์นะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของอันตรายจากเสียงดังนะคะก็จะมีสาเหตุอื่นๆอีกนะคะอาจารย์ที่อาจจะต้องซักประวัติค่ะอาจารย์เช่นในกลุ่มที่ได้รับยาบางชนิดนะคะที่มีผลต่อหูชั้นในนะคะทำให้หูชั้นในทำงานแย่ลงไปนะคะยาที่มีผลก็คือเช่นพวกยาปฏิชีวนะบางชนิดนะคะอาจารย์หรือว่าในกลุ่มที่ยาเอนเซดนะคะยาขับปัสสาวะบางตัวก็มีผลนะคะที่ทำให้หูชั้นในแย่ลงนะคะอาจารย์หรือในคนที่เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะอาจารย์โรคเนี้ยค่ะอาจารย์ก็คือคนไข้ก็จะบอกว่ามีเสียงดังวิ่งวิ่งนะคะแล้วก็หูอื้อการได้ยินลดลงก็ได้นะคะแล้วก็มีเวียนศีรษะบ้านหมุนด้วยนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็ต้องระวังว่าเอ๊ะเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะซึ่งก็คือว่าการพวกการดูแลก็คือว่าเรื่องของอาหารเค็มค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะบางคนที่อาหารรับประทานอาหารเค็มที่มีโซเดียมจัดเยอะๆนะคะหรือว่ามีชากาแฟนะคะที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ค่ะอาจจะทำให้เกิดน้ำในหูไม่เท่ากันได้นะคะก็อันนี้คือเบื้องต้นแล้วกันนะคะว่าเอ๊ะถ้ามีเสียงดังในหูเนี่ยเราจะสงสัยอะไรได้บ้างนะคะค่ะแล้วก็ที่ให้แนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าถ้ามีเสียงดังในหูนะคะก็ควรจะมาโรงพยาบาลนะคะมาตรวจนะคะและก็ถ้าหูอื้อการได้ยินลดลงนะคะก็ควรจะมาตรวจนะคะหรือว่าปวดหูมีน้ำไหลออกมาจากหูมีเลือดออกหูนะคะก็แนะนำให้มาตรวจเหมือนกันค่ะจ้ะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะจากคุณช็อปนะคะยาเซฟัสเล็กซินนะคะรักษาไข้อีดำอีแดงได้ไหมคะนะคะพอดีไปหาหมอเนี่ยตอนแรกมีแค่อาการทอนซิลอักเสบเป็นหนองนะคะหมอเลยให้ยาตัวนี้มาค่ะหลังจากนั้นนะคะไปก็มีไข้สูงอาเจียนนะคะปวดเมื่อยตามตัวนะคะผื่นขึ้นค่ะแล้วก็ไปพบคุณหมออีกรอบนึงนะคะเพิ่งได้ยามา2วันค่ะอาจารย
0: ์ครับถามว่ายาเซฟาลิกซินเนี่ยรักษาโรคคาที่เบสิกเมื่อกี้ผมบอกว่าเพนิซิลลินหรืออะม็อกซิซิลลินเนี่ยมารักษาไข้ดำแดงได้นะแต่ว่าเซฟาลิกซินเนี่ยก็รักษาได้แต่ว่าเราจะเก็บไว้สำหรับคนที่แพ้ยาพวกนั้นแบบไม่ได้แพ้รุนแรงเช่นมีแค่ผื่นแต่ว่าไม่มีอาการช็อกไม่มีการหายใจลำบากไม่มีปากบวมตาบวมสามารถให้เซฟาลิกซินได้แล้วก็ระยะเวลาการรักษาคือ10วันเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าแพ้เพนิซิลลินแบบรุนแรงเช่นมีความดันตกหายใจลำบากเนี่ยจะต้องไปใช้ยาอีกกลุ่มนึงนะเซฟาลิกซินก็จะใช้ไม่ได้เพราะว่าคนที่แพ้เพนิซิลลินรุนแรงเนี่ยก็อาจจะแพ้เซฟาลิกซินแบบรุนแรงได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะคำถามนะคะจากคุณวงศกรนะคะไข้หวัดใหญ่ค่ะกับไข้หวัดนกนะคะเหมือนกันไหมคะ
0: ครับเป็นคำถามที่ดีนะครับถ้าผมตอบมีไข้หวัดนกเนี่ยก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ที่ต้นกำเนิดเนี่ยอยู่ในสัตว์ปีกนะครับคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีเชื้อหลายสายพันธุ์มากที่มันอยู่ในคนเราจะรู้จักกันอยู่ประมาณ 3-4 สายพันธุ์ใช่มั้ยครับแต่ว่ามันจะมีสายพันธุ์อื่นที่มาอยู่กับนกอยู่กับอะไรเป็ดน้ำอะไรแบบนี้ครับซึ่งจริงๆอ่ะไอไวรัสเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำให้เกิดโรคในคนนะฮะแต่ถ้ามาติดถึงคนแล้วส่วนใหญ่มันจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงกว่านะครับแล้วก็โอกาสที่จะแพร่เชื้อจากคนสู่คนก็จะน้อยมากนะครับคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเนี่ยจากคนสู่คนน่ะติดได้แต่ถ้าเป็นไข้หวัดนกเนี่ยคือต้องรับจากสัตว์ปีกเท่านั้นจากคนไปคนเนี่ยโอกาสเกิดน้อยมากๆเพราะว่าตัวไวรัสมันเนี่ยมันเกิดมาเพื่อที่จะไปอยู่ในสัตว์ปีกพอมาอยู่ในคนมันจะมีความไม่แข็งแรงไม่สามารถแข็งแกร่งที่จะไปติดคนอื่นได้แต่ว่าพอมันติดเชื้อในคนเนี่ยส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการที่รุนแรงมากกว่าเพราะว่าเราไม่เคยเจอเชื้อไวรัสแบบนี้มาก่อนภูมิคุ้มกันก็ไม่มีความรุนแรงก็เยอะกว่าก็จะอาการเยอะกว่านะครับ
1: ค่ะหมายถึงว่าต้องทำงานที
0: ่สัมผัสกับสัตว์ปีก
1: ทำงานที่กับสัมผัสสัตว์ป
0: ี
1: ก
0: ถึงจะติดไข้หวัดนกมาคือติดจากคนไปคนเนี่ยยังค่อนข้างน้อยมากๆนะครับสำหรับไข้หวัดนกนะครับ
2: อาจารย์จำได้ว่าช่วงหนูเด็กๆมันมีแบบช่วงนึงที่แบบว่ามันระบาดขึ้นมา
0: ก่อน2009ใช่มีไข้ตอนนั้นก็คนก็จะตื่นตระหนกค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะจากมามิมิมนะคะขอสอบถามค่ะวันนี้กินยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เกินไป1เม็ดนะคะจากปกตินะคะกินเช้าเย็นแต่วันนี้ลืมไปกินเป็นเช้าเที่ยงเย็นนะคะค่ะเกินมาวันนึงค่ะ1เม็ดค่ะอาจารย์
0: คือยาถ้าเราไม่ผิดน่าจะเป็นยาที่ชื่อว่าโอเซลทามีเวียที่หมอให้กิน5วันเช้าเย็นนะครับนี่ยาตัวนี้ความ

0: จริงผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยมากถ้าสมมุติว่าคุณหมามิ้มกินเกินไป1เม็ดก็ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ก็กิน2เม็ดเหมือนเดิม
1: คร
0: ับผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยนะครับ
2: มันจะส่งผลเสียอะไรไหมคะอาจารย์หรือว่าวันเดียวไม่เป็นไรหรอก
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ แค่อาจจะเสียเงินเพิ่มขึ้นนิดนึง ครับ
1: ค่ะค่ะก่อนจากกันนะคะก็ขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์งานวิ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคือรามารันเวอร์ชวลรันนะคะ2026ค่ะ19ของคุณนะคะ เพื่อล้านชีวิตสู่โรงพยาบาลชุมชนนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนะคะแล้วก็ช่วงการส่งผลวิ่งนะคะคือตั้งแต่1กันยายนนะคะถึง31ตุลาคมค่ะแล้วก็สามารถที่จะสมัครนะคะแล้วก็ส่งผลวิ่งได้นะคะที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้เลยนะคะค่ะรายได้นะคะหลังหักค่าใช้จ่ายค่ะจะนำไปสนับสนุนนะคะผ่านมูลนิธิรามาธิบดีภายใต้โครงการรามาธิบดีและโรงพยาบาลชุมชนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือนะคะแก่โรงพยาบาลชุมชนและสังคมไทยนะคะนอกจากนี้นะคะรามารันนะคะยังมุ่งส่งเสริมแนวคิดออกกำลังกายแทนการสูบบุหรี่นะคะสร้างทางเลือกในการดูแลสุขภาพป้องกันนักสูบหน้าใหม่และสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่มีแรงจูงใจในการลดละและเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่าลืมชวนเพื่อนแล้วก็ชวนครอบครัวนะคะออกไปวิ่งด้วยกันค่ะเพราะสุขภาพที่ดีของเราสามารถกลายเป็นโอกาสที่ดีของคนอื่นได้ค่ะสำหรับรางวัลนะคะก็จะมี3ลำดับด้วยกันนะคะโอ้เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพใช่ไหมคะลำดับที่1นะคะโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะลำดับที่2นะคะจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตวอลเชอร์ค่ะแล้วก็ลำดับที่3นะคะจะได้เสื้อ Infinity Heart นะคะมูลนิธิรามาธิบดีโอ้ได้หลายอย่างเลยนะคะอาจารย์นะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นพความมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะครับอาจารย์นวลครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ดูอยู่จากทางบ้านนะคะที่ร่วมพูดคุยส่งคำถามให้กับพวกเรานะคะในรายการรัดคิวหมอรามาค่ะแล้วก็มารัดคิวด้วยกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 17-18 นาฬิกานะคะผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็ YouTube ของ Rama Channel ค่ะแล้วก็ True Vision ช่อง42ค่ะถามได้เลยนะคะไม่ต้องรอคิวค่ะอย่าลืมกดติดตามพวกเรากันด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายดีที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามมาทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: หลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
4: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

0: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
1: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
0: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
2: จะดีหรือครับพี
0: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
2: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
3: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: ือครกหินอ่างศิลาภูมิปัญญากว่า100ปีมีการเพิ่มดีไซน์เพิ่มคุณภาพกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้ระดับประเทศค่ะที่ใครมาก็ต้องซื้อกลับไป
1: มาต่อกันที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาสดจากเรือถึงมือคุณ
2: ในอ่างศิลาเรานอกจากจะมีครกหินนะครับที่ท่านรู้จักกันแล้วเนี่ยเราจะมีแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลที่ใหม่และสดนะครับโดยควบคุมเรื่องสารปนเปื้อนต่างๆนะครับใหม่สดทุกวันและได้ราคาถูกด้วยครับที่ตลาดประมงพื้นบ้านแห่งนี้นะครับขอเชิญนะครับ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตา

0: ชุมชนบ้านสีชมชื่อริเริ่มทอผ้าขีดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมีการปลูกฝ้ายเองเลี้ยงหม่อนไหมไปด้วยเพื่อทอเป็นผ้าขีดนำมาเย็บหมอนทำเป็นผ้าถุงและเครื่องใช้ในครัวเรือนจนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนับสนุนให้มีการทอผ้าขีดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525สร้างเป็นรายได้จนเป็นอาชีพหลักของชุมชน
1: สมเด็จแม่พระพันปีหลวงเพิ่นสนับสนุนเรื่องผ้าไหมผ้าไทยกับชาวบ้านกับทอต่างหมู่บ้านแต่ทอบ่คือกันหมู่บ้านอื่นจังหวัดอื่นกับทอประเภทอื่นถ้ามันมีผ้าหางกระรอกทุกอย่างที่เป็นผ้าไหมผ้าแพร่ว่าหรือว่าผ้าเข้าม่าหรือว่าผ้าสลงหรือผ้าพื้นเรียบแต่ละจังหวัดจะทอผ้าบ่คือกันสมเด็จแม่เพิ่นไม่ให้แย่งอาชีพกันแล้วก็ถ้าจังหวัดไหนมีพื้นเพมาทอผ้าขีดก็คือทอผ้าขีดแต่อุดรจะเป็นธานีผ้ามีขีดอุดรก็จะทอตั้งท่านนี่ผ่ามีขีดก็คือมีสลับขีดมั่งแล้วก็มีขีดมั่งประมาณนี้ค่ะแล้วก็สมเด็จแม่เพิ่นสนับสนุนมาตลอดชาวบ้านนี่ก็มีความภูมิใจหลาย
0: กลุ่มทอผ้าไหมมีขีดบ้านสีชมชื่นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมผลิตและทอผ้าลายขีดด้วยเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ใบไม้ผลไม้ป่าจนได้รับพระราชทานรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานเช่นลายก้นหอยอารยธรรม 5,000 ปีลายขีดประยุกต์ที่คิดค้นพัฒนาต่อยอดลวดลายอัตลักษณ์สื่อความหมายถึงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งอารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียงที่ได้แรงบันดาลใจจากลายก้นหอยบนเครื่องปั้นดินเผาบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อความเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชนนำมาผสมผสานด้วยมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าลายขีดของคนโบราณและรากเหง้าของคนอีสานนอกจากนี้ยังได้สร้างสรรค์ประยุกต์ลวดลายจากลายผ้าพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงมุ่งมั่นเจริญรอยตามพยุคลบาทพระราชทานแบบลายผ้าที่ทรงผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เรื่องราวประจำท้องถิ่นให้นำไปตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันได้เพราะมีพระดำริให้จัดการประกวดลายผ้าส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
1: เจ้าฟ้าสิริวัณวลีนี่มากต่อยอดไทยก็คือมาสนับสนุนคนเฮ็ดผ้าประกวดก็ได้รับรางวัลแล้วก็ผ้าก็ได้ขายดีขึ้นก็พุ่งขึ้นมาหลายค่ะในช่วงนี้ค่ะหันมาใส่ผ้าไทยทุกคนก็มาซื้อผ้าไทบ้านไทบ้านก็เริ่มมีการท่อขึ้นเริ่มมีสมาชิกเข้ามาแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่นก็เข้ามาส่งเสริมเจ้าหน้าที่ก็ในคณะนี้ก็พัฒนาชุมชนเพิ่นดูแลอย่างดีเลยค่ะ
0: จังหวัดอุดรธานีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีกลุ่มการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในพื้นที่บูรณาการภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มทอผ้าให้เข้มแข็งยกระดับผ้าทอในชุมชนส่งเสริมสู่ตลาดสากล
2: ของจังหวัดนะครับเราได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถนะครับก็เป็นปีหลวงสมภารของเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนะครับที่ท่านพระราชทานหลายพระราชทานมาให้สิ่งนี้นะครับทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการส่งเสริมครับให้คนไทยทุกคนและคนต่างชาตินะครับได้นำผ้าไทยเนี้ยไปสวมใส่โดยสวมใส่ในทุกโอกาสทุกช่วงวัยและสิ่งนี้เองนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เคยมีรายได้เฉพาะทางด้านการเกษตรกรรมเท่านั้นเนี่ยมาพระองค์ท่านได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดในการที่จะมาต่อยอดโดย

0: ให้แต่ละจังหวัดได้นำอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดครับมาต่อยอดกับลายขอบพระราชทานนะครับสิ่งนี้แหละครับที่จังหวัดอุดรธานีได้นำมาขยายผลนะครับ
1: นับเป็นหนทางอันยั่งยืนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้าพื้นถิ่นจนสามารถต่อยอดอนุรักษ์เชิงพัฒนาเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนเกิดความยั่งยืนจวบจนทุกวันนี้

เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงาน

0: านพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
1: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างกลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและ

0: ชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดของซอยเฮาเนาะห้องของกรมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่า

0: กำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
2: เพิ่นแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ให้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการแจกก็ทรงผ่าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิ
3: ตประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
4: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป

0: เนื่องจากข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศมานานหลายปีได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธาที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งยังทรงสอนเรื่องการทำงานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธานและได้ตั้งใจปฏิบัติงานที่ทรงมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถคืองานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆได้แก่การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการครอบครัวและส่งเสริมอาชีพทางด้านหัตถกรรมเป็นต้น
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงเป็นครูผู้สอนบทเรียนการเป็นพระราชินีให้กับพระองค์ทรงซึมซับและปฏิบัติพระองค์ด้วยความอดทนด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการแบ่งเบาพระราชภาระเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎร์ด้วยความจงรักภักดีสมดังที่ทรงเป็นคู่พระราชหฤทัยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานคือภาพแห่งความประทับใจของปวงประสบนิกรชาวไทยที่ยังคงจดจำอย่างระลึกถึงวันแห่งความปลื้มปิติในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493จากนั้นทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาโดยลำดับและทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเสมือนหนึ่งสายใยรักแห่งแผ่นดินจึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศที่มีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดุจดั่งสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยทรงทุ่มเทพระวรกายด้วยพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ปวงประสบกรณิกรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรยากจนชาวนาในท้องถิ่นชนบทได้มีอาชีพเสริมโดยได้ใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่มาทำงานศิลปาชีพเพื่อรักษางานช่างศิลป์ไว้ในวิถีชีวิตชาวบ้านและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น

หากรุณาที่คุณแม่ของแผ่นดินส่งเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินไทยพระราชกรณียกิจก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่และทรงคุณค่ายิ่งผลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆล้วนเกิดประโยชน์สูงต่อราษฎรอย่างกว้างขวางทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยในฐานะแม่ของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นในพระราชหฤทัยเพื่อทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขตอบแทนในความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระ

0: ปวงชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินทรงสร้างสวนป่าในเมืองใหญ่และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ใจกลางกรุงเทพมหานครได้เติบโตตามวันเวลาและฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงครบ30ปีมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถ30ปีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชา
1: วันที่2และ29มกราคม2534ได้มีมติน้อมเกล้าถวายพื้นที่แห่งนี้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่การรถไฟทรงสร้างเป็นสวนสาธารณะในลักษณะสวนป่าป่าเล็กในเมืองใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีปอดหายใจปอดใหญ่กลางเมืองเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พาได้โปรดเกล้าให้สวนให้พระราชโอบายนี้กับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เมื่อพระชน60ว่าให้สวนนี้จะต้องเป็นสวนที่เหมือนกับสวนที่ต่างประเทศ
0: นิทรรศการเส้นทางแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสวนแห่งนี้ให้ปวงประชาได้เป็นสถานที่พักผ่อนเป็นปอดใหญ่ใจกลางเมืองสำหรับหายใจอากาศบริสุทธิ์เป็นสวนป่าสวนดอกไม้นานาพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสวนพุทธศาสตร์ที่เยาวชนและประชาชนสามารถมาศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยเพิ่มขึ้นอีกด้วยเนื้ออื่นใดและสอดคล้องกับแนวทางแห่งพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยโครงการสร้างป่าสร้างรายได้อีกหนึ่งหนทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวนแห่งนี้จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถ30ปีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชาเพื่อให้สวนแห่งนี้เป็นสวนแห่งความสุขให้กับประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงเป็นเสมือนสายใยสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นสวนพุทธศาสตร์แห่งเดียวใจกลางเมืองใหญ่เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพร
2: ไม่รู้ว่าต้นไม้นี้นะคะเห็นฐานแรกเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็สามารถพิมพ์ชื่อต้นไม้นี้นะคะลงไปภายในแอปได้เลยค่ะแอปนี้ก็จะขึ้นข้อมูลทั่วไปของต้นไม้ค่ะและถ้าต้นไม้ต้นไหนนะคะมี QR code ของแอป WeGo เราก็สามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะแอปก็จะขึ้นข้อมูลทั่วไปของต้นไม้มาให้เหมือนกันค่ะ
3: หนูได้มาค่ายเยาวชนรักพงไพรรุ่นที่2เป็นเวลาประมาณ3วันหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพการปลูกต้นไม้การทำอาหารและการรักษาป่าค่ะ

ตลอดระยะเวลากว่า70ปีนับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งทรงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินด้วยพระองค์พระราชทานความรักความห่วงใยและความเมตตาให้แก่ราษฎรอย่างที่แม่คนหนึ่งพึงจะปฏิบัติต่อลูกทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปถึงราษฎรที่เจ็บป่วยจะได้รับการรักษาผู้ประสบภัยทุกยากเดือดร้อนจะได้รับความช่วยเหลือโดยไม่ทรงคำนึงถึงเชื้อชาติหรือว่านับถือศาสนาใดทรงเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมกันมาโดยตลอดทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระบรกายเพื่ออบอุ้มประชาราษฎรให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนเนื้อสิ่งอื่นใดพระราชกรณียกิจได้สร้างคุณูปการใหญ่หลวงด้วยทรงพิทักษ์รักษาสรรพสิ่งจากยอดดอยสู่ท้องทะเลผลสำเร็จจากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า900โครงการได้ผลิดอกออกผลสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในทุกภูมิภาคทรงพลิกฟื้นผืนป่าให้คืนความอุดมสมบูรณ์เป็นป่ารักน้ำแหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติที่จะรักษาความชุ่มชื้นของแผ่นดินโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่บ้านทำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครจึงได้เป็นต้นแบบในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่าง

0: ให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยดูแลรักษาป่าให้กลับคืนความ
1: จะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: พระราชทานความช่วยเหลือโดยโปรดให้จัดหาพื้นที่ทำกินแก่ราษฎรให้การช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ถูกวิธีสามารถทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าและจัดหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอและมีพระราชดำริว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมพระราชทานชื่อโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่พื้นป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้ยังส่งจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของราษฎรชาวไทยภูเขาทรงวางแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งปลูกไม้ผลพืชผักต่างๆผลิตกาแฟพันธุ์ดีชาเลิศรสต้อนรับผู้มาเยือนชื่นชมความงดงามได้ตลอดทั้งปีในขณะที่โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริหรือฟู้ดแบงก์มีจุดเริ่มต้นที่บ้านนาป่าแปะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือพระราชดำริในการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้บริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดทั้งปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินที่เลี้ยงรวมทั้งการสร้างรายได้ที่มั่นคงเกิดความหวงแหนเพื่อร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดและในทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรจะทรงสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรทรงวางหลักการดำเนินงานไว้ว่าให้พัฒนาเป็นแหล่งอาหารพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรโดยทรงเน้นย้ำอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวจะไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขความสงบคือกำไรของแผ่นดินพระบารมีแผ่ไพศาลรวมไปถึงท้องทะเลทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจับปลาที่มีปริมาณมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังทรงห่วงใยในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลต่างๆจากฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลนำมาสู่การจัดตั้งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีวันนี้แต่ร่มพระบารมีอันแผ่ไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ก่อเกิดพลังความร่วมมือเพื่อร่วมการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรและผืนแผ่นดินไทยสืบไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะ

0: พระบรมราชินีนาถของคนไทยและในฐานะคู่พระราชฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประสบกรณิกรในชนบทที่ห่างไกลและเมื่อทอดพระเนตรชาวบ้านที่มารับเสด็จนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่สวยงามจึงมีพระราชดำริว่าการทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ได้ใช้เวลายามว่างจากฤดูการทำนาและการเพาะปลูกทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณทั้งการทอผ้าจักสานงานปั้นแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นมีความงดงามและมีคุณค่าสามารถสร้างรายได้เสริมมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานเพื่อไปทำงานรับจ้างในเมืองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพุทธศักราช2519พร้อมกันนี้ยังส่งรับซื้อผ้าจากทุกท้องถิ่นและพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทรงเป็นผู้นำในการใช้ผ้าไทยก่อให้เกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาปัจจุบันเป็นสถาบันสิริกิติ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ส่งรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนพร้อมพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆโดยทรงเลือกบุตรหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนจริงๆและมีลูกหลายคนฝึกอบรมศิลปาชีพพร้อมส่งจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือมาถ่ายทอดให้ประชาชนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานศิลป์จากผู้ที่ไม่มีพื้นฐานงานศิลปะเริ่มต้นจากศูนย์ใช้ความวิริยะอุตสาหะจนสามารถพัฒนาทักษะกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจล้วนเกิดจากพระวิสัยทัศน์และการเอาพระราชฤทัยใส่ในการสร้างคนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สำคัญสถาบันศิลปกิจยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาช่างฝีมือจากงานศิลปะขั้นพื้นฐานเป็นงานศิลปะชั้นสูงโดยได้ประยุกต์และพัฒนางานศิลปาชีพในแผนกต่างๆซึ่งทำให้เกิดผลงานชิ้นสำคัญที่ต้องอาศัยความงดงามของศิลปะแต่ละแผนกเข้าด้วยกันตลอดจนการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมงานช่างศิลป์โบราณที่เกือบจะสูญหายให้กลับมาอีกครั้งเช่นงานถมเงินถมทองงานคร่ำเงินคร่ำทองเครื่องเงินเครื่องทองงานจักสานย่านลิเผางานแกะสลักไม้งานตกแต่งปีกแมลงทับที่ตายตามธรรมชาตินำมาตกแต่งทำเป็นเครื่องประดับประเภทต่างๆเกิดเป็นงานประติมากรรมอันงดงามน่าอัศจรรย์นับเป็นงานประณีตศิลป์ชิ้นสำคัญแห่งยุคสมัยงานปักผ้าผลงานปักซอยแบบไทยเรียงร้อยเส้นไหมน้อยงามวิจิตรงานทอผ้าแบบโบราณในการสร้างสีสันและลวดลายบนผืนผ้าอันเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
1: พระเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้ว

0: ระดับโลกเลยโอ้
1: เนื้อสิ่งอื่นใดพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินคือพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานของช่างสถาบันศิลปกิจเป็นที่ประจักษ์ชัดว่างานช่างศิลป์โบราณได้บ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นไทยความสามารถในการสร้างงานศิลป์ชั้นสูงที่เพิ่มพูนของช่างสถาบันศิลปกิจความชื่นชมของชาวโลกที่มีต่องานศิลป์อันน่าภาคภูมิล้วนเกิดจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงสืบสานศิลปะไทยประดับไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยสืบไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยทรงเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยและผ้ายกตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีทรงมีพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประทับใจโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำในประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพุทธศักราช2519โดยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อการพระราชทานอาชีพเสริมรายได้ด้วยงานหัตถศิลป์ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ก็ส่งมุ่งมั่นเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพควบคู่กันไปเพื่อสร้างตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่เพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความงดงามอันวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านไทยแก่ชาวต่างประเทศเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักศิลปะหัตถกรรมของไทยอันจะช่วยขยายตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้พระองค์ทรงมีพระราชโอบายในการเผยแพร่งานศิลปาชีพแก่ชาวต่างประเทศโดยได้พระราชทานผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเป็นของขวัญแก่พระราชอคันตุกะและบุคคลสำคัญที่เป็นชาวต่างประเทศโดยทรงเลือกผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่งดงามเพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานเกิดความชื่นชมในศิลปะการประดิษฐ์ของไทยเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดต่างประเทศอีกทางหนึ่ง
0: ไม่เคยคิดคาดฝันว่าผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะได้ขึ้นมาอยู่ที่หอไอเฟลแล้วก็จะมีคนเข้าดูไม่ขาดระยะไม่เคยคิดไม่เคยฝันการที่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็เพราะเมื่อตามเสด็จไปต่างจังหวัดทุกคนทุกแห่งเมื่อคราวน้ำท่วมเมื่อคราวแล้งเป็นประวัติการก็จะทราบจากชาวบ้านว่าชีวิตเขายากลำบากปีหนึ่งต่อคนเขาจะหาได้ที่น้อยที่สุดคือหาได้แค่1,000 บาท 2,000 บาทต่อปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าถ้าเราขนอาหารขนเสื้อผ้าไปแจกก็เหมือนถมมหาสมุทรมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมีวิธีที่อะไรอย่างที่ทำให้เขาช่วยตัวเองได้
1: ที่สำคัญในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในวโรกาสอันเป็นพิเศษดังเช่นเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางเบนเดตชีรักภริยาของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียซึ่งนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมาจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินเป็นที่ประทับใจอัศจรรย์ในผลงานที่ทรงคัดเลือกสมาชิกมาจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงมีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงพระราชกรณียกิจแม่ของแผ่นดินในการทรงเผยแพร่งานศิลปาชีพในการจัดแสดงยังต่างประเทศได้สร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่คนไทยและประเทศไทยด้วยทรงมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแล้วยังทรงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ต่อราชวงศ์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลความสัมพันธ์ทางการทูตและความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานช่วยเหลือราษฎรแก้ปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะงานวัฒนธรรมของช่างฝีมือไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำและต้นแบบในการทำรงรักษาความเป็นไทยและทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ตลอดไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้

0: พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นแรงบันดาลใจให้นางทองใสสมศรีเกษตรกรชาวจันทบุรีนำแนวทางของพระองค์ท่านมาปรับใช้ชีวิตชาวนาที่อาบเหงื่อต่างน้ำนางทองใสเลี้ยงลูกๆโดยให้เห็นให้ลงมือทำเป็นแบบอย่างของความอดทน
1: ถ้าเราลำบากลูกเราลำบากด้วยลูกเราจะมีภูมิคุ้มกันเพราะเราเลี้ยงลูกมาน่ะลูกเรา3คนจะไม่เป็นภาระต่อสังคมเลยนะถึงเราจะไม่ร่ำรวยภูมิคุ้มกันที่พระบาทสมเด็จพระพันปีหลวงเลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันเราก็อยากทำแบบอย่างพระองค์ท่านได้แค่เสี้ยวนึงเช่นไปปลูกผักทำนาในสวนอะไรก็ได้ที่ช่วยกันให้แบบเสร็จภารกิจ
0: หลายช่วงชีวิตของนางทองใสแม้มีบางจังหวะชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานแต่สามารถกลับมายืนหยัดแข็งแกร่งด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปรับให้ชีวิตสมดุลนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเสด็จในถิ่นทุรกันดารนับเป็นดั่งสายธารชโลมใจนำความร่มเย็นให้กับเกษตรกรไทย
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเป็นป่าพระราชินีก็ขอเป็นน้ำอะไรอย่างนี้เราก็ขอส่วนนิดนึงของท่านแค่เอาแบบอย่างของท่านมาปรับใช้ในการเลี้ยงบุตรเห็นท่านลำบากท่านไปเขามั่งไปทะเลมั่งไปเยี่ยมเยือนประชากรของท่านทั่วประเทศ
0: ทักษะและประสบการณ์ชาวนาบุรีรัมย์นำมาปรับใช้บนผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ของจันทบุรีเกิดเป็นไร่นาสวนผสมพลิกฟื้นผืนดินยึดหลักทำเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีพึ่งพาคนอื่นให้น้อยเป็นจุดเริ่มต้นให้นางทองใสวัย58ปีผันตัวเป็นติ๊กต็อกเกอร์ขายข้าวกล้องออนไลน
1: ์อันนี้ที่คุณยายถือหรือปักตะกร้าขายอยู่นี่นะคือข้าวสัญญดเมืองพัทลุงอันเนี้ยข้าวสัญญดเมืองพัทลุงถ้าใครสนใจก็ถ้าเป็น Facebook ก็ทักคุณยายได้เลยนะในข้อความในกล่องข้อความคุณยาย Facebook ถ้าเป็น TikTok Thailandก็จิ้มตะกร้าได้เลย
0: ขายข้าวสีมือจากท้องนาตนเองและเพื่อนชาวนาทั้งจากอำเภอขุงนายเยอามและแหลมสิงจนได้รับการยอมรับทั่วประเทศ
2: วันที่ไปรับรางวัลมันเป็นวันที่12สิงหาคม2568เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเกียรติบัตรของสภาสังคมสงเคราะห์ที่มอบให้เป็นเกียรติบัตรแม่ดีเด่นในวันที่12สิงหาคม2568
0: จากผลงานด้านเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับถูกคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกรจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นความภาคภูมิใจว่าวันนี้การทำความดีเป็นสิ่งที่จับต้องได
1: ้รางวัลที่เราภาคภูมิใจคือคุณแม่ดีเด่นสาขาเกษตรกรระดับประเทศนี่แหละคือรางวัลการันตีเราทำดีแล้วได้ดีค่ะเวลาเราไปไหนเราจะทำอะไรเราก็นึกถึงว่าความดีเท่านั้นเหมือนพระองค์ท่านถึงท่านจะจากเราไปแล้วความดีของท่านก็ยังทรงอยู่คู่คนไทยตลอดกาลอันนี้แหละคือความดี
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลว่าเกษตรกรไทยต้องปรับตัวทำเกษตรอย่างประณีตที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อรอผลลัพธ์ที่จะช่วยให้อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืนหล่อเลี้ยงผู้คนได้อย่างมั่นคง

0: การพบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยช่วงติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของกมันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากะเต่าตนุที่นี่มี2สายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตนุกับเต่ากะมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ๆที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่ถ้าอนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์หัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับแล้วโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะกิจการทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆ นะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการ ยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น

0: การพบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเชื่องติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของกรมันอยู่แล้วเขาก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากะเต่าตนุที่นี่มี2สายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตนุกับเต่ากะมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่ถ้าอนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์หัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนนะคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับแล้วก็โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยเขาก็อาจจะกีดกันทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆ นะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการ ยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น

0: พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นแรงบันดาลใจให้นางทองใสสมศรีเกษตรกรชาวจันทบุรีนำแนวทางของพระองค์ท่านมาปรับใช้ชีวิตชาวนาที่อาบเหงื่อต่างน้ำนางทองใสเลี้ยงลูกๆโดยให้เห็นให้ลงมือทำเป็นแบบอย่างของความอดทน
1: ถ้าเราลำบากลูกเราลำบากด้วยลูกเราจะมีภูมิคุ้มกันเพราะเราเลี้ยงลูกมาน่ะลูกเราสามคนจะไม่เป็นภาระต่อสังคมเลยนะถึงเราจะไม่ร่ำรวยภูมิคุ้มกันที่พระบาทสมเด็จพระพันปีหลวงเลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันเราก็อยากทำแบบอย่างพระองค์ท่านได้แค่เสี้ยวนึงเช่นไปปลูกผักทำนาในสวนอะไรก็ได้ที่ช่วยกันให้แบบเสร็จภารกิจ
0: หลายช่วงชีวิตของนางทองใสแม้มีบางจังหวะชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานแต่สามารถกลับมายืนหยัดแข็งแกร่งด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปรับให้ชีวิตสมดุลนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเสด็จในถิ่นทุรกันดารนับเป็นดั่งสายธารชลมใจนำความร่มเย็นให้กับเกษตรกรไทย
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเป็นป่าพระราชินีก็ขอเป็นน้ำอะไรอย่างนี้เราก็ขอส่วนนิดนึงของท่านแค่เอาแบบอย่างของท่านมาปรับใช้ในการเลี้ยงบุตรเห็นท่านลำบากท่านไปเขามั่งไปทะเลมั่งไปเยี่ยมเยือนประชากรของท่านทั่วประเทศ
0: ทักษะและประสบการณ์ชาวนาบุรีรัมย์นำมาปรับใช้บนผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ของจันทบุรีเกิดเป็นไร่นาสวนผสมพลิกฟื้นผืนดินยึดหลักทำเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีพึ่งพาคนอื่นให้น้อยเป็นจุดเริ่มต้นให้นางทองใสวัย58ปีผันตัวเป็นติ๊กต็อกเกอร์ขายข้าวกล้องออนไลน
1: ์อันนี้ที่คุณยายถือหรือปักตะกร้าขายอยู่นี่นะคือข้าวสัญญดเมืองพัทลุงอันเนี้ยข้าวสัญญดเมืองพัทลุงถ้าใครสนใจก็ถ้าเป็น Facebook ก็ทักคุณยายได้เลยนะในข้อความในกล่องข้อความคุณยาย Facebook ถ้าเป็น TikTok Thailandก็จิ้มตะกร้าได้เลย
0: ขายข้าวสีมือจากท้องนาตนเองและเพื่อนชาวนาทั้งจากอำเภอขุงนายเยอามและแหลมสิงจนได้รับการยอมรับทั่วประเทศ
1: วันที่ไปรับรางวัลมันเป็นวันที่12สิงหาคม2568เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเกียรติบัตรของสภาสังคมสงเคราะห์ที่มอบให้เป็นเกียรติบัตรแม่ดีเด่นในวันที่12สิงหาคม2568
0: จากผลงานด้านเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับถูกคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกรจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นความภาคภูมิใจว่าวันนี้การทำความดีเป็นสิ่งที่จับต้องได้
1: รางวัลที่เราภาคภูมิใจคือคุณแม่ดีเด่นสาขาเกษตรกรระดับประเทศนี่แหละคือรางวัลการันตีเราทำดีแล้วได้ดีค่ะเวลาเราไปไหนเราจะทำอะไรเราก็นึกถึงว่าความดีเท่านั้นเหมือนพระองค์ท่านถึงท่านจะจากเราไปแล้วความดีของท่านก็ยังทรงอยู่คู่คนไทยตลอดกาลอันนี้แหละคือความดี
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลว่าเกษตรกรไทยต้องปรับตัวทำเกษตรอย่างประณีตที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อรอผลลัพธ์ที่จะช่วยให้อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืนหล่อเลี้ยงผู้คนได้อย่างมั่นคง

0: บัดนี้ทุกๆคนได้ตระหนักแล้วว่าธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลอากาศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราเอง
1: กว่า42ปีผ่านไปแต่ความทรงจำในวันประวัติศาสตร์ยังคงแจ่มชัดในหัวใจของนายชนัยกวางแก้วอดีตรองหัวหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาปนิกหัวหน้าแผนกโยธาวัย78ปีผู้มีโอกาสอันทรงเกียรติได้เข้าถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนั้นคือวันที่ผมไม่มีวันลืมเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระองค์เสด็จมาเปิดกรงนกใหญ่ด้วยพระองค์เองพวกเราทุกคนต่างสำนึกในพระเมตตาที่มีต่อชีวิตของสัตว์ป่าและต่อพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมสร้างสถานที่แห่งนี้ให้สำเร็จกรกฎาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกรงนกใหญ่ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีพระราชกรณียกิจครั้งนั้นได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยว่าเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรได้มีโอกาสน้อมรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีกรงนกใหญ่แห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันนกทั้งในและต่างประเทศเป็นพื้นที่เรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของธรรมชาตินายชนัยย้อนเล่าว่าตอนนั้นทางเข้ายังกันดารมากอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องบรรทุกขึ้นมาด้วยเกวียนทุกคนทำงานด้วยหัวใจเราอยากให้กรงนกใหญ่แห่งนี้งดงามสมพระเกียรติ
2: ตอนที่ท่านพ่อบอกว่าให้ผมเตรียมรับเสด็จท่านตรงบริเวณกว่าผมยืนขาสั่นแต่พอพระองค์ท่านมาท่านมองยิ้มให้โอ้ผมเลยตาไหลเลยถ้าเอาท่านถามก่อนมีอะไรต้องแก้มีความตายตัวเป็นเชื่องมากจะคอยตามรับเด็กยันก็เลยก็องค์ท่านก็เลยช่วยก่อนให้มันรับเด็ก

กรงนกใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า5ไร่ถูกออกแบบให้เป็นระบบนิเวศจำลองขนาดใหญ่มีน้ำตกลำธารและป่าไม้คึ้มเขียวเพื่อให้บรรยากาศภายในใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนกหลากหลายกว่า80ชนิดได้อาศัยและโบยบินอย่างเสรีทั้งนกพื้นถิ่นนกหายากและนกใกล้สูญพันธุ์ที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์และอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องกว่า4ทศวรรษที่กรงนกใหญ่เปิดให้บริการสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยเพาะพันธุ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าหายากสืบสานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักว่าธรรมชาติคือชีวิตและการอนุรักษ์คือมรดกที่เราต้องส่งต่อให้ลูกหลานของแผ่นดินวันนี้กรงนกใหญ่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยสะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ส่งอุทิศพระวรกายและพระปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนิรันดร์

0: บัดนี้ทุกๆคนได้ตระหนักแล้วว่าธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลอากาศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราเอง
1: กว่า42ปีผ่านไปแต่ความทรงจำในวันประวัติศาสตร์ยังคงแจ่มชัดในหัวใจของนายชนัยกวางแก้วอดีตรองหัวหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาปนิกหัวหน้าแผนกโยธาวัย78ปีผู้มีโอกาสอันทรงเกียรติได้เข้าถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนั้นคือวันที่ผมไม่มีวันลืมเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระองค์เสด็จมาเปิดกรงนกใหญ่ด้วยพระองค์เองพวกเราทุกคนต่างสำนึกในพระเมตตาที่มีต่อชีวิตของสัตว์ป่าและต่อพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมสร้างสถานที่แห่งนี้ให้สำเร็จยี่สิบเก้ากรกฎาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกรงนกใหญ่ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีพระราชกรณียกิจครั้งนั้นได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยว่าเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรได้มีโอกาสน้อมรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีกรงนกใหญ่แห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันนกทั้งในและต่างประเทศเป็นพื้นที่เรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของธรรมชาตินายชนัยย้อนเล่าว่าตอนนั้นทางเข้ายังกันดารมากอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องบรรทุกขึ้นมาด้วยเกวียนทุกคนทำงานด้วยหัวใจเราอยากให้กรงนกใหญ่แห่งนี้งดงามสมพระเกียรติ
2: ตอนที่ท่านพ่อบอกว่าให้ผมเตรียมรับเสด็จท่านตรงบริเวณกว่าผมยืนขาสั่นแต่พอพระองค์ท่านมาท่านมองยิ้มให้โอ้ผมเลยตาไหลเลยพระองค์ท่านถามก่อนมีอะไรต้องแก้มีความป่าอยู่ตัวเป็นเชื่องมากจะคอยตามรับเด็กเยี่ยมก็เลยพระองค์ท่านก็เลยช่วยก่อนให้มันรับเด็ก

รงนกใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า5ไร่ถูกออกแบบให้เป็นระบบนิเวศจำลองขนาดใหญ่มีน้ำตกลำธารและป่าไม้คึ้มเขียวเพื่อให้บรรยากาศภายในใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนกหลากหลายกว่า80ชนิดได้อาศัยและโบยบินอย่างเสรีทั้งนกพื้นถิ่นนกหายากและนกใกล้สูญพันธุ์ที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์และอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องกว่า4ทศวรรษที่กรงนกใหญ่เปิดให้บริการสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยเพาะพันธุ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าหายากสืบสานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักว่าธรรมชาติคือชีวิตและการอนุรักษ์คือมรดกที่เราต้องส่งต่อให้ลูกหลานของแผ่นดินวันนี้กรงนกใหญ่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยสะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนิรันดร์

0: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมก่อให้เกิดรากฐานและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูนานาประการหนึ่งในนั้นคือชุดไทยพระราชนิยมที่ส่งผลต่อการสานต่องานผ้าไทยและกำลังจะกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกภายในปี2569จากพระราชประสงค์ที่จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริงให้นานาประเทศประจักษ์ต่อสายตากลายมาเป็นแสงที่จุดประกายในใจของทรายศิริลักษณ์พงษ์เจริญเจ้าของร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจากสไตล์การแต่งกายด้วยชุดไทยในชีวิตประจำวัน
1: พี่ทรายก็ใส่ตามวาระโอกาสคือส่วนมากก็จะใส่สไตล์ของไทยที่เรียกว่าไทยพื้นบ้านอาจจะเป็นสไตล์ของแบบนี้แล้วก็ใส่จงกระเบนนะคะด้วยความที่ว่าเราต้องปรับเขาเรียกว่าปรับรูปลักษณ์ของการแต่งชุดไทยให้มีความเป็นสไตล์ไทยแต่ไม่ให้น่าเกลียดให้มันดำรงอยู่ที่ว่ามันเหมาะสำหรับโอกาสจริงๆอะค่ะอันนี้ก็ยังแบบมันเหมือนบอกไม่ได้ว่าจะแต่งชุดประมาณไหนแต่ถ้าเกิดเป็นงานที่เป็นพระราชพิธีก็แต่งให้ถูกตามวาระโอกาสดีกว่าสมเด็จพันปีหลวงเนี่ยท่านทำไว้อย่างสวยงามมากแล้วนะคะเขาเรียกว่าทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่เราไม่ต้องไปทำเติมแต่งอะไรเลยเพียงแต่เรามีใจที่จะอนุรักษ์และจะใส่ชุดไทยอย่างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเนาะตอนนี้คือการที่เราจะทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่านเนี่ยโดยการที่เราใส่ชุดไทยอย่างสมพระเกียรติที่ว่าท่านได้สร้างมาให้เรา

0: ให้แต่งชุดในสไตล์ที่ชอบด้วย
1: ส่วนสไตล์ของทรายวันนี้นะคะเขาเรียกว่าไม่ให้มันร้อนเกินไปแล้วผ้าไหมจีนตรงนี้มันช่วยระบายอากาศทำงานในร้านอาหารและการเดินทางไปที่ต่างๆทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยคล่องตัวค่ะทุกครั้งนะคะที่ทรายได้สวมใส่ชุดไทยนะคะก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เดินทางตามรอยพระพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้มีพระราชกรณียกิจเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมคะท่านก็ยังประยุกต์ชุดไทยเนี่ยใส่กับทุกวาระโอกาสได้วันนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาสำหรับการไว้ทุกข์สำหรับพระองค์ท่านนะคะทรายก็ได้แต่งชุดไทยแบบนี้เนี่ยเหมือนถวายท่านด้วยค่ะเป็นความภูมิใจและการตอบแทนบุญคุณของท่านอีกทางนึงค่ะ
0: กว่าจะเดินมาถึงจุดที่แต่งชุดไทยทุกวันโดยไม่กลัวสายตาผู้คนและได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าที่ชื่นชอบสไตล์การแต่งตัวด้วยชุดไทยความภาคภูมิใจได้อย่างลึกลงไปในใจเพราะสายทำให้เห็นว่าชุดไทยของแม่หลวงเป็นชุดที่น่าภาคภูมิใจและบ่งบอกว่าเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติไทย
1: พอเราไปอินฟลูเอนเซอร์ภาพลักษณ์ของเรามันสำคัญมากๆในการที่เราแต่งแบบนี้เนาะช่วงแรกบอกเลยว่ามีการแอนตี้เยอะมากจากในฐานะของผู้ร่วมงานด้วยกันนะคะแล้วสายตาของคนที่มองคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมามีกระซิบบอกว่าจะไปไหนหรอคือลิเกมากเลยอะอันนี้คือแบบมีความรู้สึกแบบนิดนึงอะรู้สึกว่าทำไมคนไทยถึงไม่ให้คุณค่าของชุดไทยแต่เราก็ยังไม่ท้อนะเราก็ยังใส่ดำเนินต่อไปใส่ชุดไทยไปเลยไม่ต้องกลัวใครจะมองไม่ต้องกลัวใครจะว่านี่แหละค่ะชุดที่สวยสุดในประเทศชุดที่สวยสุดในโลกซึ่งพระพันปีหลวงเนี่ยท่านได้สร้างมาให้เราแล้วดำเนินรอยทางมาอย่างสวยงามแล้วถ้าวันนี้เราไม่เห็นค่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะแล้วตอนนี้คือลูกค้าทุกคนเวลาที่ให้เราไปรีวิวลูกค้าที่ให้ไปรีวิวทุกคนจะบอกว่าขอให้แต่งชุดไทยนะขอให้เป็นสไตล์นี้นะกับกลายเป็นภาพลักษณ์ของเราเนี่ยโดดเด่นแล้วทำให้เราเนี่ยเป็นอัตลักษณ์เป็นตัวตนที่แบบเหมือนยืนได้แบบสง่ามากๆและเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เขาเรียกได้ว่าตอบแทนประเทศชาติด้วยความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนในชุดไทยแบบนี้ค่ะ
0: ผลจากพระปีชาญาณของสมเด็จพระพันปีหลวงความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมจึงได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการเทิดทูนความเป็นไทยให้สง่างามบนเวทีนานาชาติกลายเป็นมรดกแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงที่ยังคงงดงามและเป็นแรงบันดาลใจไม่เสื่อมคลายจนถึงทุกวันนี้

0: กว่า48ปีผ่านไปแต่วันแห่งความปลื้มปิติในหัวใจพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรียังคงแจ่มชัดในความทรงจำวันที่3เมษายนพุทธศักราช2520วันประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระอัครสาวกทั้งสองและพระอานนท์ท่ามกลางประสบนิกร นับหมื่นที่มารอรับเสด็จด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา
1: คือเราทราบแล้วว่าท่านจะต้องคือทราบจากเจ้าหน้าที่ที่เขามาเตรียมความพร้อมเขาก็จะบอกว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านออกจากตรงนี้ท่านจะไปตรงนั้นท่านจะรับทูลเกล้าถวายของจากประชาชนตรงนี้และขึ้นสู่แท่นเพื่อประกอบพิธีเททองตรงนี้เราก็ทราบแล้วว่าสถานที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไปเตรียมความพร้อมของเราเมื่อถึงวันก็ตั้งแต่เช้าละตั้งแต่เช้าก็ไปเตรียมสถานที่คือฝ่าท่าน

0: จะเสด็จก็รู้สึกจะเป็นช่วงบ่ายก็นั่งไม่ได้ไปไหนเหมือนกันประชาชนทุกคนทั้งหมดก็มีความปลื้มปิติยินดีที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ทั้งสามพระองค์ประกอบพิธีบทนี้เสร็จพิธีเกี่ยวกับพิธีสงฆ์พิธีอะไรต่างๆบนอุโบสถนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็พระองค์ได้เสด็จลงไปสู่แท่นปารัมภิธีที่จะประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานเมื่อท่านลงไปก็ได้พบเห็นประชาชนชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จบางคนก็ถอดสร้อยโอ้เราเห็นแล้วก็เราไม่มีแล้วไม่มีสร้อยที่จะถวายท่านแต่ก็ปลื้มปิติยินดีไปเห็นอีกคนหนึ่งก็ถอดกำไรที่สวมมาคือประชาชนก็ทราบดีว่าประชาชนคนไทยเรามีความจงรักภักดีพระองค์ท่านเมื่อท่านมาประกอบในการที่เป็นบุญกุศลนี้ใครมีอะไรติดตัวมาก็อยากจะร่วมกับพระองค์ท่านเมื่อได้เวลาเจ้าพนักงานก็นำกระบวยที่เททองก็นำมาให้พระองค์ท่านพระองค์ก็ใส่เทจากกระบวยนั้นใส่ลงไปเราก็ชะเง้อขออีกรอบหนึ่งอีกเหมือนกันก็ลุกขึ้นลุกลงอยู่นั้นอยากเห็นท่านทำยังไงเสร็จพอเสร็จจากเททองรอพระประธานจากนั้นเสร็จแล้วก็หมดพิธีพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปสนทนาธรรมหลวงปู่สมชายที่สาราไม้หลังบนเขาอีกระยะหนึ่ง
1: พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้เพียงหล่อหลอมพระประธานทองคำหากแต่ยังหล่อหลอมหัวใจแห่งศรัทธาของประสบนิกรไทยทั้งแผ่นดินให้ระลึกถึงพระองค์ในฐานะอัครศาสนูปถัมภกผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระราชทรัพย์และพระราชหฤทัยเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
0: ของคนไทยทุกๆคนนะไม่ว่าเฉพาะพระสงฆ์ที่คณะสงฆ์จะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เพราะว่าท่านพระองค์ท่านก็ได้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและมีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทั้งสองพระองค
1: ์แม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่สำหรับหัวใจของพระสงฆ์นิกรไทยความทรงจำเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงยังคงอบอวลไปด้วยความปลาบปลื้มไม่เสื่อมคลายเพราะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จคือช่วงเวลาแห่งความสุขคือแรงบันดาลใจให้คนไทยมุ่งมั่นทำความดีตอบแทนแผ่นดิน
2: รู้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จก็มีความรู้สึกพูดแล้วก็ยังน้ำตาจะไหลเพราะว่าเราเป็นเด็กเรารู้สึกมีความดีใจมากๆมีโอกาสแล้วก็เห็นพระองค์ท่านพระราชินีสง่างามและจําได้ว่าแต่งชุดสีชมพูเราในฐานะเป็นข้าราชการนะคะก็ได้แสดงถวายอาลัยเนาะใช่ค่ะพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดินเนาะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทุกอย่างนะคะทรงเป็นเคียงบ่าเคียงไหลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะทรงเป็นผู้หญิงที่แกร่งซึ่งในโลกนี้หาเปรียบยากที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชินี
3: สวยสง่างามมากค่ะปลื้มใจแล้วเป็นคนชาวบ้านแล้วเป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนรับราชการเลยใช่ไหมคะได้เข้าเฝ้าได้เห็นอย่างใกล้ชิดดีใจมากค่ะดีใจมากสมัยนั้นเขาให้เอาถวายเงินได้สมัยนั้น20บาทก็เยอะนะฮะสมัยถ้า20บาทบางคนรวยเนี่ยก็100บาทส่งกับมือเลยส่งพระหัตถ์ท่านเลยค่ะท่านรับดีมากท่านแบบว่าเมตตาประชาชนว่าทุกคนอยากเห็นท่านตั้งใจไว้ทุก1ปีแล้วเราก็ทำบุญหามาทำบุญให้ท่านไปสวดมนต์ให้ท่าน
4: ปลื้มใจมากๆเลยค่ะดีใจเป็นแบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนบ้านนอกนี่รู้สึกมันประทับใจอะค่ะท่านมานี่เป็นเกียรติของคนเมืองจันทร์มันประทับใจไปรู้สึกกิริยามารยาทอะไรของท่านนี่รู้สึกมันปลื้มใจอะนะเราก็ดีใจแล้วเราก็จะเป็นคนดีของชาตินะนะทำอะไรเราก็ทำแต่ที่ดี
5: ๆค่ะถ้าท่านเมตตาท่านคุยท่านพูดด้วยเราก็นั่งยิ้มน้ำตาก็จะไหลปลื้มปีติท่านก็เรียกว่าผู้มีอาวุโสเข้ามานั่งนี่เล่าเป็นคนลุกผู้อาวุโสเข้ามานั่งใกล้ๆแม่นั่งใกล้ๆองค์ท่านเลย ขอให้ทุกคนคนไทยประชาชนชาวไทยให้รักกันขอคำนี้ให้พี่น้องทุกคนประชาชนชาวไทยให้รักกันเพื่อบูชาน้อมถวายพระในหลวงพระท่านเป็นพ่อแม่ของแผ่นดิน
1: ภาพแห่งวันนั้นคือภาพแห่งความจงรักภักดีของราษฎรไทยที่ได้ร่วมถวายทองคำจากใจเพื่อหล่อพระประธานคู่แผ่นดินและเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จมาทรงเททองด้วยพระหัตถ์พระประธานภายในอุโบสถวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีมิได้เป็นเพียงองค์พระคู่ศรัทธาหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาทรงหล่อด้วยพระหัตถ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดินนับแต่นั้นมาองค์พระประธานจึงเปรียบเสมือนรอยพระบาทแห่งความศรัทธาที่ประดิษฐานอยู่กลางใจชาวจันทบุรีเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนทุกคนยึดมั่นในความดีสืบสานพระราชศรัทธาแห่งองค์พระพันปีหลวงสืบต่อความรักความสามัคคีและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเพื่อพลิกฟื้นผืนแผ่นดินและคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรทั่วล่ารวมถึงแนวพระราชดำริในการสนับสนุนให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยปลูกกาแฟเพื่อสร้างมูลค่าภายใต้โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริทำให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชนมากกว่า650ล้านบาทต่อปีและก่อให้เกิดรายได้หลักของครอบครัวทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นมีความมั่นคงและยั่งยืน
1: ลุงแดงคะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะ
2: ไปเราไปเก็บกาแฟครับเพราะกาแฟตอนนี้สุกรอบที่สองแล้วครับ
1: ลุงแดงคะเม็ดกาแฟแบบไหนอะคะที่เราเหมาะสมในการเก็บอะคะ
2: คือแบบนี้ครับกาแฟสุกแดงแบบนี้ครับคือมันจะสุกสมบูรณ์แล้วนะครับเวลาเก็บกาแฟนะครับเขาจะเก็บแล้วบิดแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บแต่ลูกแดงครับเพราะว่ากาแฟเราเก็บเป็น3รอบนี่เป็นรอบที่2นะครับแบบนี้ครับ
0: วิโรจน์เดชแสงหรือลุงแดงเกษตรกรที่ลิเริ่มปลูกกาแฟโรบัสต้าในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดกลายเป็นต้นแบบและจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนหนองบอนกาแฟดีที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อยากปลูกกาแฟเพิ่มมากขึ้นเพราะลุงแดงไม่เพียงเป็นผู้ปลูกกาแฟแต่ยังพัฒนาไปสู่การทำกาแฟแบบครบวงจร
2: ที่เราเลือกสายพันธุ์นี้มาเพราะว่าในภูมิอากาศบ้านเราเป็นอากาศร้อนชื้นมันเหมาะสมกับกาแฟโรบัสต้าและตลาดกาแฟโรบัสต้าก็มันกว้างไกลมากครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็ใช้เคมีน้อยกว่าผลไม้ตัวอื่นปุ๋ยหมักอะไรต่างๆเราก็ทำมาจากแกะกาแฟครับและทำให้เราต้นทุนต่ำและมันคงได้การซื้อขายมันก็ไม่ยุ่งยากเหมือนกับผลไม้ตัวอื่นเพราะมีตลาดโลกคอยกำกับดูแลในเรื่องราคาอยู่ผลผลิตเนี่ยก็ออกมาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นทั่วประเทศอ่ะคนเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเคยซึ่งตอนนี้กับพัฒนาสายพันธุ์เราก็ร่วมกับนักเลงที่พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้ผลผลิตสูงขึ้นบางคนไม่รู้เรื่องกาแฟเลยเนี่ยก็เหมือนน้องที่มาชงกาแฟเขาก็ไม่รู้นะก็หันเขาชงเขาก็มีรายได้เขาสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่วนหนึ่งและก็อีกส่วนหนึ่งก็ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เสริมขึ้นมาน
3: อกจากผลแล้วนะครับผลกาแฟแล้วดอกเนี่ยเราสามารถเอาไปทำชาได้ลดไขมันลดเบาหวานได้นะครับเพราะอันนี้การวิจัยของมาเลยแม่ขว้าหลวงนะครับ
0: จากเพียงจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดปัจจุบันกาแฟกลายมาเป็นสินค้าที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของตำบลบ่อพลอย
4: เป็นไงบ้างครับพ่อเม็ดกาแฟ
2: เม็ดกาแฟนี้ดีมากเลยครับเพราะถึงเจือปนเราคัดออกหมดจะเป็นแกลบอะไรที่มีกาแฟนะครับแล้วก็รักษาความชื้นไม่เกิน 13% นะครับ
0: จนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนช่วยสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่โดยเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีเมล็ดสวยงามเหล่านี้ลุงแดงจะรับซื้อทั้งหมดและแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่ส่งให้กับโรงงานและส่วนที่คั่วแล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อขายเอง
2: เริ่มต้นจากการที่ตัวเองปลูกก่อนให้ตอนหลังก็มีคนสนใจหรือว่าเป็นโรงเรียนชุมชนต่างๆก็สนใจแล้วก็ไปปลูกให้กับโรงเรียนหนองบอนวิทย์บ้างแล้วก็โรงเรียนก็สามารถทำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนออกมาได้สามารถที่จะรับรองแขกที่มาร่วมได้ก็สามารถจะเป็นใบประกาศนียบัตรจาก SME บ้างจากกรมวิชาการเกษตรบ้างจากสภาเกษตรบ้างประมาณนั้นนะครับคือส่งเสริมครับที่นี่ถ้าเป็นสมาชิกที่อยู่ในบ่อไร่เราพยายามที่จะรวมกลุ่มให้แน่นแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็กาแฟที่ร่วมกับเล่เป็นกาแฟที่เสียบยอดเข้ามาแล้วก็ให้กระจายแล้วก็แนะนำในเรื่องของการปลูกและก็วิธีทำเกษตรที่ไม่เกี่ยวกับเคมีมากเกินไปเพราะกาแฟไม่ต้องใช้เคมีมากนี่ครับ
0: ความตั้งใจของลุงแดงไม่สูญเปล่าเพราะมีหน่วยงานราชการเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการปลูกกาแฟพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟที่ช่วยทุ่นแรงและมีความแม่นยำสนับสนุนเรื่องการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงที่ภาคเหนือเพื่อนำมาปรับใช้กับพื้นที่ตามพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ต้องการให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นมีความมั่นคงและยั่งยืน
5: กลุ่มอาชีพกาแฟนะครับทางเทศบาลเองเนี่ยเราก็เล็งเห็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็พาพี่น้องเกษตรกรพาชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปทางเชียงรายทางเชียงใหม่นะครับไปดอยแม่ฟ้าหลวงไปเหล่านั้นเนี่ยเราก็เห็นการส่งเสริมนะครับของพระพันปีหลวงนะครับก็ได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางด้านเนี้ยเราก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่า1เราก็มองสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศเนี่ยของเราก็เป็นพื้นที่เขาเหมือนกันนะครับก็น่าจะส่งเสริมอาชีพทางด้านกาแฟได้ก็ได้มาทดลองทํากันที่อําเภอบ่อไร่ครับในปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ปลูกกาแฟนะครับตอนนี้เราก็มีฐานการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับเพราะจากที่รุ่นแรกๆที่ปลูกไปนะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็มาดูงานกับลุงแดงนะครับจนที่เนี่ยกลายเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟโรบัสต้านะครับก็จะมีพี่น้องทางภาคอีสานพี่น้องท้องถิ่นทางอีสานก็เข้ามาดูเรื่องของการผลิตกาแฟว่าตั้งแต่กระบวนการทำก้าจนแปรรูปนะครับเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยพื้นที่เกษตรกรที่พ่นยางพาราเก่าแล้วนะครับมาปลูกใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มมาเข้ากลุ่มแล้วก็ปลูกต้นกาแฟนะครับเป็นรายได้เสริมของสวนเขานะครับก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยเราก็ยังไปได้อีกไกลในการพัฒนาอาชีพทางด้านนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับ
1: หลังจากที่เราคั่วกาแฟมาแล้วนะคะเราก็จะนำกาแฟแบบนี้นะคะมาบดในเครื่องบดนะคะ
0: ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนหนองบอนกาแฟดีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้มีการพึ่งตนเองได้โดยการพยุงราคากาแฟไม่ให้ถูกเอาเปรียบและทำให้มีรายได้สูงขึ้นทั้งยังเปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ได้สัมผัสกลิ่นอายและรสกาแฟจากต้นกาแฟและเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่ถูกปลูกบนพื้นแผ่นดินที่ชุ่มน้ำและอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตราดเป็นเสมือนแรงบันดาลใจจากพื้นดินสู่กาแฟแห่งบ่อไร
4: ่หอมมากเลยค่ะเป็นกาแฟสดนะคะที่เราสกัดจากกาแฟที่คั่วมาสดๆเลยค่ะ

0: ณสถานที่อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในปัจจุบันคืออดีตวังสวนบ้านแก้วที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7แผ่นดินนี้เคยได้จารึกรอยพระบาทอันเป็นมงคลยิ่งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้น

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับ
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยระหว่างวันที่1-2 กันยายน 2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากนั้นเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้นายมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรพร้อมคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงห์โตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรสิทธิวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสฤทธิ์พัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์
บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขสินจังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตอร์ล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ณสถานที่อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในปัจจุบันคืออดีตวังสวนบ้านแก้วที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7แผ่นดินนี้เคยได้จารึกรอยพระบาทอันเป็นมงคลยิ่งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

0: ีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงมาเยี่ยมสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2499ในวันดังกล่าวทั้งสองพระองค์เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดจันทบุรีและเสด็จไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้าในการเสด็จครั้งนั้นรวมถึงครั้งอื่นๆก็ได้เสด็จมายังสวนบ้านแก้วเพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นการส่วนพระองค์ด้วยในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่โดยได้ปลูกต้นเงาะเคียงคู่กับต้นจำปาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปลูกไว้เป็นพระราชอนุสรณ์ภาพแห่งประวัติศาสตร์นั้นคือสายสัมพันธ์อันอบอุ่นแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีที่เชื่อมโยงพื้นแผ่นดินส่วนบ้านแก้วแห่งนี้ไว้กับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยตรงแม้การเวลาจะผันผ่านแต่พระบารมีและไออุ่นแห่งพระเมตตาในอดีตยังคงปกแผ่คุ้มเกล้าชาวจันทบุรีส่งชุบชีวิตเสือจันทบูรณ์สู่ศิลปาชีพโลกหากจะกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพลังและเป็นรูปธรรมที่สุดต่อชาวจันทบุรีย่อมหนีไม่พ้นการที่พระองค์ทรงพลิกฟื้นและชุบชีวิตหัตถกรรมเสือกกจันทบูรณ์จากงานฝีมือพื้นถิ่นที่ใกล้เลือนหายให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอันเลื่องลือทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการต่อยอดและยกระดับหัตถกรรมนี้สู่ระดับชาติและสากลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เป็นต้นมาทรงริเริ่มมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระองค์ได้เสด็จไปทั่วประเทศรวมถึงจังหวัดจันทบุรีและทรงรับงานหัตถกรรมเสือกกของชาวบ้านไว้ในโครงการศิลปาชีพพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านคือการทำให้เสือจันทบูรณ์และงานหัตถกรรมอื่นๆกลายเป็นที่ต้องการของตลาดในวงกว้างสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้ชาวจันทบุรีสืบมาจนถึงปัจจุบันน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปรียบดังสายฝนที่ชโลมพื้นแผ่นดินแห้งผากเมื่อทรงรับเสือจันทบูรณ์เข้าไว้ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระองค์มิได้เพียงทรงเห็นคุณค่าในเสือกกที่ถูกถักทอแต่ทรงเห็นชีวิตและอนาคตของราษฎรทรงส่งเสริมพัฒนาและยกระดับจนเสือกกธรรมดากลายเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจันทบุรีเหลือขนานับทุกเส้นกบที่ถูกสานทอทุกผลิตภัณฑ์จากเสือจันทบูรณ์ที่ปรากฏสู่สายตาชาวโลกคืออนุสรณ์แห่งพระเมตตาที่จับต้องได้คือลมหายใจของชาวบ้านที่พระองค์ทรงต่อไว้ให้
1: แค่ข่าวลือก็ทำให้คนทั้งเมืองตื่นตระหนกตกใจ
2: ช่วงนี้มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์จำนวนมากโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับสินค้าราคาน้ำมันหรือสถานการณ์ต่างๆทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกตกใจและรีบแชร์กันต่อแบบทันทีหลายกรณีเป็นข่าวปลอมหรือข้อมูลที่บิดเบือนอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายตามมาเช่นราคาสินค้าปรับขึ้นข้าวของขาดตลาดช่วงเตือนภัยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแชร์ก่อนตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเช็คจากเพจทางการเช็คข่าวจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่าหลงเชื่อโพสต์ที่เร่งให้แชร์หรือสร้างความตกใจเกินจริงติดตามข้อมูลราคาน้ำมันจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นข่าวปลอมแชร์ง่ายแต่เสียหายจริงหยุดก่อนแชร์คิดก่อนเชื่อช่วยกันหยุดวงจรข่าวลวงในสังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT ภาคกลาง
3: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวกับดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตนะคะพบกันเช่นเคยทางหน้าจอทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live MBT ภาคกลางเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุยถึงข่าววันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาสำหรับน้องๆที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะคะและในวันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ตอนนี้กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2570ด้วยนะคะภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสค่ะและจะมาร่วมพูดคุยกับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับท่านดร.เมธาวินสารยานอยู่กับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอาจารย์ดร.เมธาวินสารยานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยก็มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่แล้วนะคะในปี2570นี้ค่ะซึ่งอยากจะถามท่านรองอธิการนะคะถึงทิศทางแล้วก็เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างภายใต้คำที่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งโอกาสค่ะ
1: ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสทางด้านการศึกษาการสร้างอนาคตการสร้างอาชีพให้กับทุกวัยเลยก็ว่าได้นะครับในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรามีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอกเลยนะครับมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับที่จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วก็มีระดับหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกครับดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็ครอบคลุมทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็มุ่งเน้นสร้างโอกาสให้กับทุกคนที่จะเข้าถึงในเรื่องของการศึกษาได้ทุกช่วงวัยเช่นเดียวกันแล้วก็เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนได้เข้ามาใช้บริการทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยในการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างอนาคตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพื่อที่จะไปสะท้อนถึงคุณค่าของแล้วก็พัฒนาประเทศชาติต่อไปครับผม
0: ค่ะนี่ก็เป็นที่มาของคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะก็คือเป็นการเปิดโอกาสเนาะให้กับคนทุกช่วงวัยนะคะต
1: ั้
0: งแต่อนุบาลไปจนถึงปริญญาเอกเลยก็ว่าได้เลยนะคะทีนี้แน่นอนว่าในการเปิดการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ามาเนี่ยปีนี้เห็นบอกว่ามีความเข้มข้นมาก
1: ปีนี้มีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยเพราะว่าสืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาครับเรามียอดนักศึกษาเพิ่มขึ้นประมาณสัก 22% เนาะจากเดิมเนี่ยของเราได้อยู่ที่1,000 กว่า 1,800 กว่านะครับปีการศึกษา2569ที่กำลังจัดการเรียนการสอนอยู่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาถึง 2,200 กว่าคนนะครับปีนี้เราก็เลยตั้งเป้าว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเราเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เพิ่มมากขึ้นที่สำคัญ

0: ครับในกระบวนการในการสอบเข้าหรือว่ากระบวนการสมัครเนี่ยเราก็เพิ่มเรื่องของการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนจนถึงปลายทางของเราเลยนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับในเมื่อวานนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมก็ได้จัดการสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งแรกในรอบนี้เนี่ยเราเรียกว่ารอบPBRU Pre-TCAT ก็คือรอบแรกก่อนเลยครับมีน้องทั่วประเทศเลยมาสมัครเข้าสอบกับเราเนี่ยประมาณ 1,400 กว่าคนนะครับซึ่งเต็มพื้นที่มหาวิทยาลัยเลยครับก็อย่างที่เห็นว่าห้องประชุม 2,000 ที่นั่งของเราในการจัดสอบเนี่ยเต็มเลยเราแบ่งออกเป็น2ภาค2พาร์ทก็คือพาร์ทสอบข้อเขียนในช่วงเช้านะครับแล้วก็พาร์ทช่วงบ่ายก็คือเป็นการสอบสัมภาษณ์ดังนั้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในอนาคตของปีการศึกษา 2,570 เนี่ยเราก็จะมาเริ่มรับสมัครซึ่งครั้งนี้PBRU Pre-TCAT เนี่ยเป็นรอบแรกนะครับเราจะใช้การสมัครแบบนี้ทั้งถึง5รอบนะดังนั้นในกระบวนการคัดนักศึกษาเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยก็จะสร้างมาตรฐานใหม่ทางคุณภาพการศึกษานะครับการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยครับ
1: ทีนี้เนี่ยการที่จะเข้ามาเรียนที่นี่นะคะนอกเหนือจากการที่จะต้องมีเกรดเฉลี่ยที่ต้องดีในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องมาสอบวัดศักยภาพด้วยนะคะความรู้ความสามารถในการเข้ามานะคะซึ่งการสอบครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการแบบว่าประเมินศักยภาพเนาะยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในครั้งนี้แล้วก็ยังเป็นการเฟ้นหาดาวนะคะที่บอกว่าเกรดเฉลี่ยสูงๆสอบได้ลำดับหนึ่งจะแจกทุนด้วย
0: ใช่ครับตรงนี้ก็เป็นกระบวนการเริ่มต้นของการที่จะคัดทุนนักศึกษาเรียนดีทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยผมเคยมานำเสนอที่นี่แล้วว่าเรามีทุนเยอะแยะมากมายเลยในแต่ละปีที่ผู้ใหญ่ใจดีหน่วยงานต่างๆรวมถึงของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราใช้ทุนเงินงบประมาณในการที่จะจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาเนี่ยมากกว่า10ล้านบาทต่อปีนะครับปีนี้เราก็ตั้งต้นเมื่อกี้บอกว่าคัดเข้าแล้วใช่ไหมครับรอบนี้เนี่ยก็คือน้องที่ได้อันดับที่นี่มีคะแนนสูงสุดของสาขาของหลักสูตรเนี่ยก็จะได้รับทุนเรียนดีไปโดยปริยายนะครับนั่นหมายความว่าเรามีอยู่ประมาณสัก60กว่าหลักสูตรนะครับน้องที่ได้ที่1ของแต่ละหลักสูตรของการสอบเข้าที่มีคะแนนข้อสอบข้อเขียนบวกคะแนนสัมภาษณ์เป็นอันดับ1ก็จะได้ทุนเรียนดี 100%แต่มีเงื่อนไขตรงที่ว่าตอนสมัครสอบอ่ะคุณต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแต่ว่าเราดูจากมวลรวมของการสมัครแล้วอ่ะเกรดเฉลี่ยที่ส่งมาสมัครเนี่ยก็สูงเหมือนกันนะครับส่วนสาขาหรือหลักสูตรที่ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวก็จะสอบสัมภาษณ์แบบเข้มนะครับแล้วก็จะได้ทุนเรียนดีไปเหมือนกันถ้าได้อันดับที่1ของถ้าได้ลำดับที่1ของสายนะครับของหลักสูตรนั้นแล้วก็มีทุนอีกประเภทหนึ่งในรอบ Pre-TCAT นี้นะครับก็คือทุน 50%น้องสมมุติมีค่าเทอมอยู่ 20,000 น้องจ่าย 11,000 มหาวิทยาลัยให้อีก 11,000 แต่น้องจะต้องมีเงื่อนไขว่าต้องสอบให้ได้ที่1ของสายเช่นเดียวกันแต่เกรดเฉลี่ยเนี่ยน้องจะอยู่ที่ 3.5 ถึง 3.74 ก็ไปเข้าที่ประเภทที่2ก็คือทุนเรียนดี 50% นะครับแล้วก็พอรอบนี้ผ่านไปก็กำลังจะประกาศรอบที่2ก็คือรับสมัครรอบที่2ในรอบที่2ก็จะมีทุนการศึกษาให้อีกนะครับในแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยของการรับสมัคร5รอบก็จะมีทุนการศึกษาแต่ละประเภทให้ไปดังนั้นถ้าน้องเข้ามาสมัครเร็วโอกาสที่จะได้ทุนก็สูงโอกาสที่จะได้เข้าเรียนก็มากเพราะว่าอย่าลืมว่ารอบนี้ครับเด็ก 1,400 กว่าคนบางหลักสูตรเนี่ยรับได้แค่30คนแต่มาสมัครถึง300กว่าคนซึ่งเราก็จะมีโอกาสที่จะเลือกนักศึกษาหรือน้องนักเรียนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าศึกษาได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะฝากน้องๆหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ที่มีบุตรหลานอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วกำลังจะหาที่เรียนในระดับปริญญาตรีระดับอุดมศึกษาเนี่ยอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยเป็นโอกาสของท่านในการที่จะ

0: อธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.พชรศักดิ์อะไรนะครับได้ให้นโยบายไม่ต้องรอให้จบปริญญาตรีนะครับก็สามารถสร้างอาชีพแล้วก็มีงานที่ผ่านมานะครับเรามีนักศึกษาที่จ้างงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณ200ถึงเกือบ300คนใช้น้องที่มีรายได้สูงสุดนะครับต่อเดือนนะครับประมาณ 14,000 กว่าบาทนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าน้องทำงานทุกวันยกเว้นวันที่มีสอนนะวันที่มีการเรียนการสอนนะครับทำไมถึงได้สูงเพราะว่าช่วงนั้นปิดเทอมแล้วน้องไม่กลับบ้านน้องไม่ไปไหนเลยน้องทำงานอย่างเดียวในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีหน่วยงานต่างๆที่จะรองรับนักศึกษาจ้างงานนะครับที่เรียกว่าเอิร์นไวเลอร์เนี่ยชั่วโมงละประมาณ50บาทถ้าวันหนึ่งทำ3ชั่วโมงก็150บาทเห็นไหมครับคือเดือนนึงเนี่ยน้องทำทั้งเดือนทุกวันอ่ะ30วัน 9,000 บาทเห็นไหมครับทีนี้มันก็จะมีแอดออนงานนู่นนี่นั่นที่น้องสามารถทำงานได้มากขึ้นก็ตกแล้วประมาณถ้าไม่มีการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเทอมอ่ะเดือนละ 9,000 ถึง 10,000 บาทเนี่ยน้องได้แน่ๆอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติในช่วงที่จัดการเรียนการสอนน้องมีเรียนวันหนึ่งสัก150บาทน้องได้แน่ๆเห็นไหมครับถ้าแบบเนี้ยอาทิตย์หนึ่ง450 700 1,000 นึงน้องก็สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองก็คือว่าไม่ต้องรบกวนที่บ้านประหยัดค่าใช้จ่ายครอบครัวสร้างงานให้กับตัวเองมีรายได้เพิ่มเติมดีไม่ดีก็ถ้าได้ทุนการศึกษาอีกก็คือไม่มีค่าเทอมมีเงินกินระหว่างเรียนเห็นไหมครับตรงเนี้ยพอจบออกมาก็สามารถเอาเงินที่เป็นเงินเก็บเงินออมระหว่างทำงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มาสามารถต่อยอดให้กับงานของตัวเองได้ต่อไปในวันข้างหน้านอกจากพื้นที่ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยยังทำ MOU กับบริษัทต่างๆห้างร้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับให้รับนักศึกษาของเราเนี่ยไปทำเอิร์นไวเลิร์นมีบริษัทเอกชนหลายที่ที่เข้ามาทำ MOU กับมหาวิทยาลัยในการจ้างงานนักศึกษาเนาะห้างสรรพสินค้าที่มีเป็นจ็อบพาร์ทไทม์อะไรก็จะมาติดต่อที่มหาวิทยาลัยซึ่งตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยครับโดยกองพัฒนานักศึกษาเนี่ยมีศูนย์จัดจ้างงานนักศึกษาดังนั้นเขาก็จะเอาตัวโปรเจกต์ของเขามาพูดคุยกับมหาวิทยาลัยแล้วก็บอกเลยว่าให้มหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยคัดนักศึกษาให้หน่อยตามคุณสมบัติแบบนี้แล้วเขาก็จะได้คนที่ดีไปทำงานน้องที่ตั้งใจไปทำงานเพื่อที่จะแบบงานเขาก็ออกมาดีใช่ไหมครับแล้วตัวฝั่งผมเองหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้น้องที่ได้รายได้ซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะต้องมาจูนคุณสมบัติแล้วก็ดูว่าใครจะดูส่วนไหนส่วนสถานประกอบการก็จะดูเรื่องทักษะปฏิบัติส่วนฝั่งผมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะดูเรื่องของพฤติกรรมการทำงานตรงนี้ดีกว่าน้องเดินไปดุมๆแล้วไปสมัครเองเห็นไหมครับทั้งเรื่องความปลอดภัยการันตีความน่าเชื่อถือแล้วก็การันตีเรื่องของรับผิดชอบการทำงานด้วยเนาะเหมือนน้องๆที่เรียนคณะเกษตรศาสตร์นะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่โป่งสลอดไปปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขายปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าวโพดกับกล้วยขายดีมากนะครับแล้วก็มีไข่มีโรงเพาะเลี้ยงไก่ทำไก่ไข่อยู่ในเป็นฟาร์มเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทั้งเรียนทั้งสร้างงานสร้างรายได้เรียนจริงปฏิบัติจริงสร้างรายได้ได้จริงครับในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1: สมกับคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งโอกาสจริงๆนะคะนอกจากจะให้โอกาสทางการศึกษาความรู้แล้วก็ให้โอกาสถึงเรื่องของการทำงานด้วยนะคะระหว่างที่เรียนไปก็มีอาชีพนะมีรายได้ด้วยระหว่างที่เรียนเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะมีโอกาสลงพื้นที่ไปเนี่ยหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการหรือภาคการเกษตรต่างๆเวลาที่เขาอยากจะนึกถึงการทำนวัตกรรมอะไรต่างๆเขาจะเอ่ยถึงชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นลำดับแรกเลยนะคะว่าอยากจะให้ลงมาดูแพ็กเกจจิ้งมากนวัตกรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะที่หลายๆที่เนี่ยก็การันตีถึงเรื่องของคุณภาพอย่างแน่นอนทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเรามีหลักสูตรกว่า60หลักสูตรเนี่ยนะคะอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของโครงสร้างของคณะนะคะแล้วก็หลักสูตรค่ะที่มันตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย
0: ์ครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรามีทั้งหมด9คณะกับ

0: 1วิทยาลัยนะเดี๋ยวผมจะไล่ไปอย่างเร็วๆนะครับเริ่มตั้งแต่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับอันนี้ก็จะกลุ่มของรปศนิติศาสตร์ครูสังคมครูภาษาไทยครูภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีพัฒนาชุมชนก็จะอยู่กลุ่มนี้นะครับต่อมาก็คือเป็นคณะวิทยาการจัดการครับมีนิเทศศาสตร์มีบริหารธุรกิจมีการตลาดมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับมีสาขาการบัญชีมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับก็จะอยู่ที่นี่เนาะต่อมาก็คือเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณะคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนรู้จักก็จะว่าด้วยเรื่องของคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานถัดมาก็คือจะเป็นคณะยอดฮิตเนาะก็เป็นคณะครุศาสตร์นะครับครุศาสตร์เนี่ยก็จะมีคนที่ให้ความสนใจเยอะหน่อยมีครูประถมไหว้ครูประถมศึกษามีวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับมีครูพละศึกษาอยู่ที่นี่นะครับอีกคณะหนึ่งที่เป็นคณะยอดฮิตเช่นเดียวกันก็คือคณะพยาบาลศาสตร์นะครับคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพเนี่ยก็จะมีอยู่3หลักสูตรก็คือสาขาการพยาบาลศาสตร์แล้วก็แพทย์แผนไทยแล้วก็สาธารณสุขศาสตร์นะครับอันนี้ก็มีคลินิกให้น้องๆเนี่ยทั้งฝึกทั้งเรียนแล้วก็สร้างรายได้ได้คลินิกการแพทย์แผนไทยนะต่อมาครับก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์เนาะคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของครูวิทย์นะครูคณิตศาสตร์ครูเคมีนะครับแล้วก็มีเรื่องของสาขาที่เป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยก็คือสาขาเชฟศิลปะการประกอบอาหารสาขาเนี้ยก็จะมีโรงเรียนการอาหารนานาชาตินะครับที่เป็นแล็บไว้คอยรองรับนะครับมีคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แรกน
1: ะ
0: ที่เปลี่ยนชื่อจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าเรามีความพร้อมทั้งทางด้านตัวครูบาอาจารย์แล้วก็หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นวิศวกรรมเนี่ยนะครับได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตรนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติของหลักสูตรได้นะครับต่อมาเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยก็จะมีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตวศาสตร์นะครับแล้วก็มีฟู้ดไซน์นะก็จะอยู่ในนี้เป็นเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับอันนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับ
1: 7แล้วค่ะอาจารย์
0: 7คณะคณะที่8เนี่ยเป็นคณะเป็นวิทยาลัยนวัตกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการเป็นวิทยาลัยน้องใหม่นะครับที่มีเรื่องของอาหารเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็มีเรื่องของจีนภาษาจีนธุรกิจนะครับแล้วก็มีการจัดการท่องเที่ยวนะครับอยู่ในนี้เรามีโรงแรมที่เป็นอาคารปฏิบัติการให้กับน้องๆได้ฝึกปฏิบัตินะครับจริงถึง2โรงแรมด้วยกันดังนั้นเนี่ยใครที่เรียนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ที่เปิดมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็สาขาการท่องเที่ยวที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่ในวิทยาลัยนวัตกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติได้เนาะคณะที่9น้องใหม่ล่าสุดก็คือคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็เป็นอีก1ที่เป็น1คณะเค้าเรียกเป็นที่แรกของในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง37แห่งเหมือนกันที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับซึ่งในปีการศึกษา2569เนี่ยเราเปิดไปแล้ว1หลักสูตรก็คือสาขาการพยาบาลสัตว์เนาะในปี2500ปีการศึกษา2570เนี่ยได้รับความสนใจเข้ามาสมัครเนี่ยถึง80คนแต่เราอะสามารถรับได้แค่30คนนะครับดังนั้นน้องๆคนใดที่สนใจที่จะเรียนสาขาการพยาบาลสัตว์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในคณะสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยก็ต้องรีบสมัครนะครับสุดท้ายที่เป็นโครงการจัดตั้งนะครับอันนี้แล้วก็ในคณะสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นปีการศึกษา70หรือ71เนี่ยเราก็จะสามารถเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการจัดหลักสูตรให้มันผ่านมาตรฐานทั้งในของอุดมศึกษาของสปอวแล้วก็ของสภาวิชาชีพด้วยนะครับ

0: มันก็จะไล่ๆกันแบบนี้อีกหนึ่งโครงการจัดตั้งคณะที่เป็นที่กล่าวขานในสื่อมวลชนทั้งในออนไลน์แล้วก็ในพื้นที่ก็คือเรากำลังจะเปิดเราจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แล้วนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็จะหันไปผลิตแพทย์เนาะ อันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตอันใกล้ที่กำลังดำเนินการเดี๋ยวในส่วนตรงนี้นะครับจะมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงจะมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเผื่อเป็นการเตรียมการให้บุตรหลานของท่านเนี่ยเข้ามาเรียนแพทย์อย่างที่เราบอกไงครับมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสดังนั้นใครที่มีอยากมีโอกาสที่ดีในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาตัวเองพัฒนาอนาคตของตัวเองแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็จะเป็นโอกาสให้กับทุกคนครับ
1: ค่ะโอ้โหจากที่ฟังมานะคะก็การันตีได้เลยว่าน้องๆจบไปมีงานทำอย่างแน่นอนนะคะ
0: แน่นอนค่
1: ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่ายกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าก็ทราบมาว่าอย่างในรอบแรกเนี่ยที่เปิดรับสมัครโอ้มีน้องๆมาไกลเลยนะ
0: มาไกลมาก
1: ทั้งแบบว่าจากทางใต้ทั้งอีสานทั้งเหนือนะเอาข้ามเขตมาสมัครที่จังหวัดเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยแสดงว่าเขาก็จะต้องมีรุ่นพี่แหละเนาะที่แบบว่าเอ้ยจบไปแล้วเขาไปการันตีให้น้องๆเขาว่ามีงานทำอย่างแน่นอน
0: ครับอย่างกรณีของสายครูก่อนเนา
1: ะ
0: สายครูเนี่ยมาจากทั่วประเทศเอาเป็นว่าตอนที่เราสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีน้องที่มาเรียนสมัครสอบที่เราอ่ะมาจากจังหวัดตรังพักในโซนพักใต้ถือพอร์ตมาเลยอย่างตั้งใจ3เล่มเนา
1: ะ
0: แล้วก็คณะที่มาเลือกเรียนเนี่ยก็เป็นคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิทัลซึ่งก็ต้องขอบคุณน้องนะที่นั่งรถทัวร์นั่งมาไกลมากเพื่อที่จะมาเรียนบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิทัลก็ได้มีโอกาสพูดคุยว่าทำไมถึงข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขามาหลายลูกขนาดนี้ก็เกิดจากการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เห็นโอกาสที่จะพัฒนาตัวในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่สำคัญก็คือมีรุ่นพี่หลายคนที่จบไปแล้วและมีงานทำที่เราประชาสัมพันธ์ออกไปก็อยากจะประสบความสำเร็จแบบรุ่นพี่บ้างน้องก็เลยมาจากตรังเลยเมื่อวานเนี่ยมีถึงนราธิวาสก็มานะครับมีถ้าไกลสุดนะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นแม่ห้องสอน
1: แม่ห้องสอนก็มาด้วย
0: แม่ห้องสอนก็มานะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมหรือน้องๆที่อยู่ใน20จังหวัดรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะ เพื่อนมาไกลข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขามาเราเป็นคนใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้หันไปดูข้อมูลของมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูว่าเราที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสอ่ะเราสามารถเห็นโอกาสในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไหมนะครับถ้าใช่มาคุยกันแล้วก็เลือกเรียนในสิ่งที่ใช่ที่ชอบเพื่อที่จะได้เข้าสู่ในกระบวนการพัฒนาตัวเองครับ
1: ค่ะเปิดไปแล้ว1รอบนะคะยังเหลืออีก4รอบ
0: ยังเหลืออีก4รอบครับ
1: ช่องทางการมาสมัครนะคะหรือว่าช่องทางการติดตามข้อมูลรายละเอียดทางไหนบ้างคะอาจารย
0: ์ก็ติดตามได้จากเพจก่อนเลยดีกว่าเนาะเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจุดๆ PBRU อันนี้จะครอบคลุมจักรวาลหมดในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มีลิงก์การรับสมัครมีประกาศการรับสมัครนะครับในการรับสมัครแต่ละรอบเราจะมีกลุ่ม LINE Official ให้นะครับซึ่งน้องๆเนี่ยจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ทีมงานแนะแนวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างดีนะสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจหรือเกิดใดๆขึ้นในการสมัครเนี่ยก็สามารถติดต่อติดตามแล้วก็สอบถามได้ตลอดเกือบ24ชั่วโมงนะถ้าทีมงานผมไม่หลับซะก่อนนะ แต่ว่าคืนก่อนวันสอบเนี่ยไลน์แทบแตกเลย ไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ที่สำคัญครับในแต่ละรอบที่สมัครและจัดสอบเนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดรถรับส่ง ให้กับน้องๆที่มาสอบจากไกลๆเนาะตามสถานีขนส่งสำคัญๆเช่นรอบนี้เนี่ยไปรับที่หมอชิตเอกมัย สถานีรถไฟกลางบางซื่อนะครับแล้วก็สถานีรถไฟเพชรบุรีแล้วก็ตามจุดต่างๆที่เป็นจุดสำคัญของการขึ้นรถนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่น้องจะกลับไปภูมิลำเนาของตัวเองก็คิดว่าในการอำนวยความสะดวกเพื่อที่ให้น้องๆได้เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นโอกาสให้กับน้องๆในการสร้างอนาคตของน้องเองอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกการจัดหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็การสร้างบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะคุณผู้ชม9คณะ1วิทยาลัยนะคะยังเหลืออีก4รอบนะคะอย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็มาสมัครกันให้ทันด้วยนะคะเพราะว่าเก้าอี้ก็มีจำนวนจำกัดนะคะแล้วปีนี้ก็ต้องมาสอบแข่งขันกันด้วยเพื่อที่จะได้มาท้าทายความสามารถกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะกับท่านอาจารย์ดร.เมธวินสารยานนะคะขอบพระคุณ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยถึงข่าวแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NVT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: บางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกันเ

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: แค่ข่าวลือเราทำให้คนทั้งเมืองตื่นตระหนกตกใจ
2: ช่วงนี้มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์จำนวนมากโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับสินค้าราคาน้ำมันหรือสถานการณ์ต่างๆทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกตกใจและรีบแชร์กันต่อแบบทันทีหลายกรณีเป็นข่าวปลอมหรือข้อมูลที่บิดเบือนอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายตามมาเช่นราคาสินค้าปรับขึ้นข้าวของขาดตลาดช่วงเตือนภัยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแชร์ก่อนตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเช็คจากเพจทางการเช็คข่าวจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่าหลงเชื่อโพสต์ที่เร่งให้แชร์หรือสร้างความตกใจเกินจริงติดตามข้อมูลราคาน้ำมันจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นข่าวปลอมแชร์ง่ายแต่เสียหายจริงหยุดก่อนแชร์คิดก่อนเชื่อช่วยกันหยุดวงจรข่าวลวงในสังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT ภาคกลาง

0: เมืองไทยดีๆเมืองไทยดี
1: ๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะในปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมดนตรีค่ะไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างความบันเทิงเท่านั้นนะคะแต่ว่าดนตรีนั้นคือพลังค่ะที่สามารถสร้างวัฒนธรรมนะคะเชื่อมโยงผู้คนสร้างตัวตนและที่สำคัญค่ะสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำความรู้จักกับอีกสถานที่หนึ่งสำคัญค่ะที่กำลังบ่มเพาะบุคลากรและพลังทางด้านดนตรีของคนรุ่นใหม่ค่ะก็คือคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ

จริงๆแล้วคณะเราเนี่ยมีความพิเศษนะครับอยู่บางแสนฉะนั้นความพิเศษเนี่ยมันจะมีเรื่องของการหลอมรวมศาสตร์เรื่องของดนตรีการแสดงละครผลิตสื่อนะครับซึ่งตรงนี้เป็นตัวคิดว่าเป็นความพิเศษของแต่ละภูมิภาคแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เหมือนกันจริงๆแล้วคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมองได้หลายมิติเนาะมองได้หลายแบบใช่ไหมครับถ้ามอบูรพาเองในมุมมองของมอบูเนี่ยครับก็คิดว่ามอบูเนี่ยใช้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือเป็นขุมปัญญาภาคตะวันออกจริงๆแล้วคำว่าขุมปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความรู้อย่างเดียวเนาะแต่ว่าศาสตร์ในเรื่องของละครการแสดงดนตรีนะครับมันเป็นพลังที่มันมีพลังที่มันมีอำนาจบางอย่างเนี่ยในการที่จะทำงานกับคนในสังคมฉะนั้นถ้ามอบูเนี่ยเขาจะส่งเสริมเนี่ยคือขุมปัญญาเนี้ยมันใช้อะไรได้บ้างใช้ประโยชน์อะไรบ้างกับตัวภาคตะวันออกใช้ประโยชน์อะไรบ้างกับคนในภาคตะวันออกอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยคิดว่าเขาน่าสนใจว่าศาสตร์แบบเนี้ยมันทำหน้าที่อะไรกับคนกับสังคมในประเทศนี้ได้บ้างครับแต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นแรงผลักดันเนี่ยเราเชื่อว่าคนเนี่ยน่าจะต้องคอนเน็กต์คอนเน็กต์เนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงอันดับแรกเลยคือเราคิดว่าดนตรีละครการแสดงเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยคอนเน็กต์กับตัวเองได้อันแรกเนี่ยคิดว่าอันนี้มันน่าจะตอบว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรอันแรกเนี่ยคือคอนเนคกับตัวเองก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันไปคอนเนคกับตัวเองแล้วมันไปทำหน้าที่อะไรได้บ้างทำหน้าที่ในการคอนเนคกับคนอื่นได้ไหมคอนเนคกับคนรอบตัวได้ไหมคอนเนคกับสังคมได้ไหมคอนเนคกับบทบาทของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราอยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอย่างเงี้ยครับถ้าในมุมของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวของดนตรีการแสดงเนี่ยมันมีพลังแบบนี้ไม่ใช่พลังของมิติเรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวแต่มิติในการสร้างความสัมพันธ์มิติในการสร้างสิ่งแวดล้อมหรือคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านตัวศาสตร์ของดนตรีการแสดงเนี่ยครับจริงๆแล้วมองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีจริงๆแล้วเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการทำเป็นแผนการทำงานของมหาวิทยาลัยก็คือแผนทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังพยายามที่จะทำให้ทะลุทะลวงก็คือการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไม่ใช่สนับสนุนในเชิงมิติเชิงอนุรักษ์หรือสืบสานประเพณีที่เป็นรูปแบบเดิมแต่ว่าถ้าเราเชื่อมือในการสะท้อนสังคมร่วมสมัยด้วยฉะนั้นการทำงานหน้าที่ของศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องทำหน้าที่เชิงสังคมด้วยมากกว่ามิติอนุรักษ์มากกว่ามิติเรื่องของการสืบสานซึ่งสิ่งนี้กำลังคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีโจทย์เนี้ยท้าทายทำยังไงให้ภาคตะวันออกเนี่ยรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้สนใจแค่ในเรื่องของมิติอนุรักษ์อย่างเดียวแต่บทบาทของดนตรีศิลปวัฒนธรรมที่เข้าไปสู่ใจของคนแล้วทำให้คนใช้ชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นมิติสุขภาพมิติเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมมิติเรื่องของความยั่งยืนในทุกแบบเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมันน่าจะมีบทบาทนี้นะซึ่งเรากำลังคิดว่ามันเป็นสิ่งดีๆในภาคตะวันออกไหมซึ่งเราคิดว่าเราต้องค้นให้เจอครับในของบทบาทของมหาวิทยาลัยกับคณะ

คือตอนนี้ต้องบอกว่าทุกที่เนี่ยเราเชื่อว่าเป็นที่เป็นความรู้ความสามารถของนิสิตเนี่ยออกไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะของดนตรีและการแสดงต้องทำเนี่ยก็คือมันไม่ใช่แค่การแต่เราพูดถึงดนตรีเนี่ยมันมีหลายมิติฝึกร่วมในพื้นที่ผ่านกระบวนการดนตรีการสร้างงานที่อาจจะเรียกว่าโปรเซสในการนี้สนใจคือเราจะมีส่วนร่วมสร้างสังคมชุมชนยังไงได้บ้างคือตอนที่คุยกับเพื่อนอาจารย์เนี่ยครับมีเสียงเรียกร้องเหมือนกันว่าเออเราจะไปทางไหนในท่ามกลางของมหาวิทยาลัยไทยที่มีนาฏศิลป์อยู่หลายสถาบันเป็น 10-20 สถาบันมีดนตรีมีละครทั่วประเทศเลยเราจะยังไงดีเราคิดว่าเราคงจะต้องหาเรื่องอะไรที่มันเป็นปัญญาของตะวันออกคําว่าปัญญาตะวันออกเนี่ยหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่กลิ่นอายเรื่องของที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสถานที่โชว์อัตลักษณ์แต่ว่าความเป็นตะวันออกคืออะไรเราอยากเห็นสถาบันเนี้ยสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสถาบันชั้นนําด้านดนตรีการแสดงในภาคตะวันออกเนี่ยนะครับให้ได้

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัครพลเดชวัชรนนท์ครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีนะครับคณะดนตรีและการแสดงนะครับวิชาที่สอนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับวิชาทักษะทางด้านดนตรีครับแล้วก็วิชารวมวงครับดนตรีและการแสดงเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยเราได้แน่นอนครับโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีนะครับดนตรีเขาว่าเป็นภาษาสากลแต่ว่าจริงๆแล้วดนตรีมีหน้าที่มากกว่านั้นครับดนตรีทำหน้าที่เป็นล่ามแล้วก็เป็นทูตทางวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของดนตรีหรือว่าภาษาต่างๆเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะครับตัวดนตรีสามารถที่จะบ่งบอกอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมหรือว่าอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลหรือแต่ละพื้นถิ่นได้เพราะฉะนั้นดนตรีไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่ภาษาอย่างเดียวดนตรีทำหน้าที่เป็นล่ามแล้วก็เป็นทูตสำหรับวัฒนธรรมครับการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีนะครับในวิชาปฏิบัติดนตรีนะครับในทั้งเรื่องของระหว่างการเรียนแล้วก็การสอบเนี่ยเราจะเป็นในลักษณะของพยายามให้นิสิตได้แสดงนะครับได้แสดงสด

ทักษะของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงในพื้นที่ของเราเองนะครับในฮอลล์คอนเสิร์ตของเราหรือว่าการมีโครงการหรือกิจกรรมที่ออกไปทำการแสดงในพื้นที่อื่นๆแม้แต่ในชุมชนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยในคณะของเราเนี่ยมีโครงการมากกว่า40โครงการนะครับที่ทำให้นิสิตได้มีโอกาสได้มีพื้นที่ในการแสดงและก็ได้ฝึกประสบการณ์ของตัวเองนะครับเพราะในที่สุดแล้วในวิชาชีพของดนตรีซึ่งเป็นในสายปฏิบัตินั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์ของวิชาชีพนี้คือประสบการณ์ทางด้านการแสดงครับจริงๆแล้วนิสิตแต่ละคนที่เข้ามาเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่1ทุกคนมีตัวตนของตัวเองชัดเจนทุกคนเลยนะครับเพียงแต่ว่าในการที่เราจำเป็นที่จะต้องมาเรียนเนี่ยเพื่อหาวิธีการหรือว่ามีเครื่องมือหรือว่ามีทักษะในการพรีเซนต์หรือนำเสนอตัวตนของตัวเองได้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักษะพื้นฐานนะครับที่ต้องทำให้นิสิตแข็งแรงมากๆ ก่อนแล้วก็ระหว่างทางนั้นเราก็พยายามค้นหาช่วยกันค้นหาอาจารย์ผู้สอนไม่ได้มีหน้าที่เพียงแต่สอนทักษะหรือว่าให้เทรนกล้ามเนื้อและเขาเรียกว่าเทรนกล้ามเนื้อและเทรนในเรื่องของเทคนิคการบรรเลงการเล่นดนตรีอย่างเดียวนะครับอาจารย์ผู้สอนเนี่ยมีหน้าที่ในการแนะแนวหรือในการอาจจะชี้นำในวิธีการบางอย่างที่จะทำให้ช่วยให้นิสิตได้สามารถนำเสนอตัวตนของตัวเองได้ชัดเจนและง่ายขึ้นครับสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดเลยก็คือเวลาเราเห็นตามสื่อต่างที่นิสิตของเราหรือว่านิสิตเก่าของเราเนี่ยได้ไปเป็นศิลปินนะครับซึ่งจริงๆแล้วนิสิตที่อยู่กับเราเนี่ยได้ฝึกได้เทรนประสบการณ์แล้วเราก็รู้นิสัยของนิสิตดีนะครับแต่ละคนเนี่ยก่อนที่จะออกไปเนี่ยทุกคนผ่านการทำงานร่วมกันผ่านการฝึกความเอื้อเฟื้อฝึกการเขาเรียกว่าความการทำงานในหมู่คณะเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้มันจะติดตัวนิสิตไปเพราะฉะนั้นถ้านิสิตไปโด่งดังและมีชื่อเสียงหรือเป็นศิลปินน่ะก็เชื่อได้ว่านิสิตจะสามารถไปทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็งานของนิสิตก็จะเผยตัวตนของตัวเองตัวตนของนิสิตก็จะเผยแพร่วัฒนธรรมของสิ่งที่เป็นอยู่นะครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วดนตรีหรือศิลปะนะครับมันขาดไม่ได้กับมนุษย์เลยนะครับ

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันติอุดมศรีครับคณะดนตรีการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาครับสอนวิชาเอกดนตรีไทยครับเราพยายามผลักดันแล้วก็หลักสูตรของเรานะฮะให้ควบคู่กับซอฟต์พาวเวอร์ของภาคตะวันออกในการรับใช้สังคมของชุมชนในภาคตะวันออกอย่างมากเลยฮะเช่นมีโครงการต่างๆที่สามารถรับใช้เอาดนตรีไปสร้างสรรค์สังคมได้นะครับเช่นผู้บำบัดผู้สูงอายุในชุมชนบางแสนอย่างเงี้ยหรือการสร้างงานผลงานชิ้นใหม่เช่นตับเกาะเรื่องตับเกาะสีชังนะฮะแล้วก็การสร้างนวัตกรรมสร้างเพลงระบำมาอีกสารละเริงของพระพิมพ์วิ่งควายจังหวัดชลบุรีครับเพื่อให้ดิสิตได้เรียนรู้แล้วก็การทำงานของดนตรีไทยควบคู่กับชุมชนให้มากที่สุดครับมีทั้งดนตรีไทยนะครับดนตรีไทยดนตรีสากลและการขับร้องเพลงไทยอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ดร.ชนะคตประเสริฐเป็นผู้จัดสร้างโครงการนี้อะไรเงี้ยให้กับชุมชนแถวบางแสนแล้วก็หาดวอนนภานะฮะในชุมชนบางแสนเนี่ยได้นำผู้สูงอายุมาออกกำลังกายแล้วก็เรียนร้องเพลงคู่กับร้องเล่นเต้นระบำกันนะฮะให้กับชุมชนนะผลสุดท้ายประโยชน์ของคู่ที่ร่วมโครงการต่างๆจะได้แข็งแรงด้วยมีความสามัคคีกันด้วยฮะในการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาลัยคณะแล้วก็ชุมชนควบคู่ไปครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากนะครับชุมชนในละแวกบางแสนตำบลบางแสนหรือในมหาใกล้ๆมหาบูรพาเราเนี่ยให้ความตอบรับอย่างสูงมากทุกโครงการทุกปีอย่างต่อเนื่องครับหลักสูตรของคณะดนตรีการแสดงโดยเฉพาะดนตรีไทยนะฮะเราก็มีทั้งสร้างขนบธรรมเนียมอนุรักษ์สืบสานต่อยอดต่อไปนะฮะมีทั้ง2ระบบด้วยกันทั้งอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการอนุรักษ์ดนตรีไทยแล้วก็ให้มีนักศึกษามีสกิลถึงระดับที่1ถึงที่7ทั้งพื้นฐานและเพลงเดี่ยวส่วนการสร้างสรรค์เนี่ยให้นิสิตได้เรียนรู้การประพันธ์เพลงเบื้องต้นนะฮะให้กับนิสิตสามารถที่ไปพันเพลงเพื่อนำไปใช้กับหน่วยงานต่างๆได้เช่นเมื่อนิสิตออกจบจากของหลักสูตรเราไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นครูตามโรงเรียนต่างๆได้แล้วก็สร้างคิดทางเพลงเดี่ยวให้กับโรงเรียนตัวเองได้นะครับในการประกวดระดับสปท.สพม.อะไรเงี้ยของจังหวัดชลบุรีอะไรฮะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ได้นิสิตสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติจริงแล้วก็ส่งนักเรียนหรือที่เราถ่ายทอดเป็นสืบทอดต่อไปเนี่ยนี่นักเรียนแล้วก็ผู้ที่สอนดาสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยครับเช่นในงานประกวดประจำปีของมหาวิทยาลัยบูรพาคือการประกวดดนตรีไทยแบบภาคตะวันออกนะครับอย่างเงี้ยก็นิสิตนักเรียนเราที่จบแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำมานิสิตนักเรียนมาประกวดแข่งขันต่อไปได้แล้วจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของนักเรียนเราว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วสามารถเชื่อมโยงได้ว่านิสิตของเรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนในการสร้างสรรค์เพลงเดี่ยวและทั้งอนุรักษ์นะครับคณะเรามีนโยบายหลักเลยนะครับคือเราต้องมีประสบการณ์พาให้นิสิตมีประสบการณ์พาไปเช่นงานวัดก่อนอะไรเงี้ยงานศพเล่นดนตรีประกอบงานศพ บ้างหรืองานแต่งงานงานทำบุญกฐินอะไรเงี้ยแล้วรวมถึงคอนเสิร์ตต่างๆของในหลักสูตรปี4ก็ต้องมีคอนเสิร์ต ที่สามารถนำไปแสดงให้กับคู่ชุมชนได้เห็นด้วยนะฮะทั้งโรงแรมในจังหวัดชลบุรีเองที่พัทยาบ้างแถวผ่านฮอนวอนภาก็มีโรงแรมที่สนใจดนตรีไปบรรเลงดนตรีไทยด้วยครับเราได้เห็นความเคลื่อนไหวของเด็กเรานะฮะที่จบไปแล้วเนี่ยในหลักสูตรของเราที่ผ่านมาอะไรเงี้ยอยู่สอนโรงเรียนตามโรงเรียนต่างๆได้นะฮะแล้วก็เห็นในเฟซบ้างใน TikTok บ้างใน YouTube บ้างสามารถนำเด็กไปประกวดได้แล้วได้รางวัลต่างๆมาเนี่ยแล้วก็รวมถึงการสร้างงานนะฮะเรียนต่อแบบปริญญาโทปริญญาเอกได้อย่างเงี้ยเราก็เห็นรู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วครับที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้จากพื้นที่เราเนี่ยเรียนแล้วเพื่อไปใช้กับนักเรียนของเขาได้ครับเราก็มีความสุขแล้วประมาณนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ธนรัตน์อนุกูลนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีนะครับฝ่ายยุทธศาสตร์นะครับวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แล้วก็วิเทศสัมพันธ์ครับดนตรีในปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงหลักสูตรที่อยู่ในของคณะดนตรีการแสดงเองนะครับเราเน้นเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์ข้ามศาสตร์กันครับดนตรีก็คือข้ามศาสตร์ในส่วนของแม้กระทั่งตัวระหว่างดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกแล้วก็ข้ามศาสตร์ไปในส่วนของการผลิตสื่อหรือการแสดงด้วยเพราะว่าคณะเราอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หลักสูตรคือของเราเนี่ยเราถือว่าเรามีพื้นที่ครับแล้วก็เราใช้พื้นที่ในการสร้างคนนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยสร้างคนเพื่อจะบ่มเพาะในส่วนของตัวซอฟต์พาวเวอร์เองนะครับให้ออกไปสู่สังคมที่ใกล้ๆของเราที่สุดก็คือในชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยบุรพาเองคือตอนนี้เราก็ผลักดันนะครับโดยการนำด้วยคณาจารย์ครับคณาจารย์ก็จะทำงานวิจัยแล้วก็ใช้นิสิตเนี่ยครับมาร่วมงานเป็นผู้ช่วยวิจัยแล้วก็เป็นผู้แสดงด้วยนะครับโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไปอยู่ในชุมชนต่างๆของบางแสนของเราครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนหาดวอนชุมชนเขาสามมุกครับชุมชนอ่างศิลาเนี่ยครับแล้วก็เราก็นำนิสิตลงไปที่พื้นที่เลยครับคือในการที่ก่อนที่นิสิตจะได้ออกไปข้างนอกครับเราก็ใช้วิธีการพานิสิตออกไปที่ชุมชนเลยนะครับเพื่อไปเก็บทรัพยากรวัตถุดิบต่างๆแม้กระทั่งการไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในชุมชนครับเพื่อนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการผลิตผลงานทางด้านดนตรีครับแล้วก็พอเราได้ผลงานทางด้านดนตรีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับไปเผยแพร่ที่ชุมชนด้วยอีกทีนึงครับก็ถือว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัยครับคือในส่วนของคุณค่าของผลงานทางด้านดนตรีเนี่ยมันก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วครับมันจับต้องได้นะครับในส่วนนี้มันสามารถที่จะสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าให้กับชุมชนแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวนิสิตเองด้วยนะครับที่เขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของชุมชนและพื้นที่นะครับได้นำเอาของดีของที่มันมีคุณค่านะครับเรื่องราวของชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยนำเสนอในที่ต่างๆได้ครับ
1: ที่คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาเสียงเพลงนั้นไม่ได้เป็นเพียงบทเรียนในห้องเรียนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคือเส้นทางสู่เวทีประกวดมากมายโดยการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและคำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนักศึกษาหลายคนก้าวสู่การแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศค่ะทุกบทเพลงที่ขับร้องคือความมุ่งมั่นทุกเสียงปรบมือคือกำลังใจ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรวิภาจิตหันจากคณะดนตรีและการแสดงเอกการขับร้องปี4ค่ะการเรียนดนตรีเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะหนูสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่สามารถแสดงร้องเพลงแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายสามารถสอนนักเรียนได้ค่ะ อย่ากลัวที่จะเลือกที่จะเรียนดนตรีค่ะเพราะว่าตัวหนูเองก็เรียนสายวิทย์คณิตมาตลอดเลยตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็พอจะเข้ามหาลัยเนี่ยก็กลัวที่จะเรียนร้องเพลงมากๆกลัวที่จะเข้ามาเรียนที่นี่แต่ว่าพอลองคิดดูแล้วอะค่ะว่าถ้าทั้งชีวิตต่อไปเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงอีกแล้วมันจะรู้สึกยังไงก็ย้ายเลยค่ะมาเรียนดนตรีเลยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากพระมหาคมอุชุคโมจากวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะในตอนเหตุแห่งความสุขนำเสนอเป็นตอนที่1ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาทุติยาปุริสสะโหติปัญญาเจนังปสาสตินิพพานาภิรโตมัจโจสัพพทุกขาปมุจจะติหิติหิณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติประการที่หนึ่งก็คืออนุปุพพสิกขาได้แก่ศึกษาไปโดยลำดับสิ่งใดที่เราไม่รู้สิ่งใดที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ศึกษาไปตามลำดับขั้นตามขั้นตอนบางทีก็จากนะง่ายไปหายากหรือบางทีนะจากนะวงกว้างนะก็ตีเข้ามาวงแคบนี่ก็คือศึกษาไปโดยลำดับประการต่อมาอนุปุพพกิริยาได้แก่กระทำไปโดยลำดับก็คือเมื่อศึกษาไปตามลำดับแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัตินะไปตามลำดับเหมือนกับเราขึ้นบันไดท่านทั้งหลายก็คือขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นถ้าขึ้นข้ามขั้นก็จะเกิดอันตรายการประพฤติปฏิบัติก็เช่นเดียวกันก็ประพฤติปฏิบัตินะไปตามลำดับทีละขั้นทีละขั้นประการต่อมาอนุปุพพปฏิปทาได้แก่ปฏิบัติไปตามลำดับก็หมายความว่าปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอข้อที่แล้วเป็นการประพฤติปฏิบัติแบบชั่วคราวแต่ว่าข้อนี้ก็เป็นการปฏิบัติแบบสม่ำเสมอเหมือนกับเราหายใจท่านทั้งหลายหายใจเข้าหายใจออกแบบอย่างสม่ำเสมอเราทำคุณงามความดีก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทำเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติให้เป็นความดีแบบสม่ำเสมอเพราะว่าเราเกิดมาบนโลกนี้ทุกคนต่างต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อต้องการความสุขจะทำอย่างไรท่านทั้งหลายให้ชีวิตมีความสุขโดยส่วนมากแล้วเราจะไปมองที่ผลไม่ได้ไปมองที่เหตุว่าเหตุแห่งความสุขนั้นคืออะไรบางทีเราปรารถนาเฉพาะผลเราต้องการความสุขแต่ไม่สร้างเหตุแห่งความสุขก็ไม่สามารถที่จะได้รับความสุขเราต้องการความสุขแต่ไปทำความทุกข์เราก็ไม่สามารถที่จะได้รับความสุขได้ตรงกันข้ามท่านทั้งหลายเราทำเหตุแห่งความสุขอย่างไรเสียเราก็ได้ความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ต้องการความสุขอยากจะได้รับความสุขก็ต้องนำธรรมะพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติโดยวันนี้อาตมภาพจะได้นำมาฝากท่านทั้งหลาย7ข้อข้อที่1ก็คือใช้ชีวิตไม่ประมาทประการที่2ฉลาดในการทำดีประการที่3มีสัมมาคารวะประการที่4ลดละเลิกอบายมุขประการที่5สนุกกับการทำงานประการที่6บำเพ็ญทานศีลภาวนาประการที่7กำจัดตัณหาอวิชชาให้สิ้นไปนี่ก็คือ7ประการเรียกว่าเหตุแห่งความสุขประการที่1ใช้ชีวิตไม่ประมาทเราเกิดมานี้ท่านทั้งหลายต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดณที่ใดณตรงไหนณเวลาใดเมื่อเรามีชีวิตมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญกุศลแล้ว
ผู้ที่ไม่มีบุญกุศลก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ยืนยาวได้จนถึงปัจจุบันเราโชคดี

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ตัดสาวกนะท่านได้รวบรวมเอาไว้พระดีกาจารย์ท่านได้รวบรวมเอาคำสอนของพุทธเจ้ามีมากมายมากกว่านั้นเมื่อพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้ามีมากมายมากกว่านั้นเราจะประพฤติปฏิบัติตามข้อใดท่านทั้งหลายเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญพบกับความสงบบางทีบางท่านก็เกิดความสงสัยว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเยอะมากมายไม่รู้ว่าจะนำข้อใดมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเป็นการพัฒนาชีวิตของเราเมื่อเราพิจารณาได้ดังนี้บางท่านก็คิดว่าโอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้จะนำข้อใดมาประพฤติปฏิบัติดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านทั้งหลายคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามีมากมายนะเรียกว่าหลายประการบางทีเราจำไม่หมดและเมื่อเราจำไม่หมดแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติเอาเพียงข้อเดียวข้อเดียวก็คือประพฤติปฏิบัติตามปัจฉิมโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอานนท์ก็ได้ทูลถามโอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วจะตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์พระเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เมื่อการล่วงจากเราไปแล้วให้พระธรรมวินัยเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเรียกว่าแทนตัวเราเมื่อพระอานนท์ได้ทูลถามแล้วองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็ได้ตัดปัจฉิมโอวาทว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังชีวิตให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่มีความสำคัญท่านทั้งหลายชีวิตของเรานั้นต้องอยู่ดำเนินอยู่บนความไม่ประมาทจึงจะมีความสุขไม่ประมาทในอะไรท่านทั้งหลายไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่ประมาทในชีวิตก็คือชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วเราไม่ประมาทในวัยคำว่าวัยนั้นก็แปลว่าการล่วงไปหรือการสิ้นไปเรามีอายุได้10ปีก็สิ้นไป10ปีมีอายุ20ปีก็สิ้นไป20ปีมีอายุได้50ปีก็สิ้นไปแล้ว50ปีในระยะเวลาที่อายุของเราสิ้นไปนั้นเราได้อะไรกลับมาบ้างเราได้ความดีงามบ้างไหมเราต้องกำหนดพิจารณาดูชีวิตของเราชีวิตของเราผ่านอดีตมาจาก10ปี20ปีมาจนถึงปัจจุบันณขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้เราได้ประโยชน์อะไรจากการดำเนินชีวิตเราเกิดมาแล้วขาดทุนหรือว่าได้กำไรให้กำหนดพิจารณาเราเกิดมาแล้วชีวิตของเราได้กำไรได้กำไรจากการดำเนินชีวิตก็คือนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองให้เกิดประโยชน์แก่สังคมจึงจะทำให้ชีวิตของเราได้กำไรก็คือการได้กำไรในชีวิตของเรานั้นก็คือการประกอบคุณงามความดีก็คือไม่ประมาทในวัยเพราะว่าวัยของเรานั้นว่าแก่ชราค่ำคร่าไปทุกลมหายใจท่านทั้งหลายเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะล่วงพ้นจากความแก่ไปได้ไม่มีใครที่จะล่วงพ้นเมื่อไม่มีใครสามารถจะล่วงพ้นเราก็ต้องทำชีวิตของเราว่าทำวัยของเราที่ล่วงพ้นไปนั้นให้มีคุณค่า

ประการที่สองไม่ประมาทในความไม่มีโรคบางทีเราคิดว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยไม่เคยไปหาหมอเลยไม่เคยไปตรวจสุขภาพร่างกายของเราเลยคิดว่าร่างกายของเรานั้นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นให้เรากำหนดพิจารณาว่าร่างกายชีวิตของเรานั้นถึงแม้ว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าเราอย่าไปประมาทในความไม่มีโรคเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างเมื่อไม่สามารถรู้ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างเกิดขึ้นแก่ร่างกายของเราเราก็ต้องมันสำรวจตรวจดูมีความไม่ประมาทในความไม่มีโรคในชีวิตของเราก็คือไม่ประมาทในความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้เลยท่านทั้งหลายว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาถึงเราวันไหนเราจะไม่สบายวันไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้เลยไม่มีใครสามารถที่จะรู้เลยเมื่อไม่สามารถที่จะรู้เราก็ต้องประกอบคุณงามความดีเป็นเครื่องรับประกันชีวิตของเราเราเมื่อใดก็ตามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราได้ทำคุณงามความดีเอาไว้แล้วเมื่อเราทำคุณงามความดีเอาไว้แล้วจิตของเราก็จะมีความผ่องใสมีแต่ความเบิกบานนี่ก็คือไม่ประมาทในความไม่มีโรคก็คือไม่ประมาทในความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเพราะความเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นได้จากสามกรรมท่านทั้งหลายสามกรรมนั้นกรรมแรกก็คือเกิดจากบุพกรรมประการที่สองเกิดจากพันธุกรรมประการที่สามเกิดจากพฤติกรรมสามกรรมนี้ทำให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแก่ตัวของเราประการที่หนึ่งบุพกรรมก็คือกรรมเก่าของเราไม่มีใครสามารถที่จะรู้ท่านทั้งหลายว่ากรรมเก่าของเรานั้นมีอะไรบ้างเมื่อไม่สามารถที่จะรู้เลยเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับผลของกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้ในอดีตชาติบางทีเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาฉับพลันทันใดก็มีบางทีไปหาหมอพอไปหาหมอแล้วไปตรวจดูนะท่านทั้งหลายไปตรวจเช็คดูหมอก็บอกสุขภาพร่างกายแข็งแรงตรงนั้นก็ไม่เป็นอะไรตรงนี้ก็ไม่เป็นอะไรแต่ทำไมนะรักษาไม่หายเกิดจากอะไรเกิดจากบุพกรรมของตนเองดังองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเป็นศาสดาเอกในโลกพระองค์ก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ก็เกิดการอาพาธไม่สามารถที่จะพ้นจากบุพกรรมได้ก็คือในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระประชวรด้วยอาการเจ็บหลังเรียกว่านั่งนานๆบางทีก็ไม่ได้บางทีเดินนานๆบางทีก็ไม่ได้หมอชีวกุมารพัฒน์ซึ่งเป็นหมอประจำพระองค์ก็ได้ถวายการรักษาแด่พระพุทธเจ้าก็หายาสมุนไพรมาใช้สูตรนั้นผสมสูตรนี้ไม่ว่าจะเป็นเรียกว่ายาต้มหรือยาทาก็ถวายการรักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถวายการรักษาแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ไม่หายจากพระอาการประชวรเมื่อไม่หายจากพระอาการประชวรพระอานนท์เถระซึ่งเป็นพุทธอุปถากก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโอ้หมอชีวกุมารพัฒน์เป็นหมอใหญ่เป็นหมอที่มีประสบการณ์

0: รักษาใครๆนะก็หายแต่ว่าทำไมว่ารักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยจึงไม่หายจากพระอาการประชวนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนอานนท์อาการประชวนของเราที่เป็นอยู่นี้ไม่ได้เกิดเพราะการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้แต่เกิดจากปุพพกรรมของเราพระอานนท์ก็ทูลให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ในชาติหนึ่งเราเกิดเป็นนักมวยปล้ำเกิดเป็นนักมวยปล้ำที่มีรูปร่างแข็งแรงนะที่ว่าไปปล้ำบ้านไหนที่ไหนตำบลใดนะก็ชนะไม่มีใครนี่ว่าปล้ำนะสู้เราได้เลยนะครั้งหนึ่งเราทำการเรียกว่าเล่นมวยปล้ำกับนะมานพคนหนึ่งเมื่อเราเล่นมวยปล้ำแล้วปรากฏว่าเราใช้นะมือสองข้างรัดมานพคนนั้นพ่อหนุ่มคนนั้นว่าจนหลังเสียนี่ว่าจนหลังดอกและด้วยบุพกรรมนั้นพอมาชาตินี้เราก็ได้รับเศษแห่งกรรมได้รับผลของกรรมก็คืออาการประชวนของเรานั้นเกิดจากผลกรรมในชาตินั้นเพราะฉะนั้นหมอชีวกกุมารพัฒน์จึงรักษาตถาคตไม่หายจากอาการประชวนนี่ก็คือโรคเกิดจากบุพกรรมเหมือนกับเราเห็นคนนั้นคนนี้นะเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆนะจึงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นเกิดจากบุพกรรมท่านทั้งหลายประการที่2โรคภัยไข้เจ็บเกิดจากพันธุกรรมเกิดจากพันธุกรรมก็คือนะเกิดจากนะยีนของพ่อแม่ที่ว่าผสมนะเกิดมาเป็นตัวของเราอย่างเช่นถ้าเราไปหาหมอหมอก็จะถามว่าพ่อแม่เคยเป็นโรคเบาหวานไหมเคยเป็นความดันไหมเคยเป็นโรคเกาต์ไหมเคยเป็นโรคนั้นไหมโรคนี้ไหมถ้าเราตอบว่าพ่อก็เป็นเบาหวานแม่ก็เป็นเบาหวานเป็นความดันก็คือเราถือว่ามีความเสี่ยงท่านทั้งหลายมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนั้นๆนี่ก็คือว่าเกิดจากพันธุกรรมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปโทษใครได้ท่านทั้งหลายเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคนะที่เกิดขึ้นเรียกว่าตามปกติของธรรมชาติไม่มีใครสามารถที่จะหลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้เราจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมประการที่3โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมเกิดจากพฤติกรรมของตัวเราเองเนี่ยนี่แหละท่านทั้งหลายก็คือบางทีโรคกระเพาะเกิดจากอะไรเกิดจากเราทานอาหารไม่ตรงเวลาเกิดจากเราทานอาหารเผ็ดเกินไปก็เกี่ยวกับโรคลำไส้ทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาทานอาหารที่มีรสจัดเกินไปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นแก่ตัวของเราหรือบางทีนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นนี่ว่าเกิดจากพฤติกรรมของเราทั้งนั้นเกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเกิดจากนี่ว่าการกินการดื่มการนอนกินนะเราไม่รู้จักประมาณก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บดื่มไม่รู้จักประมาณก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บนั่งนะยืนนานเกินไปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บนอนเยอะเกินไปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือพักผ่อนนอนไม่เพียงพอก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นโรค เกิดจากพฤติกรรมของเราประการต่อมาใช้ชีวิตไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในความตายเราไม่สามารถที่จะรู้เลยท่านทั้งหลายว่าความตายจะเกิดขึ้นแก่ตัวของเราณเวลาไหนณวันใดเมื่อเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าชีวิตของเราอยู่จนถึงเวลาไหนสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการทำคุณงามความดีเอาไว้เป็นเครื่องรับประกันในชีวิตของเราเป็นเครื่องทำชีวิตของเราให้มีความสุขเป็นเครื่องชำระจิตของเราให้มีความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะพ้นจากความตายไปได้แต่เราไม่สามารถพ้นจากความตายไปได้จะทำอย่างไรท่านทั้งหลายให้เราเรียกว่าจากโลกนี้ไปแล้วไปเกิดนะบนสวรรค์ไปเกิดในสถานภพภูมิที่ดีก็มีแต่การทำคุณงามความดีเอาไว้มีแต่การทำบุญกุศลเท่านั้นเป็นเครื่องรับประกันว่าเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีเพราะการทำความดีนั้นเป็นการชำระจิตให้มีความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสเป็นการชำระจิตของเราไม่ให้เศร้าหมองเมื่อใดก็ตามที่จิตของเรามีความเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้แต่เมื่อใดจิตของเราไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้นี่ก็คือเราชำระจิตให้มีความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญนะไม่ว่าจะอยู่บนโลกนี้นะหรือนะละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะมีความสุขนะก็คือไม่ประมาทนะในชีวิตนะก็สั่งสมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองนี่ก็คือใช้ชีวิตนะเรียกว่าไม่ประมาทถือว่าเป็นเหตุแห่งความสุขของเราท่านทั้งหลายที่จะประสบพบเจอเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่อยากจะพบกับความสุขผู้นั้นก็ต้องทำเหตุแห่งความสุขซึ่งอาตมภาพก็ได้อธิบายถึงเหตุแห่งความสุขว่ามีอะไรบ้างเทศนาวสานีท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังด้วยสัจวาจานี้ขอชัยมงคลจงบังเกิดมีแก่สาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านขอเดชะพระพุทธเจ้าเข้าดับทุกข์ทรงวิมุตติชี้ทางที่มั่นหมายขอเดชะพระธรรมเลิศประเสริฐหลายกำจัดคลายตัณหาพาสุขใสขอเดชะพระอริยสงฆ์ทรงคำสอนสืบบวรพุทธศาสตร์สถาผลขอโปรดดลผู้ตั้งมั่นสัทธรรมะในกมลได้ยินยนต์ลาบยศพศสรรเสริญให้สุขกายสบายจิตเป็นนิจเทินเจ็มจำเริญทุกทิวาราตรีนานอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะหากเราต้องการความสุขอยากจะได้รับความสุขก็ต้องนำธรรมะพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัตินะคะด้วยการใช้ชีวิตไม่ประมาทรักษาชีวิตให้ยืนยาวจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขความเจริญไม่ว่าจะอยู่บนโลกใบนี้หรือว่าละชีวิตจากโลกใบนี้ไปแล้วก็ตามค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาพาเอเอ็มสินและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: MPT รวมใจวันนี้วันที่1กันยายน2569วันนี้อยู่กับผมอัธพงษ์เบิกประโคนและนฤมลรอแท
1: ้
0: คุณผู้ชมครับสามารถติดตามรับชมแบบสดๆในขณะนี้นะครับอีก2ช่องทางการรับชมนะครับช่องทางแรกนะครับทาง Facebook Live MPT ภาคกลางแล้วก็อีก1ช่องทางการรับชมนะครับทางเว็บไซต์ nbtcentral.com นะครับว
1: ัน
0: นี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องแรกครับ
1: ค่ะสารคดีนาวาสถาปัตยกรรมสยามวันนี้นะคะเสนอตอนการร้อยผูกเชือกจอดเรือพระราชพิธีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและวิทยาการชั้นสูงที่ประสานศาสตร์แห่งวิศวกรรมการเดินเรือโบราณเข้ากับระเบียบวินัยอันเคร่งครัดเชิญรับชมค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นาวาสถาปัตยกรรมสยามสารคดีที่นำเสนอภูมิปัญญาศิลปกรรมและหัวใจของผู้คนที่ร่วมกันสืบสานมรดกแห่งสยามครับจากตอนที่แล้วที่เราได้นำพาทุกท่านให้ไปชมการถักเชือกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้วยฝีมือของช่างผู้มีความชำนาญและประสบการณ์วันนี้เชือกที่ถักทอเหล่านั้นยังไม่ได้หมดหน้าที่แค่นั้นครับยังได้มาทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในการจัดรูปขบวนเรือด้วยจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ

0: วันนี้เราอยู่กับหัวหน้าแผนกเรือราชพิธีที่ได้นำเชือกที่มีการถักทอเสร็จแล้วมาร่วมกับกำลังพลในการมาผูกมัดหลักเพื่อเป็นจุดจอดเรือครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนาวาโทสุรเทพจำลองประโคนหน้าเรือราชพิธีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอธิบายในเรื่องของการผูกเชือกนะครับที่จะทำเป็นจอดเรือนะครับเพื่อที่จะมาจอดบริเวณด้านนี้นะครับสำหรับเชือกนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราจะทำการที่เสานะครับในการร้อยเชือกเนี่ยจะต้องดูในเรื่องของระดับน้ำก่อนนะครับว่าระดับน้ำสูงสุดเนี่ยเราจะให้เลยจากระดับน้ำสูงสุดมาเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับเพื่อที่จะเมื่อเรามัดเรือที่มาจอดแล้วครับเชือกเนี่ยนะครับจะไม่ห้อยหรือว่าไม่ดึงเรือนะครับลอยขึ้นนะครับเมื่อเวลาน้ำขึ้นน้ำลงวิธีการก็คือเตรียมเชือกนะครับที่มีความคงทนแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับในตัวนะครับสำหรับวิธีการนะครับเจ้าที่นะครับก็จะมามัดเสานะครับโดยเริ่มจากเสาแรกนะครับเป็นการมัดในเงื่อนของตะกูลเบ็ดเราต้องใช้เงื่อนตะกูลเบ็ดเพื่อป้องกันในการเชือกลูดขึ้นลูดลงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มัดเงื่อนตะกูลเบ็ดเนี่ยเชือกอาจจะหย่อนลงไปนะครับทำให้เรือที่มาจอดเนี่ยต้องมีในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าความปลอดภัยของเรือเนี่ยมีการเรือแตกได้นะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับที่เราใช้กันมานะโดยภูมิปัญญานะครับในรุ่นต่อรุ่นนะครับที่ส่งทอดกันมาการมัดขั้นตอนแรกนะครับก็ร้อยไปครับจากเสาที่1นะครับจนถึงเสาสุดท้ายหลังก็จะร้อยไปครับเป็นเงื่อนทุนเบ็ดทุกเสานะครับป้องกันการรูดเมื่อเรามัดเสร็จนะครับไปถึงเสาสุดท้ายนะครับเราก็จะย้อนกลับมานะครับการย้อนกลับมาเนี่ยใช้ในการร้อยเชือกที่เราขึงไว้ตอนแรกนะครับเหตุผลที่เราใช้ครับใช้การร้อยนะครับร้อยเขาเรียกว่าร้อยเหงือกนะครับร้อยเหงือกถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกว่าม้วนเชือกกับตัวมันเองนะครับแต่ภาษาที่เราใช้กันก็คือการร้อยเหงือกเพื่อป้องกันการรูดนะครับเมื่อเรามัดไปแล้วเนี่ยครับเชือกแต่ละเส้นนะครับในแต่ละหลักเนี่ยจะใช้เรือจอดอยู่ประมาณ2ลำเชือกจะไม่รูดไปซ้ายไปขวานะครับแต่เมื่อเรามัดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันนะครับไม่ให้เรือไม่ให้เชือกรูดไปซ้ายไปขวานี่ก็คือวิธีการนะครับที่จะทำให้เรือเนี่ยจอดแล้วปลอดภัยนะครับเรือจะไม่มีการกระแทกกัน
0: เรื่องราวของเชือกอาจจะดูเรียบง่ายแต่สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของงานที่ล้วนเกิดจากสิ่งเล็กๆที่ประกอบกันจนทำให้เกิดผลงานทั้งยิ่งใหญ่จากการทำหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรือพระราชพิธีเดินทางมาถึงณแหล่งรวมเรือแห่งนี้เรื่องราวของนาวาสถาปัตยกรรมสยามบทใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอเชิญรับชมในตอนต่อไปครับ

0: ข้าสู่ตอนที่6แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวพาไปที่ชายแดนภาคใต้กันบ้างนะครับเรื่องนี้ครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านได้ลงพื้นที่นะครับชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติด้านความมั่นคงพร้อมประชุมนะครับร่วมกับกองทัพตำรวจฝ่ายปกครองฝ่ายของสอบต.หน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการติดตามทั้งแนวโน้มสถานการณ์เหตุการณ์และคดีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆเพื่อนำข้อมูลนะครับจากทุกฝ่ายเนี่ยมาวางแผนการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์และก็ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดครับแม้ในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมยังมีความพยายามก่อเหตุและก็สร้างสถานการณ์ซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยและเศรษฐกิจแต่ทุกหน่วยงานครับยังคงผนึกกำลังดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมทั้งการรักษาความปลอดภัยการบังคับใช้กฎหมายและก็เพิ่มความเข้มงวดตามแนวชายแดนนะครับขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้ยังเน้นย้ำนะครับว่าการแก้ไขปัญหาทางชายแดนเนี่ยไม่สามารถมองเฉพาะเรื่องความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปด้วยกันทั้งด้านการแพทย์การศึกษาและก็การส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสมีรายได้และดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนะครับเป้าหมายสำคัญครับคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทุกหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพดูแลความปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความสงบและก็สันติแบบยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นการลงพื้นที่แล้วก็ท่านก็ยังให้ความสำคัญอีกหลายๆด้านน
1: ะ
0: ที่อย่างที่บอกไปก็คือด้านเรื่องของการแพทย์ก็สำคัญการศึกษาก็สำคัญแล้วก็ด้านอาชีพก็สำคัญแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องปลอดภัยเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยได้สบายใจ
1: ใช่พูดถึงภาคใต้นะปีที่แล้วหาดใหญ่ก็คือน้ำท่วมหนักเลยเนาะคุณยุ้ยปีนี้เนี่ยนะคะเขาก็เตรียมรับมือนะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐเนี่ยก็ลงพื้นที่การปรับปรุงส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่นะคะจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อติดตามการบริหารจัดการระบบปรับปรุงแล้วก็เตรียมรับแผนรับมือนะคะสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยแล้วก็ยังย้ำนะคะว่าหากเกิดอุบัติหากเกิดอุทกภัยประชาชนเนี่ยก็ต้องไม่ขาดน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคค่ะการประปาส่วนภูมิภาคนะคะต้องเตรียมความพร้อมค่ะทั้งบุคลากรระบบผลิตน้ำนะคะการจ่ายน้ำหรือว่าจะเป็นแหล่งน้ำสำรองรถบรรทุกน้ำค่ะจุดแจกนะจ่ายน้ำรวมถึงเส้นทางการเข้าถึงศูนย์อพยพแล้วก็พื้นที่ประสบภัยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะคะหากระบบประปาหยุดชะงักนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานด้านการสนับสนุนน้ำสะอาดในช่วงอุทกภัยด้วยค่ะโดยประสานข้อมูลกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเทศบาลแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเพื่อประเมินจำนวนประชากรนะคะที่ต้องการใช้น้ำแล้วก็กำหนดจุดช่วยเหลือให้ชัดเจนลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ความล่าช้าส่วนปัญหาน้ำไม่เพียงพอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแม้บางแห่งเนี่ยจะมีแหล่งน้ำดิบนะแต่ยังติดข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบส่งน้ำแล้วก็การเชื่อมโยงคงข่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งด้วยนะคะทางกระทรวงมหาดไทยนะคะจึงเตรียมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประปาเฉพาะที่ค่ะตั้งแต่การสำรวจแหล่งน้ำดิบเพิ่มกำลังการผลิตนะคะเชื่อมโยงระบบส่งน้ำยกระดับคุณภาพน้ำแล้วก็วางแผนลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป้าหมายสำคัญเนี่ยนะคะก็คือทำให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาวะปกติหรือว่าช่วงฤดูแล้งนะคะหรือว่าเมื่อเกิดภัยพิบัตินะเพราะน้ำประปาเนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องของความสะดวกนะคุณยุ้ยแต่ว่าเป็นบริการพื้นฐานค่ะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกครอบครัวเลย
0: เรื่องนี้ก็คือสำคัญมากสำหรับที่ผู้ที่ประสบภัยครับถ้าเกิดว่าในช่วงของวิกฤตเกิดขึ้นมาในเรื่องของน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยก็คือเป็นสิ่งสำคัญแหละไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภค
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละครับทางท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปดูเนาะที่หาดใหญ
1: ่ใช
0: ่สงขลาเราเนี่ยแหละครับที่ไปดูในเรื่องของแหล่งน้ำสำรองว่ามีเพียงพอไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิด ภัยมันเกิดขึ้นมาเราก็ได้เตรียมเร
1: ื่อง
0: น
1: ี้
0: ไว้รับมือไว้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับสถานการณ์สถานรองรับเด็กนะครับในสถานสงเคราะห์เป็นที่เป็นทางเลือกสุดท้ายของสำหรับเด็ก
1: ค่ะ
0: คือรัฐบาลเนี่ยมีการเดินหน้ายกระดับนะครับการควบคุมคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศครับคุณผู้ชมโดยเน้นให้เนี่ยเด็กที่เติบโตในครอบครัวเนี่ยครับและชุมชนเนี่ยเขาเรียกว่าต้องปลอดภัยแล้วก็ส่วนการเข้าสถานสงเคราะห์หรือสถานรองรับเด็กเนี่ยจะใช้เฉพาะกรณีจำเป็นที่เป็นทางเลือกสุดท้ายร้อยเอกหญิงพัดารัตน์ทองสรวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้เปิดเผยนะครับกับว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือพม.เนี่ยได้มอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบสถานรองรับเด็กของภาคเอกชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องและก็ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิการเด็กอย่างเคร่งครัดข้อมูลปี2568พบว่าประเทศไทยครับมีสถานการณ์สถานรองรับเด็กภายใต้การกำกับดูแลเนี่ย407แห่งดูแลเด็กทั้งหมด 16,701 คนนะครับแบ่งเป็นสถานรองรับของรัฐเนี่ย108แห่งและภาคเอกชน299แห่งโดยในจำนวนสถานรองรับของภาคเอกชนเนี่ยมีเพียง134แห่งที่ได้รับใบอนุญาตขณะอีก165แห่งเนี่ยยังไม่ได้รับใบอนุญาตและมีเด็กอยู่ในการดูแลถึง 5,772 คน
1: ค
0: ่ะรัฐบาลนะครับก็เร่งนำสถานรองรับเด็กทุกแห่งเนี่ยให้เข้าระบบเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์มีความปลอดภัยแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามกฎหมายควบคู่กับการช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างเข้มแข็งนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังส่งเสริมการดูแลเขาเรียกว่าทดแทนผ่านครอบครัวเครือข่ายญาติครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวบุญธรรมรวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับครอบครัวเดิมสามารถกลับมาดูแลเด็กได้เมื่อมีความพร้อมและก็สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับรัฐบาลย้ำว่าเด็กควรได้รับการเติบโตในครอบครัวหากจำเป็นต้องเข้าสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยจะต้องมีแผนให้เด็กเนี่ยกลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชนอย่างปลอดภัย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ทางรัฐบาลมีการยกระดับคุณภาพนะครับของการควบคุมคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่มีการเข้าไปดูซิว่าสถานที่แห่งไหนที่ยังไม่ได้เข้าระบบอย่างถูกต้องก
1: ็
0: จัดการจัดให้เข้าระบบซะเด็กก็ได้มีสิทธิ์ตามสิทธิ์ของที่การเข้าไปสถานที่รองรับนั่นเองนะครับ
1: ค่ะข่าวต่อไปค่ะก็ในเรื่องของทะเลไทยนะคะเป็นทรัพยากรทุนชุมชนรัฐบาลนะคะเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์และก็นวัตกรรมค่ะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลนะคะพร้อมเปลี่ยนทรัพยากรให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ให้เป็นทุนชุมชนค่ะทั้งแหล่งอาหารอาชีพแล้วก็รายได้อย่างยั่งยืนด้วยทางร้อยเอกหญิงพัดดารัตน์ทองสรวยกรนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ขับเคลื่อนงานสำคัญ3ด้านด้วยกันค่ะได้แก่ธนาคารปูม้าการฟื้นฟูปะการังแล้วก็การอนุรักษ์โลมาอีราวดีในทะเลสาบสงขลาค่ะโครงการธนาคารปูม้านะคะก็ดำเนินการนานนะคะจำนวนดำเนินการแล้วเนี่ย565แห่งในชุมชนชายฝั่ง20จังหวัดด้วยกันค่ะช่วยเพิ่มปริมาณปูม้าเนี่ยเฉลี่ยร้อยละ67นะคะพร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้52แห่งค่ะเพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเองนอกจากนี้

0: เนี่ยนะคะยังเตรียมนำระบบฝาแฝดดิจิทัลหรือดิจิทัลทวินมาใช้วิเคราะห์สภาพน้ำแล้วก็อากาศเพื่อกำหนดช่วงเวลาปล่อยปูม้าให้เหมาะสมแล้วก็เพิ่มอัตราการรอดด้วยส่วนโดมปะการังเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดแรงคลื่นแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเนาะปัจจุบันนะคะพบสัตว์น้ำเนี่ยเข้ามาอาศัยแล้ว64ชนิดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ชายหาดเนี่ยได้เกือบ3ไร่เลยทีเดียวขณะเดียวกันนะคะอยู่ระหว่างการจัดตั้งโดมปะการังเพิ่มเติมอีกค่ะ797แท่งนะคะบริเวณชายฝั่งตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาทางด้านของการอนุรักษ์โลมาอีกแล้ววดีนะคะในทะเลสาบสงขลาเนี่ยรัฐบาลค่ะก็ส่งเสริมอาชีพทางเลือกนะคะเช่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะเพื่อลดกิจกรรมประมงที่กระทบต่อถิ่นอาหารของโลมาด้วยพร้อมสร้างรายได้ให้กับประชาชนรัฐบาลเนี่ยก็ยังเตรียมผลักดันนะคะคุณยุ้ยทางภาคใต้ให้เป็นพื้นที่ทดลองนวัตกรรมในสถานที่จริงหรือว่า Living Lab นะคะเปิดโอกาสให้นักวิจัยนะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์นะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเลยรวมถึงต่อยอดทรัพยากรบนบกนะเช่นยางพารานะคะปาล์มน้ำมันสมุนไพรหรือว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนเพราะว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ทำให้ทะเลเนี่ยกลับมาอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ต้องทำให้ประชาชนเนี่ยมีอาหารเพิ่มขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยฟื้นฟูแล้วก็มีเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่เติบโตไปด้วยกันเนาะให้เศรษฐกิจดี
1: สามด้านก็คือธนาคารปูม้าการฟื้นฟูปะการังแล้วก็การควบคู่โลมาอีราวดีถือว่าถ้าเกิดเป็นโซนทางภาคตะวันออกเนี่ยครับธนาคารปูม้าเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากสำหรับชาวประมงเนา
0: ะ
1: คือก็เราได้ลงไปสัมผัสเนี่ยอย่างเช่นจันทบุรีทางระยองตลาดชลบุรีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณเกือบ 100% เนี่ยครับก็จะมีธนาคารปูม้าเป็นการส่งเสริมถามว่าทำไมต้องมีธนาคารปูม้าส่วนหนึ่งชาวประมงเนี่ยครับเขาจับมาเนี่ยติดอวนมาปูม้าที่มันติด
0: ไข
1: ่มีไข่เนี่ยครับเขาก็อยากจะให้คือไข่หนึ่งตัวเนี่ยจำนวนไข่เนี่ยมันเยอะมากมหาศาลมากซึ่งวันนี้ถ้าทุกคนเนี่ยจับปูม้าขายบริโภคหรือกินนะมันก็จะหายไปเขาก็เลยนำชาวประมงเนี่ยเขาก็เอาปูม้าเนี่ยที่มีไข่อยู่ในท้องติดมาเนี่ยเขาก็จะเอามาอนุบาลไว้แล้วพอหลังจากที่เขาสลัดไข่ออกไปแล้วเนี่ยจนได้ตัวปูม้าที่แข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยคืนสู่ท้องทะเลโดยอาจจะมีทางภาครัฐภาคเอกชนโรงเรียนเนี่ยอยากจะไปร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆก็ไปกันได้ที่สำคัญคือวันเนี้ยชาวประมงก็บอกว่าเออเนี่ยแหละพอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่กลับมาที่เห็นได้ชัดคือเขามีกินมีตลอดทั้งปีแล้วที่สำคัญคือระบบนิเวศอ่ะในช่วงนั้นที่มีการฟื้นฟูอย่างเช่นผมเคยไปที่ทางประแสท่านนายกชัยรัตน์เอื้อตระกูลที่เทศบาลตำบลปากน้ำประแสเนี่ยท่านเป็นคนชอบปลูกป่าปลูกโกงกลางในโซนนั้นเนี่ยของจังหวัดทางระยองเนี่ยเขาก็จะมีตัวพยูนนะเนาะหนึ่งปีเนี่ยเขาก็จะกลับมาทุกครั้งเขาจะมากินพวกแพลงก์ตอนกินหญ้าทะเลทางโซนเนี่ยเขาก็จะมีการอนุรักษ์คือหนึ่งเอาภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมปลูกโกงกลางถามว่าณวันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นป่าในเมืองป่าที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยในเรื่องของสัตว์น้ำสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยเริ่มกลับเข้ามานกที่อยู่อาศัยคืนกลับมาถิ่นหมดเลยพยูนจากมาปีละครั้งบางครั้งเนี่ยมาถึง 2-3 ครั้งเข้ามากินแสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วก็มีผลต่อระบบนิเวศของในพื้นที่ก็คืออุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องอาชีพเมื่อสักครู่ที่ปอเล่าให้ฟังก็คือชาวประมงเขาไม่ต้องออกไปหาแบบระยะไกลซึ่งเขาออกไปเนี่ยในจากเขตเขาไปเนี่ยคือเขาก็ได้ปูได้ปลาเข้ามาทานเองหรือจะขายนี่ก็คือเป็นการสร้างอาชีพอันนี้คือเรื่องดีสำหรับรัฐบาลที่มีการเร่งฟื้นฟูของเร่งของการ3ด้านในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อันนี้ก็คือสิ่งสำคัญมากนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมพาไปติดตามรับชมเกี่ยวกับคลิปกรมประชาสัมพันธ์จะมี3ประเด็นอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันครับ
2: ทุกคนครับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดซ้ำๆทุกปีจะแก้ได้จริงหรือไม่

0: วันนี้ครับ3รัฐมนตรีลงพื้นที่สงขลาก่อนครม.สัญจรพร้อมกับดึงมหาวิทยาลัยข้อมูลเทคโนโลยีเข้ามาเป็นอีกกำลังสำคัญในการหาทางออกนั่นเองครับโดยศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับพร้อมด้วยนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.นั่นเองครับโดยจุดที่น่าสนใจเลยก็คือศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ทำหน้าที่เป็นวอลลุ่มเชื่อมข้อมูลน้ำและสภาพอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและส่งต่อระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับประชาชนนั่นเองครับพร้อมกับแนวคิดผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้เชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันตั้งแต่ภาคกลางลงสู่ภาคใต้ครับโดยใช้วิทยาศาสตร์ช่วยออกแบบการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่นั่นเองครับไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเท่านั้นนะครับทางคณะเนี่ยยังเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออัพสกิลและรีสกิลคนทำงานรองรับอุตสาหกรรมอนาคตและหารือแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาโรคกุ้งเพื่อฟื้นฟูศักยภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยครับโจทย์สำคัญหลังจากนี้จึงอยู่ที่เทคโนโลยีและงานวิจัยที่มีอยู่จะถูกเปลี่ยนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนสัมผัสได้จริงเร็วได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าข้อมูลอาจจะมีเทคโนโลยีอาจจะพร้อมแต่สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นก็คือปัญหาซ้ำซากต้องลดลงจริงครับแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับประเทศไทยควรที่จะลงทุนเพิ่มกับการป้องกันล่วงหน้าหรือรอแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุคอมเมนต์มุมมองของคุณเอาไว้ได้เลยนะครับ
1: กรมอุตุออกประกาศฉบับที่12ครับเตือนไทยตอนบนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากมีจังหวัดไหนเสี่ยงบ้างไปดูกันครับข่าวสภาพอากาศข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยนะครับมาดูจังหวัดเสี่ยงที่ต้องระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษกันนะครับเริ่มที่ภาคเหนือมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วนอกจากนี้ยังมีจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักทั่วไปอีกหลายจังหวัดนะครับในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกดูตามภาพประกอบได้เลยครับสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทำให้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มชาวเรือควรระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือและวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับบ้านใครเริ่มฝนตกหนักรายงานสถานการณ์กันหน่อยครับ
2: ลาออกไม่พ้นผิดค่ะนายกอนุทินยืนยันชัดนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ค่ะแม้บางรายนะคะจะลาออกไปก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าจะพ้นจากความรับผิดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อมูลว่ามีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนจำนวน146คนค่ะชิงลาออกก่อนมีคำสั่งถอดถอนค่ะนายกระบุนะคะว่าหากความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายค่ะเพราะกฎหมายมีหลักและกระบวนการรองรับไว้อยู่แล้วค่ะการลาออกจึงไม่ได้ทำให้ความผิดที่เกิดขึ้นหายไปค่ะส่วนในกรณีมีรายชื่อผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกว่า 5,925 รายนะคะทางนายกเองก็ระบุว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกำลังดำเนินการตรวจสอบตามกฎและระเบียบที่มีอยู่ค่ะและในขณะที่กระบวนการด้านคดีมีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบนะคะทั้งบปช.ตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานปปง.ที่ติดตามเส้นทางการเงินรวมถึงปปท.ค่ะที่ตรวจสอบการกระทำผิดในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนายกย้ำนะคะว่าทุกขั้นตอนต้องยึดความถูกต้องตามกฎหมายค่ะไม่สามารถดำเนินการเพียงเพื่อให้ถูกใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะพร้อมยืนยันว่าไม่ว่าผู้ที่ถูกพาดพิงหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวร่วมในการกระทำความผิดจะเป็นใครนะคะหากมีหลักฐานเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ค่ะ สรุปก็คือนายกย้ำอีกครั้งนะคะว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะต้องเดินหน้าตามกระบวนการตามกฎหมายค่ะไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีอิทธิพลใดมาทำให้คดีเบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริงได้ค่ะ

ากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยังแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: อีกไม่กี่เดือนนะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าจะเข้าสู่ปีใหม่เรียกว่าเข้าก้าวเข้าสู่ไฮซีซั่น
2: ใช่
1: กันยา
2: ค่ะ
1: ตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวามกราก็คือปีใหม
2: ่ใช
1: ่แล้วก็วางแผนหรือยังที่จะไปเที่ยวไหนอีก 5-6 เดือนข้างหน้าย
2: ังไม่ได้วางแผนจะไปไหนเลยแต่ก็อยากจะไปเที่ยวนะคะ
1: ถ้าพูดถึงในเรื่องของโซนของภาคตะวันออกเองเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเลธรรมชาติเนาะอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญามีทุกอย่างครับคุณผู้ชมก็มันมีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไปสู่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะดูว่าว่าการวางแผนอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะไปที่จันทบุรีสมมุติจะมีที่ไหนบ้างมีโรงแรมที่พักมีร้านอาหารเรียกได้ว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมครับว่าแพลตฟอร์มที่มีคำว่าทักทายนะเดี๋ยวไปดูกันว่าคำว่าทักทายนี
2: ้
1: จะเป็นอย่างไรนะครับ
2: ค่ะแพลตฟอร์มทักทายเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบดิจิทัลค่ะ
1: ครับ
2: ยุ้ยเป็นการท่องเที่ยวยุคใหม่นะที่ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องที่พักร้านอาหารการเดินทางค่ะแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถหาประสบการณ์ท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมสินค้าชุมชนหรือว่าวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ได้มากขึ้นด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มท่องเที่ยวดิจิทัลค่ะทักทายนะนำมาตรการภาครัฐเนี่ยมาผสานกับเทคโนโลยีค่ะเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวให้เข้ากับสินค้าบริการร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการในชุมชนค่ะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจนะแล้วก็กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยรัฐบาลนะคะเขาพิจารณาเชื่อมโยงทักไทยเนี่ยเข้ากับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วยเพื่อขยายการรับรู้แล้วก็เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานค่ะในส่วนของทักทายเนี่ยนะคะเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐแล้วก็เอกชนกว่า50องค์กรเลยค่ะคุณยุ้ยในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4.6 ล้านครั้งเลยทีเดียวแล้วก็ผู้ลงทะเบียนเนี่ยกว่า 570,000 รายแล้วก็มีร้านค้าบนแพลตฟอร์มเนาะมากกว่า 3,300 ล้านค่ะหนึ่งแนวทางดังกล่าวเนี่ยนะคะจะสะท้อนความพยายามของภาครัฐให้การใช้เทคโนโลยีเนาะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยให้ยกระดับการท่องเที่ยวไทยค่ะให้รายได้จากช่วงไฮซีซั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉพาะเมืองหลักแล้วก็เมือง ท่องเที่ยวเมืองหลักนะคะแต่ถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะแล้วก็ชุมชนฐานรากทั่วประเทศเลยค่ะท่ามกลางการแข่งขันนะจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเร่งออกมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะให้ต้องการเนี่ยเหมือนก็ตื่นตัวจุดหมายยอดนิยมราคาถูกไปสู่จุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างยั่งยืน
1: ครับ
2: ให้มีความสมดุล นะคะระหว่างรายได้ทางเศรษฐกิจการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยเพื่อให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยเติบโตอย่างมั่นคง
1: แพลตฟอร์มนี้ถ้าใครยังไม่โหลดไปดาวน์โหลดมาใช้มาลองดูกันมาวางแผนแผนข้างหน้าว่าเอ๊ะเราจะไปอีก 5-6 เดือนเนี่ยช่วงปีใหม่หรือหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยการเดินทางต้องมีการเกิดขึ้นบางคนนึกไม่ออกว่า1จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวหรือจะพาครอบครัวไปเที่ยวถ้าเกิดกลับไปเยี่ยมครอบครัวเราก็สามารถดูได้ว่าบริเวณแถวนั้นน่ะมีภาคเอกชนกับภาครัฐและภาคของร้านค้
2: า
1: ใครที่เข้าร่วมในแอปพลิเคชันตัวนี้บ้าง
2: ตัวนี้เขาก็ดีนะเขาคือเขาจะแบบว่าเน้นในเรื่องของท้องถิ่นด้วยนะเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะคะเนี่ยวิถีชีวิต ในเรื่องของเอกลักษณ์
1: อย่างที่บอกไปครับมีการดาวน์โหลดมาแล้วกว่า4ล้านกว่าครั้งนะครับแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนเนี่ยมากกว่า 500,000 รายนั่นหมายความว่าเขามีการเคลื่อนไหวสำหรับร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวร้านวัดจะเป็นสินค้าชุมชนอะไรก็แล้วแต่ลองกดเข้าไปดูครับลองเข้าดาวน์โหลดแล้วไปใช้บริการดูฟรีนะฮะไม่ได้มีค่าเสียสตุ้งสตางค์อะไรเลยนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะครับไปดาวน์โหลดกันได้เลยสำหรับเชื่อมโยงกันเลยครับใครที่เดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่างประเทศมักจะมีการตรวจสัมภาระสิ่งของตอนนี้เขามีกฎใหม่ครับคุณปอมีการเปิดกระเป๋าโหลดที่หากพบสงสัยสามารถเปิดได้ตั้งแต่เดี๋ยวไปฟังก่อนนะความว่าเปิดได้นี่เขาก็ต้องมีเรื่องของระเบียบเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16ตุลา2569ครับเป็นต้นไปนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมหรือ CAAT นะครับจะมีการเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนั่นเองนะครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยสำหรับให้เป็นได้เป็นมาตรฐานสากลแต่ผู้โดยสารไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเปิดตรวจกระเป๋าทุกใบการเปิดตรวจนะครับจะทำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือสงสัยนะครับเช่นผลการตรวจคัดกรองหรือภาพจากเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยพบวัตถุสงสัยวัตถุระเบิดสิ่งของต้องห้ามวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่ไม่ได้รับใบไม่ได้รับอนุญาตให้บรรทุกไปกับอากาศยานซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีความจำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนำสัมภาระขึ้นเครื่องนะครับการเปิดกระเป๋าเนี่ยจะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีการบันทึกภาพเก็บเป็นหลักฐานและข้อมูลทุกขั้นตอนนะครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมแจ้งให้ผู้โดยสารรับทราบว่าภายหลังเปิดว่ากระเป๋าถูกเปิดไปแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะเป็นทั้งการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เที่ยวบินแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ให้กับผู้โดยสารไปพร้อมกันดังนั้นนะครับก่อนออกเดินทางคุณปอต้องเช็คก่อนแพ็คเรื่องนี
2: ้
1: ตรวจสอบรายการสิ่งของที่ต้องห้ามรวมถึงเงื่อนไขสัมภาระของสายการบินและก็สนามบินให้เรียบร้อยโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่สาร Wi-Fi นะครับของมีคมแล้วก็วัตถุอันตรายต่างๆว่าสามารถใส่กระเป๋าโหลดหรือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้หรือไม
2: ่
1: เพื่อไม่ให้เสียเวลาและก็ระหว่างการตรวจคัดกรองรู้กฎเตรียมกระเป๋าให้พร้อมก็จะช่วยลดปัญหาหน้างานทำให้การเดินทางราบรื่นสบายใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับท
2: ุ
1: กเที่ยวบินคือเขาไม่ได้ตรวจสอบเพื่อเราทั้งการบินสายการบินที่เราไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลยถ้ามีการสงสัยเนี่ยเขาก็จะขอตรวจสอบแต่การตรวจสอบอย่างที่บอกไปเขาก็จะมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้วที่สำคัญครับคุณผู้ชมเราเดินทางเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรห้ามขึ้นอะไรไม่ห้ามขึ
2: ้
1: นฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโคโรนแล้วเนี่ยถ้าเกิน100 ml ขึ้นไปเนี่ยโลลงตะกร้าฉะนั้นก็คือต้องห้ามเกิน ครีมล้างนงล้างหน้าเนี่ยเราก็จะซื้อเขาเรียกว่าขวดเปล่า
2: ขวดแบ่ง
1: ที่ขวดแบ่งที่ไม่เกินเนี่ยแล้วก็เทใส่แต่ถ้าบางคนไม่รู้เนี่ยก็ศึกษานิดนึงเพราะว่ามันนั้นมันจะเสียเวลาสำหรับการตรวจคัดกรองเพื่อนเราไปพร้อมอยู่ที่เกตแล้วเรายังนั่งตรวจสอบเรายังผ่านอยู่ตรงขั้นตอนของการรีเช็คกันอยู่เลยนะครับ
2: พูดถึงเรื่องท่องเที่ยวนะคะที่คุณยุ้ยบอกเนาะต่างประเทศก็มีข่าวปลอมนะคะข่าวปลอมในเรื่องของโควิด
1: ครับ
2: เดลต้าครอน XBC นะคะก็คือทางกรมควบคุมโรคเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขายืนยันนะคะว่า
1: ข่าวปลอม
2: ข้อความที่เผยแพร่บนสื่อโซเชียลเนี่ยสังคมออนไลน์เนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะคะประเทศไทยเนี่ยนะคะยังไม่พบการระบาดของโควิด19สายพันธุ์เดลต้าครอสหรือ XBC นะคะรัฐบาลเนี่ยแล้วก็มีข่าวปลอมอีกว่ารัฐบาลจะแจ้งใช่ไหมคะแจ้งงดประกาศจัดกิจกรรมจัดเทศกาลปีใหม่ก็ไม่เป็นความจริงนะทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบนะคะก็ได้ชี้แจงกันไปเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะพบว่ารายงานค่ะว่าโควิด19สายพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีค่ะคุณยุ้ยแล้วก็ไม่มีการเสนอนะคะรัฐบาลเนี่ยไม่มีงดเทศกาลปีใหม่นะตามที่ได้กล่าวอ้างด้วยขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะอย่าตื่นตระหนกนะแล้วก็อย่ากดไลค์กดแชร์นะคะข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะว่าอาจสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็สับสนในวงกว้างได
1: ้ครับ
2: ทีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะคะมีโควิด19เนี่ยคือมีโควิด19เนี่ยเขาเรียกว่าม ีมานานและมีต่อเนื่องนี่แหละแต่ว่าสายพันธุ์นี้คือบรรลุแรงเนาะมันยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะคะแต่ว่าก็มีผู้แอบอ้างเห็นไหมคะข่าวปลอมไปแชร์กันว่าเดลต้าคอร์สเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วแล้วเดี๋ยวทางรัฐบาลเนี่ยจะเตรียมประกาศงดจัดเทศกาลปีใหม่ด้วยเพราะว่าสายพันธุ์นี้รุนแรงเพราะว่าอยู่นานเชื้ออยู่นานทำให้แบบว่าแพร่กระจายประมาณนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่เป็นความจริงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะประชาชนควรไม่ควรที่จะกดไลค์กดแชร์นะคะแต่ควรที่จะหันมาดูแลสุขภาพให้ตามปกตินะคะมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกอ่อนเพลียเนี่ยก็ให้ยึดหลักเลยค่ะป่วยพักลดใกล้ชิดพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้อื่นนะสวมหน้ากากเมื่อที่เวลาออกนอกบ้านนะหรือว่าอยู่กับคนจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะเมื่อต้องใกล้ชิดกับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวใช่เพราะว่าแล้วก็รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่ติดที่สามารถติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะหากอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยนะคะหายใจลำบากมีอาการผิดปกติรุนแรงเนี่ยก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะพร้อมให้ติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการโดยตรงค่ะก่อนที่จะเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลทุกครั้งหากสงสัยนะคะเรื่องโรคแล้วก็ทางด้านของภัยสุขภาพค่ะก็สามารถสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรคได้นะคะที่1422เพราะว่าตอนนี้คือข่าวปลอมมันก็เยอะเนาะก็เลยทำให้แบบชาวบ้านสับสนนะคะยึดข้อมูลของรัฐเป็นหลักค่ะ

0: แล้วก็ที่สําคัญครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าข่าวประเภทนี้ออกมาเนี่ยอย่างน้อยฉะนั้นก็คือเราหนึ่งละหนึ่งเขาปล่อยข่าวมาแบบนี้เราทุบเราก็ตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคท้องถิ่นที่ผ่านมาก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บคอมีน้ำมูกถ้าเกิดเรามีเด็กอยู่ที่บ้านเรามีคนผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเราตรวจปั่นจมูกทุกวันนี้ที่ปั่นจมูกแล้วตรวจสอบได้เลยเนี่ยก็
1: ม
0: ีตามร้านขายยาทั่วไปที่ได้มาตรฐานนะครับเขาเราก็ซื้อมาลองตรวจดูก็ได้ถ้าเราเป็นโควิดหรือเป็นไข้หวัด A ไข้หวัด B เราก็หลีกเลี่ยงซะจากเดิมอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะแยกออกมาอยู่อีกห้องนึงหรือไม่ก็ใส่แมสเน
1: า
0: ะ
1: ใส่แมสได้ดีที่สุดปลอดภัย
0: เ
1: นี่ย
0: เร
1: ื่
0: องนี้ต้องดีต้องดูแลตัวเองหากมีอาการไอไข้ตัวร้อนมีน้ำมูกเนี่ยลองตรวจดูถ้าตรวจแล้วติดก็ต้องเขาเรียกว่าป่วยพักลดใกล้ชิดตามสโลแกนเลยเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับคุณปอครับก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าวัยรุ่นไทยรู้ไหมครับว่า 700,000 กว่าคนเนี่ยเสี่ยงซึมเศร้าโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที
1: ่เรื่องจริงนะ
0: สถานการณ์ของสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันครับเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญครับคุณผู้ชมเพราะว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพิ่งเรื่องการเรียนนะแต่ยังครอบคลุมไปถึงด้านสุขภาพสุขภาพทั้งจิตใจนะโภชนาการและก็พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านภัทรวรรณพัฒน์บวรบุตรนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.เนี่ยครับเปิดเผยว่าปัจจุบันนะมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่สามารถมองเพียงเรื่องของความรู้ในห้องเรียนได้อีกต่อไปนี่เห็นไหมครับเนื่องจากวิกฤตหลายด้านได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนและก็ส่งผลโดยตรงนะครับกล่าวต่อสุขภาพกายสุขภาพสมองแล้วก็สภาพจิตใจของเด็กนะครับข้อมูลสำหรับการสำรวจว่าวัยรุ่นไทยประมาณ1ใน5หรือกว่า 750,000 คนเนี่ยครับมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในจำนวนนี้ประมาณ 30,000 คนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบรุนแรงนะครับและอาจมีแนวโน้มทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะครับขณะเดียวกันครับยังพบพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนอายุ 10-14 ปีเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กหญิงรวมถึงปัญหาโภชนาการที่เปลี่ยนจากภาวะขาดสารอาหารมาเป็นภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมากขึ้นสพท.นะครับจึงย้ำว่าโรงเรียนต้องปรับบทบาทให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟตี้โซนนะครับและเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กอย่างแท้จริงส่วนครูเนี่ยครับต้องมีทักษะในการสังเกตรับฟังและก็เยียวยาบาดแผลทั้งทางร่างกายทั้งจิตใจที่เด็กเนี่ยครับอาจได้รับจากครอบครัวหรือสังคมเพราะหากเด็กมีสภาพจิตใจและสมองที่ไม่พร้อมเนี่ยการมีหลักสูตรที่ดีนะครับเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่อาจมีเพียงพอสิ่งสำคัญคือการทำให้เด็กทุกคนเนี่ยรู้สึกปลอดภัยได้รับการดูแลและพร้อมกลับมาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอีกครั้ง
1: ค่ะใช่
0: เห็นไหมครับเรื่องนี้เขาไม่ได้มองเรื่องของการศึกษาเรื่องภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นทางบ้านมีผลกระทบมีปัญหาด้วยคุณครูที่เลยต้องมีทักษะในการดูแลเด็กด้วยนะครับมีการพูดคุยยังไงถึงเด็กจะกล้าตอบคำถามในเรื่องนั้นเพราะบางครั้งเนี่ยเขามองว่าเด็กเนี่ยเขามองว่าโรงเรียนเนี่ยก็เป็นที่พึ่งอีกหนึ่งที่แต่ถ้าไปแล้วไม่ได้มีที่พึ่งเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโลกนี้น่าเบื่อ
1: ใช
0: ่แล้วเขาก็จะมีห่วงนึงที่รู้สึกแบบว่าแบบ
1: ไม่อยากอยู่
0: แย่มากฉะนั้นก็คือถ้าสภาพโรงเรียนดีครอบครัวดีจิตใจของเด็กเนี่ยก็สามารถค่อยๆปรับค่อยๆฟื้นฟูได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เคยมีเพื่อนมีน้องที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี
1: ้
0: เราก็จะรู้ว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงเราก็จะมีทักษะในการพูดในการเจรจาในการทำงานร่วมกันกับเขารับยากินสักวันนึงจะต้องหายเป็นปกติอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
1: ใช่ค่ะช่วงต่อไปค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนลำดับโทษอาญาบทเรียนราคาแพงของผู้กระทำผิดเชิญรับชมค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: เป็นไรคะคุณยุ้ย
1: คือเรื่องต่อไปเนี่ยต้องเรียกว่าพนมมือไหว้
0: อ่ะค่ะ
1: คือมาอีกแล้วคุณผู้ชมคือเรื่องของมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริง
0: ๆ
1: ย้ายพบได้เจอเลยนะสาธุเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ามาแบบเป็นการหลอก
0: ค่ะ
1: หลอกเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้
0: าน
1: ี่ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมครับหลังมิจฉาชีพเนี่ยใช้กลลวงโทรศัพท์แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่การไฟฟ้าแจ้งนะครับมิเตอร์ไฟฟ้าชำรุดครับต้องเปลี่ยน
0: เคยเจอ
1: นะครับ
0: จริงๆ
1: เรื่องนี้มาอีกแล้วหรือแอบอ้างว่าประชาชนมีสิทธิ์ได้รับเงิน
0: ค
1: ่าประกันมิเตอร์คืนเอา
0: อ
1: ยู
0: ่
1: ๆโทรมาแบบนี้ถ้าเป็นชาวบ้านอะไรฉันได้เงินคืนเหรอยังไง
0: เต้นเลย
1: เขาเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้ผู้รับสายเนี่ยเกิดความกังวลหรือดีใจจนรีบทำตามคำแนะนำของเขาเลยนะครับเมื่อเหยื่อเริ่มหลงเชื่อมิจฉาชีพก็เลยจะมีการชักชวนคุณปอแอดไลน์หน่อยนะ
0: อ
1: ้างว่าใช้สำหรับส่งเอกสารตรวจสอบข้อมูลหรือลงทะเบียนรับเงินคืนจากนั้นนะครับให้เปิดแอปธนาคารเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์ของท่านนะครับแล้วก็แชร์หน้าจ
0: อ
1: หรือกดเมนูต่างๆตามคำแนะนำนะครับโดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนของการยืนยันตัวตนแล้วก็แต่ความจริงเป็นการหลอกให้เจ้าของบัญชีกดยืนยันการโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวนะครับบางกรณีนะครับมิจฉาชีพเนี่ยมีข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับคุณปอเช่นชื่อที่อยู่หรือหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เรื่องราวดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นจึงไม่ควรใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้โทรเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จริงเพราะข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจรั่วไหลหรือถูกนำมาจากแหล่งอื่นได้นะครับประชาชนควรตั้งสตินะครับและจำว่าอย่าแอดไลน์จากหมายเลขที่โทรศัพท์เข้ามาอย่าเปิดแอปธนาคารหรือกดทำตามคำสั่งห้ามแชร์หน้าจอรหัสผ่านหรือพินและรหัส OTP รวมถึงควรตรวจสอบชื่อบัญชีปลายทางและจำนวนเงินให้ละเอียดก่อนกดยืนยันทุกครั้งนะครับหากพบข้อความหรือขั้นตอนผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีวิธีที่ปลอดภัยที่สุดครับคุณปอคืออะไรรู้ไหมครับตัดสายทิ้งซะ
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่ต้องติดแล้วก็ติดต่อการไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: ผ่านช่องทางด้วยตัวเองนะครับโทรไปสอบถามเลยนะครับโดยไม่โทรกลับไปหมายเลขเดิมที่สำคัญนะครับหรือกดลิงก์ของผู้ที่โทรมาเขาจะส่งลิงก์มาให้
0: ค่ะ
1: แล้วก็พร้อมแจ้งคนในครอบครัวเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเนี่ยสำคัญเลย
0: ใช่
1: แล้วก็ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมทางการออนไลน์มาก่อนหรือรู้เท่าทันกลโกงในรูปแบบนี
0: ้
1: หากพลาดโอนเงินหรือพบความผิดปกติในบัญชีให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อขอระงับธุรกรรมและอายัดบัญชีพร้อมเก็บหลักฐานนะครับทั้งหมายเลขโทรศัพท์แชทลิงก์สลิปโอนแล้วก็ชื่อบัญชีปลายทางก่อนแจ้งเหตุผ่านสายด่วน AOC 1441จำไว้เลยนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสการติดตามเงินคืนแล้วก็ความเสียหายให้ได้เร็วที่สุดให้มากที่สุดนะครับคือเขาจะมาแบบทุกช่องทางเราก็จริงๆแล้วเป็นเบอร์แปลกมาเนี่ยพอเป็นเบอร์ที่มันขึ้นมาต้นเดียวยาวๆมาเลยเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าไปรับ
0: ไม่ต้องเบอร์แปลกคุณยุ้ยคือฉันเคยโดนคือเป็นเบอร์มือถือปกติเนี่ยค่ะโทรมาถามว่าใช่ชื่อนี้ไหมคะอยู่บ้านเลขที่นี้มาบอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่บ้านเลขที่นี
1: ้
0: แล้วก็เงียบไปแล้วก็ไม่ใช่เหรอครับแต่แล้วก็ถามว่าโทรมาจากที่ไหนคะอ๋อการไฟฟ้าพอพักนึงบอกไม่ใช่บ้านเลขที่นี้คือตัดสายวางไปเลย
1: สิ่งสำคัญครับถ้าเกิดหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหรือติดต่อมาหรือมีข้อมูลส่งมาเนี่ยครับจริงๆเราเนี่ยเป็นคนต้องโทรกลับไปสอบถาม
0: ใช่
1: ไม่ใช่โทรกลับไปเบอร์เดิมนะครับโทรกลับไปที่การไฟฟ้าใกล้บ้านคุณครับแล้วโทรไปว่ามีทางคอลเซ็นเตอร์หรือเจ้าหน้าที่โทรมาไห
0: ม
1: ถ้าไม่มีอันนี้มันจะช่วยละเรื่องความเสี่ยงสองคือลิงก์ที่ส่งมาทางข้อความทุกวันมันจะมาตามข้อความทุกวันเลยคุณผู้ช
0: ม
1: แล้วก็เชื่อไหมครับคุณได้เงินคือเราก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณยายนะว่าเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปรับอย่าไปกดมีลูกมีหลานครับคุณผู้ชมครับ ให้เขาช่วยดูหน่อย
0: ใช
1: ่ให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีความรู้ด้านออนไลน์มีเทคโนโลยีช่วยดูหน่อย
0: อย่าเพิ่งไว้ใจเนาะช่วงนี้ไม่ได้จริง
1: โอ้โหกลของมิจฉาชีพนี่ถือว่าม
0: าหลากหลาย
1: มาหลากหลายมากผมก็เลยต้องภาวนาสาธุอย่าให้เจอเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
0: มาถึงเรื่องนี้กันบ้างค่ะคุณยุ้ยคุณยุ้ยเคยเห็นรถที่ขายใบกระท่อมข้างทางไหม
1: อ๋อ
0: ที่เขาจะจอดขายข้างทาง คือตอนนี้จะขายตามใจไม่ได้แล้วนะคะมีโทษปรับนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าการขายใบกระท่อมอย่างถูกกฎหมายเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกสถานที่นะไม่ใช่ว่าจะขายตรงไหนก็ได้ขายให้ใครก็ได้นะคะผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่จำหน่ายใบกระท่อมเนี่ยต้องศึกษาข้อกำหนดให้ชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าหากฝ่าฝืนเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะคะแล้วก็เสียค่าปรับในอัตราที่สูงเลยทีเดียวตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อมนะคะพ.ศ. 2565เนี่ยเขาห้ามจำหน่ายใบกระท่อมนะในสถานที่หรือวิธีการที่กฎหมายห้ามค่ะในภายในระยะ 1,000 เมตรจากแนวเขตสถานศึกษานะคะขายการเลขขายหรือว่าวางขายตามพื้นที่สาธารณะที่เราเจอกัน
1: ครับ
0: ตรงไหนคะ
1: ริมทาง
0: รวมถึงสถานที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดด้วยฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับ 50,000 บาทเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยยังห้ามขายใบกระท่อมให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีด้วยนะคะหรือว่าสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรนะคะฝ่าฝืนก็มีโทษปรับเช่นเดียวกันค่ะ 100,000 บาท

0: เนื่องจากว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วย
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: คะผู้ค้านะคะจึงควรตรวจสอบสถานที่จําหน่ายให้ถูกต้องค่ะไม่ตั้งแผงเลขขายในพื้นที่ที่ต้องห้ามนะแล้วก็พร้อมสอบถามอายุพิจารณาคุณสมบัติของผู้ซื้อก่อนจําหน่ายด้วยหากไม่แน่ใจเนี่ยควรงดขายค่ะ
1: ค
0: เ
1: ร
0: พ
1: ับ
0: ื่อป้องกันการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะผู้บริโภคควรใช้ใบกระท่อมอย่างเหมาะสมไม่ผสมกับยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตแล้วก็ประสาทนะคะหรือว่าสารอื่นเนี่ยที่อาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ไม่ควรชักชวนเด็กหรือเยาวชนเนี่ยให้มาทดลองใช้ด้วยนะคะก็ยังขายได้แหละแต่ว่าห้ามขายพื้นที่ที่ใกล้เขตสถานศึกษานะคะระยะ 1,000 เมตรเนาะ
1: ครับ
0: นี่ก็ต้องดูข้อกําหนดให้ดีๆค่ะ
1: ครับและนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามทางช่อง11NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็หลังจบรายการก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับรับโชคใหญ่นะครับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดานิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: หัวหินเมืองตากอากาศที่งดงามในทุกความทรงจำหากคุณชื่นชอบเสียงคลื่นที่นี่จะทำให้ตกหลุมรักเปลี่ยนวันพักผ่อนธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษปล่อยกายปล่อยใจไปกับเสน่ห์สุดคลาสสิกเพราะหัวหินคือจุดหมายที่พร้อมมอบความผ่อนคลายให้คุณได้เริ่มต้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาและเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเน้นป้องกันอุทกภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเดินหน้าสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมโยงการคมนาคมการท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขณะที่ทะเลมีคลื่นลมแรงชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่2กันยายนแม้วันนี้ผู้คนบ้านหนองจานชายแดนจังหวัดสระแก้วจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติทั้งเปิดร้านไปโรงเรียนเข้าวัดและทำมาหากินเหมือนเดิมแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้หลายคนปรับวิธีคิดต่อรายได้การใช้ชีวิตและการเตรียมพร้อมในแต่ละวันโดยมีข่าวสารจากชุมชนและจุดหลบภัยเป็นอีกส่วนหนึ่งของความปกติแบบใหม่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นเวลาดีๆ 4:00 น.วันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นป้องกันอุทกภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับเดินหน้าสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมโยงการคมนาคมการท่องเที่ยวและการค้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรโดยมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่โดยกำชับให้เร่งแก้ไขจุดคอขวดขุดลอกคลองและเสริมความแข็งแรงของคันคลองพร้อมพัฒนาระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำด้วยเทคโนโลยี Machine Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมืออุทกภัยพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านของโครงสร้างพื้นฐานค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิด Green Transportเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันควบคู่ไปกับการคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริงและเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ก็ให้เร่งดำเนินการทันทีสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตพร้อมยึดหลักการทำงานว่าทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ การยกระดับด่านประดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทยมาเลเซียตลอดจนการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสะท้อนแนวทางการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงทั้งการป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้อย่างยั่งยืน
2: และจากการลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนะคะพร้อมทั้งเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆมิติค่ะทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจอาชีพคุณภาพชีวิตสาธารณสุขคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยมุ่งยกระดับสงขลานะคะไปสู่พื้นที่แห่งโอกาสและศูนย์กลางของการท่องเที่ยวมูลค่าสูงคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอในการพัฒนาจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้พร้อมทั้งเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่และสร้างโอกาสให้กับประชาชนส่วนทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะคะได้เร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชนกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้เทคโนโลยีและการ upskill reskill เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก้าวเข้าสู่ตลาดโลกขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ส่งเสริมการทำสวนยางรูปแบบอารยะเกษตรเพิ่มรายได้และใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างคุ้มค่าขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนพัฒนาระบบระบายน้ำน้ำบาดาลและระบบกรองน้ำดื่มส่วนกระทรวงยุติธรรมนะคะเน้นการเยียวยาผู้เสียหายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคขณะที่ในส่วนของกระทรวงแรงงานก็มีการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยพร้อมส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสำหรับผู้มีรายได้น้อยและชุมชนริมทางรถไฟกระทรวงสาธารณสุขค่ะเดินหน้านโยบาย1จังหวัด1โรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงขณะที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะมุ่งพัฒนาด่านสะเดาและการเดินทางข้ามแดนพร้อมต่อยอดกีฬาให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมส่วนทางด้านกระทรวงคมนาคมก็เร่งยกระดับระบบขนส่งสาธารณะผลักดันโครงการดิจิทัลทาวเวอร์และศึกษาความเป็นไปได้ของซีแพลนเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางทั้งหมดก็มุ่งยกระดับจังหวัดสงขลานะคะให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลักดันประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
1: ติดตามสภาพอากาศกันนะคะท่านผู้ชมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนค่ะว่าวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะขณะที่ทะเลก็มีคลื่นลมแรงค่ะชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2กันยายนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพยากรณ์อากาศประจำวันที่1กันยายน2569เวลา 5:00 น.เตือนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสาเหตุจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ฝนที่ตกหนักและตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและดินถล่มบริเวณลาดเชิงเขาประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขณะที่อันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่2กันยายนสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่3ถึง4กันยายนโดยไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขณะที่ช่วงวันที่3ถึง7กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงในช่วงที่มีฝนตกหนักหรือน้ำไหลหลากส่วนสถานการณ์แผ่นดินไหวช่วงวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 3.6 บริเวณหมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
2: และจากฝนที่ตกนี่เองนะอ้อมเมื่อตอนบ่ายๆที่ผ่านมาทางปภเองเขาก็ออกมาเตือนนะคะ4จังหวัดลุ่มน้ำโขงก็คือหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารนะคะให้ระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะเพิ่มสูงขึ้น 1-6 กันยายนนี้ต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ในโซนภาคตะวันออกเองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลบุฝ้ายอำเภอประจันตคามไปติดตามถึงสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากน้ำตกตะค้อนะคะโดยได้มีการเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนพร้อมทั้งสั่งเร่งสำรวจความเสียหายช่วยเหลือตามระเบียบของราชการรวมทั้งวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเหตุซ้ำหลังจากที่มีการคาดการณ์นะคะว่ายังจะมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงหลายวันข้างหน้าค่ะนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตำบลบุฝ้ายอำเภอประจันตคามติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจากน้ำตกตะคล้อเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่ทีนี้จากการสำรวจในเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย2หลังคาเรือนขณะอีกที่อีก3หลังนะคะอยู่ระหว่างของการตรวจสอบความเสียหายและมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเส้นทางเข้าบ้านเรือน8รายด้วยกันในการลงพื้นที่ท่านผู้ว่าได้เยี่ยมเยียนพูดคุยให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งสำรวจความเสียหายและทำการช่วยเหลือตามระเบียบโดยมีนายอำเภอประจันตคามสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโครงการชลประทานจังหวัดผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ด้วยหลังจากลงพื้นที่แล้วนะคะก็ได้มีการประชุมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการช่วยเหลือโดยให้ทางอบต.นะคะรับคำร้องจากครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการทั้งตามมติของคณะรัฐมนตรีและระเบียบของกระทรวงการคลังโดยพิจารณาความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงค่ะพร้อมกันนี้ทางด้านท่านผู้ว่าท่านก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่นะคะจัดทำจุดเฝ้าระวังบริเวณทางน้ำไหลผ่านจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ใกล้แม่น้ำลำคลองรวมถึงเตรียมกำลังแล้วก็อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการขนย้ายสิ่งของและอพยพประชาชนหรือว่าสัตว์เลี้ยงหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ให้ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเข้าถึงยาและการรักษาพยาบาลพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังสัตว์มีพิษ พื้นที่ต่างระดับและกระแสน้ำไหลเชี่ยวซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและการลื่นล้มได้ทางนี้จังหวัดปราจีนบุรีนะคะขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: อีกหนึ่งพื้นที่ที่ขณะนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดก็คือที่จังหวัดนครนายกนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำล้นคลองบ้านนาหลังจากที่มีฝนตกหนักสะสมส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดค่ะโดยเบื้องต้นนะคะพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลตำบลบ้านนานั้นยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งก็คาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มและไม่มีน้ำเหนือไหลมาเติมสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ค่ะร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือวอลรูมเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในช่วงคืนวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยสถานการณ์เนี่ยนะคะส่งผลให้ในช่วงเช้าของวันที่31สิงหาคมมีน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณหมู่ที่1และหมู่ที่4เทศบาลตำบลบ้านนาและหมู่ที่5ตำบลปากขะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะแต่ทั้งนี้จากการที่ลงพื้นที่ไปสำรวจเนี่ยก็พบว่าในโซนของพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาลตำบลบ้านนานั้นยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการพร่องน้ำพร้อมทั้งเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยจากนั้นในช่วงเวลา 17:00 นของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านก็นำทีมลงพื้นที่ไปที่บริเวณคลองบ้านนาหมู่ที่1ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาซึ่งเป็นจุดที่พบว่ามีน้ำไหลเชี่ยวแต่ระบบการระบายน้ำเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะคะและระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยค่ะโดยทางนี้จังหวัดนครนายกได้ประเมินเอาไว้ว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมและไม่มีมวลน้ำเหนือไหลเข้ามาเติมสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำทยอยลดลงโดยจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและเมื่อระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยต้องระวังเรื่องของน้ำไหลบ่าเข้าท่วมมาจากน้ำป่านั่นเองเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสัก1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกค่อนข้างต่อเนื่อง
1: แล้วมันสะสมอ่ะ
2: ใช่ดินมันอุ้มน้ำตามเขาต่างๆค่ะเลยทำให้ในหลายๆพื้นที่เกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนก็อย่าชะล่าใจถึงแม้ว่าปริมาณน้ำฝนจะค่อนข้างน้อย
1: มันไม่ได้ตกในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมันไปตกในพื้นที่เชิงเขาอะไรแบบเนี้ย
2: เพราะฉะนั้นติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะไปกันที่จังหวัดชลบุรีค่ะได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมชลบุรีรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมน้อมถวายความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถ่ายทอดภูมิปัญญาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนและประชาคมท้องถิ่น กิจกรรมชลบุรีรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีส่วนราชการผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยจังหวัดชลบุรีนะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตลอดจนเป็นการน้อมถวายความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์ศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนอกจากนี้ก็ยังมุ่งถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนสำหรับกิจกรรมนะคะจัดด้วยกันถึงวันที่1กันยายนนี้ค่ะก็จะมีการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงโดยตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 20,000 ดอกและช่อดอกไม้จันทร์ดอกประดู่อีก200ช่อซึ่งดอกประดู่นะคะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรีกิจกรรมนี้ก็เป็นการรวมพลังความร่วมมือและความสามัคคีของชาวชลบุรีในการร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการส่งเสริมทักษะอาชีพสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและชุมชน
1: กรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินเรือนจำกลางฉะเชิงเทราติดตามการดำเนินงานในด้านของการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยมุ่งให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมกับยกระดับมาตรฐานการดูแลและขับเคลื่อนเป้าหมายให้โอกาสเปลี่ยนชีวิตคืนคนดีสู่สังคมพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904และกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมคณะอนุทำงานด้านการตรวจประเมินเรือนจำดีเด่นลงพื้นที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทราเพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทราคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังโดยมุ่งให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมให้เรือนจำมีระบบดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐานและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเรือนจำหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพการส่งเสริมสุขอนามัยการป้องกันและควบคุมโรคตลอดจนการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยสำหรับการตรวจประเมินนั้นทางคณะอนุทำงานได้ติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆรับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนารวมถึงประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์เรือนจำดีเด่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลตามโครงการโดยทั้งนี้ค่ะการตรวจประเมินนั้นยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดข้อเสนอแนะเพื่อให้เรือนจำได้สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทางจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพตามเป้าหมายให้โอกาสเปลี่ยนชีวิตคืนคนดีสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ตำรวจสอบสวนกลางนะคะบุกตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าในจังหวัดประทุมธานีค่ะหลังจากที่ได้รับร้องเรียนนะคะว่ามีการจำหน่ายการ์ดหน่วยความจำและก็แฟลชไดรฟ์ปลอมผ่านช่องทางออนไลน์โดยสามารถตรวจยึดของกลางกว่า 16,000 ชิ้นโดยพบปัญหาความจุนั้นไม่ตรงตามโฆษณาและอาจจะทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานนั้นเสียหายพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะคะโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้เข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่ของตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะคะเกี่ยวกับการจำหน่ายการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดรฟ์ปลอมผ่านช่องทางออนไลน์จากการตรวจสอบค่ะก็พบสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำและแฟลชไดรฟ์ปลอมเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ต่างๆเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจยึดของกลางรวมกว่า 16,245 ชิ้นเพื่อนำไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายคดีนี้นะคะสืบเนื่องมาจากประชาชนที่ได้สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์พบว่าสินค้าไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามโฆษณาโดยเฉพาะปัญหาความจุของหน่วยความจำนั้นไม่ตรงกับตามที่ระบุเอาไว้และบางรายก็พบความผิดปกติในการใช้งานในลักษณะคล้ายกับการติดไวรัสจนส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าและยึดของกลางเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาผู้จำหน่ายและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำสินค้าปลอมเข้าสู่ตลาดรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์โดยควรตรวจสอบแหล่งจำหน่ายและรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีราคาถูกผิดปกติหรือระบุความจุที่เกินจริงเนื่องจากนอกจากจะไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่โฆษณาแล้วยังอาจจะสร้างความเสียหายต่อข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งานด้วยค่ะ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะจังหวัดชลบุรีได้เดินหน้าขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบบ้านโคกขี้หนอนอำเภอพานทองรับคณะกรรมการระดับหนกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโดยมุ่งนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสร้างคุณธรรมความสามัคคีและความปรองดองให้ชุมชนพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือบ้านวัดโรงเรียนสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่วัดโคกขี้หนอนตำบลโคกขี้หนอนอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีพระเทพสมุทรวัชราจารย์เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหนกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบ้านโคกขี้หนอนหมู่ที่4ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้คัดเลือกเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบประจำปี2569โดยมีวัดโคกขี้หนอนเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาภาคเอกชนและประชาชนโดยภายในกิจกรรมนะคะทางคณะกรรมการได้กราบสักการะพระประธานและหลวงพ่อแสงพระพุทธรูปคู่วัดพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆอาทิห้องสมุดศีล5นำชีวิตดีสำนักปฏิบัติธรรมกิจกรรมวิถีพอเพียงโรงเรียนคุณธรรมการสวดมนต์การบรรยายธรรมและการปฏิบัติธรรมรวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปและผลิตภัณฑ์สัมมาชีพของชุมชนจากนั้นมีพิธีทางศาสนาการเจริญจิตตภาวนาการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและภาคีเครือข่ายพร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการระดับหนกลางกับคณะกรรมการหมู่บ้านโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กล่าวว่าการรักษาศีล5เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสงบสุขในสังคมโดยจังหวัดชลบุรีได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะสงฆ์ส่วนราชการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาและการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้สะท้อนถึงผลสำเร็จของความร่วมมือจากบ้านวัดโรงเรียนและทุกภาคส่วนในการนำหลักศีล5มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลและการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีความปรองดองและความสงบสุขอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ส่วนที่นครนายกนะคะก็ร่วมกับหน่วยงานด้านประมงและเขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะมีการประชุมกันเพื่อที่จะกำหนดถึงแนวทางการทำประมงในอ่างเก็บน้ำมุ่งบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายส่งเสริมให้ประชาชนและชาวประมงนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสำนักงานประมงจังหวัดนครนายกร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานีและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชนได้จัดประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการทำประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชนอำเภอเมืองนครนายกโดยมีนายจักราวุฒิสุนทรวิภาสผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนเป็นประธานในการประชุมจัดขึ้นก็เพื่อหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนให้การใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนควบคู่กับการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายด้านการประมงแก่ประชาชนและผู้ประกอบการอาชีพประมงทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ร่วมกันกำหนดถึงแนวทางของการดูแลและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้จังหวัดนครนายกนะคะมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพประมงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อให้ทรัพยากรนั้นมีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยังคงอยู่เป็นทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน
0: สอนชนจังหวัดสมุทรปราการได้เดินหน้าสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะโดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนบริเวณวัดขุนสมุทรจีนโดยเป็นการหวังฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ใช้ป่าชายเลนให้เป็นแนวปราการธรรมชาติช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนให้ได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้รักทะเลและปลูกป่าชายเลนแนวปราการธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณวัดขุนสมุทราวาสหรือวัดขุนสมุทรจีนตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนาวาเอกที่คำพรสมนึกรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยภายในงานนะคะก็จะมีการให้ความรู้มีการบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกับร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และเพิ่มแนวป้องกันตามธรรมชาติโดยรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจของประเทศขณะที่หลายพื้นที่กำลังเผชิญปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมแรงและผลกระทบต่อระบบนิเวศที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของประชาชนสำหรับป่าชายเลนนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแล้วยังทำหน้าที่เป็นแนวปราการธรรมชาติช่วยลดความรุนแรงของคลื่นและยึดเหนี่ยวหน้าดินช่วยลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะจึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนและระบบนิเวศควบคู่ไปกับการสร้าง

0: างความตระหนักรู้ให้ประชาชนและเยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมบูรณ์สมดุลและยั่งยืนค่ะ
1: ผ่านมาค่อนข้างที่จะเป็นเวลานานแล้วสำหรับเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเราไปดูชีวิตของคนชายแดนกันหน่อยไหมคะแม้ว่าวันนี้ผู้คนบ้านหนองจานชายแดนจังหวัดสระแก้วนะคะจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะทั้งเปิดร้านไปโรงเรียนเข้าวัดและทำมาหากินเหมือนเดิมนะคะแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้หลายคนนั้นปรับวิธีคิดต่อรายได้การใช้ชีวิตและการเตรียมพร้อมในแต่ละวันโดยมีข่าวสารมาจากชุมชนแล้วก็จุดหลุมหลบภัยนะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งของความปกติแบบใหม่ค่ะ

0: เช้าที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้ววันนี้กลับมาคึกคักตามจังหวะของชุมชนอีกครั้งเด็กๆไปโรงเรียนชาวบ้านเข้าวัดทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขณะที่ร้านค้าก็ทยอยเปิดตามปกติภาพที่เห็นแทบไม่ต่างจากวันธรรมดาแต่สำหรับคนที่นี่หลายอย่างไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมทั้งหมด
1: ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ก่อนมันก็ไม่เคยคิดหรอกเนาะแต่มันจำเป็นมาแล้วมันก็จะว่ายังไงล่ะมันเป็นมาแล้วก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปปรับตัวเข้ากับชีวิตปัจจุบันให้ได้แค่นั้นนะคะกลายเป็นว่าจากค้าขายกับขมิ้นกลายมาเป็นค้าขายกับน้องๆทหารสนุกกว่าได้คุยได้เล่นกันด้วยมันชดเชยไม่ได้หรอกกับสิ่งที่มันขาดแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็อยู่กับมันจากที่มันเคยได้เยอะแล้วได้น้อยเราก็ใช้จ่ายลดน้อยลงปรับตัวอยู่กับมันไปไม่ค่ะไม่บ้านเราอยู่นี่เนาะไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่เหมือนอยู่บ้านเรา
0: ส่วนป้านีชาวบ้านอีกคนที่เคยได้รับผลกระทบจนบ้านเสียหายวันนี้เปิดร้านและใช้ชีวิตตามปกติเช่นกันแม้รายได้จากร้านจะลดลงมากแต่สิ่งที่ยังเห็นอยู่ในบ้านนั่นก็คือข้าวของบางส่วนที่จัดเตรียมไว้เผื่อจำเป็นต้องออกจากพื้นที่สำหรับป้านีทุกวันนี้ไม่ได้คิดไกลไปกว่าการใช้ชีวิตแต่ละวันมีกินมีใช้อยู่กับสิ่งที่มีและยังเชื่อว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้น
2: เหตุการณ์สงบแล้วก็เงียบปกติ
3: เงียบแบบปกติ
2: เงียบแบบปกติเกินไปเลยแหละ
3: รายได้หายไปเยอะไหมครับ
2: หายอยู่จากที่เฮาเคยได้หลายๆมันก็เงียบไปเลยมันก็พ่อประทังของเฮาไปได้แน่คือค่อยๆหมุนเวียนเอาของเฮาไปเฮ็ดให้มันแบบว่าอยู่ได้เฮาต้องเฮ็ดชินไปกับมันเนาะแต่เฮาต้องยอมรับว่าเฮามาในสถานีแล้วเฮาก็ต้องไปต่อให้ได้ก็ปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เวลามันใหญ่แน่เขาก็มีคนมาหาซื้อก็พอได้ตัวนั้นหมุนเวียนซอยเสริมเข้ามาแน่นิดๆน้อยๆอย่างสินะ
0: ขณะที่การใช้ชีวิตของชุมชนก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้านจะถูกส่งต่อถึงลูกบ้านรวมถึงผ่านกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนรับรู้สถานการณ์และข้อมูลจำเป็นไปพร้อมๆกัน
1: ชีวิตพวกเราปกติดีส่วนมากเราจะฟังจากผู้ใหญ่ถ้ามีอะไรผู้ใหญ่จะแจ้งจะประกาศพวกเราก็อยู่กันปกติไม่มีอะไรเลยมีความสุขดีถึงไม่เปิดด่านพวกเราก็อยู่ได้ชาวบ้านอยู่ได้ทุกคนมีความสุขที่ดินเขาได้มาเขาก็ทำนาทำไร่กันหมดแล้วไม่มีใครว่าอะไรเลย
2: เรานะเฮาก็บ่ต้องไปติดตามข่าวที่เขาเว้าหลายเฮาก็บ่ต้องไปจิตตกน้ําเขาแต่เฮาก็คือว่ารอรับจากผู้ใหญ่เพิ่นประกาศหรือทางการเพิ่นประกาศมาเฮาก็จังฟังเอาตรงนั้นดีกว่าเฮาบ่ต้องไปฟังในโทรทัศน์หรือว่าในโทรศัพท์จังซี่นะเฮาบ่ต้องไปฟังแต่เฮาฟังน้ําเขาแล้วเฮาสิจิตตกไปน้ําเขา
0: และหากมีเหตุการณ์จำเป็นชาวบ้านก็รู้ได้เลยว่าจะต้องไปที่ไหนหลุมหลบภัยที่จัดสร้างด้วยเงินจาก

0: รายงานกาเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานดีเด่นสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ชมที่ห้องประชุมจันทบูรณ์ชั้น1ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีครั้งที่8ทับ2569โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ขับเคลื่อนการบริหารงานของจังหวัดและบูรณาการนโยบายของรัฐบาลให้สอดรับกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมทางจังหวัดได้จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2569จำนวน5รายและมอบโล่โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จำนวน1รายพร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สตรีไทยดีเด่นแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569รวมจำนวน8รายนอกจากนี้ยังมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี2569จำนวน1รายมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายอำเภอโป่งน้ำร้อนในโอกาสที่ได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชรรวมถึงได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่เพื่อให้ที่ประชุมนั้นได้รับทราบและประสานการทำงานร่วมกันต่อไป
1: วันนี้มีครม.สัญจรที่สงขลาปกติเนี่ยเราเวลาเราเห็นว่ามีครม.ลงพื้นที่สัญจรต่างๆก็จะมีของที่ระลึกในพื้นที่นั้นๆวันนี้ค่ะเราจะไปเปิดเบื้องหลังนะคะของผ้ามัดย้อมที่เป็นฝีมือของผู้ต้องขังผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงที่จังหวัดสงขลานะคะว่าเขาเนี่ยทำของที่ระลึกในเวทีครม.สัญจร2569สวยสดงดงามแค่ไหนไปติดตามกันค่ะ
2: จากพื้นผ้าธรรมดาสู่การสะท้อนคุณค่าของการให้โอกาสนี่คือผ้ามัดย้อมลายดอกไม้ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานหญิงสงขลาที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ประจำปี2569จังหวัดสงขลาค่ะ
3: พื้นผ้าสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้กว่าจะกลายมาเป็นของที่ระลึกสำหรับสื่อมวลชนในโอกาสการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลา2569ต้องผ่านทั้งทักษะความประณีตและความตั้งใจของผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาผ้ามัดย้อมเป็นหนึ่งในงานฝึกวิชาชีพที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาดำเนินการมาแล้วกว่า15ปีโดยครั้งนี้ถูกนำมาต่อยอดเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เนื้อนุ่มคุณภาพดีตกแต่งด้วยลายดอกชนชมซึ่งผลิตออกมา4โทนสีด้วยกันได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าแต่ละผืนนั้นมีความหมายมากกว่าความสวยงามเพราะภารกิจของทัณฑสถานไม่ได้มีเพียงการควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่การนวดแผนไทยเสริมสวยไปจนถึงงานหัตถกรรมทั้งทอผ้าตัดเย็บจักสานบาติกโครเชงานปักเลื่อมและลูกปัดมโนราล้วนมุ่งให้ผู้ต้องขังมีทักษะมีงานทำและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและลดโอกาสการกลับมากระทำผิดซ้ำและเมื่อผลงานออกจากห้องฝึกอาชีพได้ก้าวออกมาเป็นของที่ระลึกตอบแทนสื่อมวลชนในเวทีสำคัญระดับประเทศอย่างครม.สัญจรสิ่งนี้จึงเปรียบเสมือนกำลังใจเล็กๆที่บอกกับผู้ผลิตว่าฝีมือของพวกเขามีคุณค่าและสังคมยังเปิดพื้นที่ให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลาเปิดเผยว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดสงขลาได้ให้โอกาสในการเผยแพร่ผลงานจากฝีมือผู้ต้องขังการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง

0: ถือเป็นกำลังใจและเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าของตนเองตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในทักษะที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อกลับคืนสู่ชุมชน
1: คือผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางภาคใต้เป็นจุดเด่นของอัตลักษณ์เลยนะคะเราจะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าบาติกหรือมโนราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจนะคะที่จังหวัดสงขลานะคะได้เลือกให้ทางทัศน์สิงห์สงขลาเนี่ยทำผ้ามัดย้อมให้นะคะเพื่อให้แจกสื่อในครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งผ้ามัดย้อมเนี่ยเราทำมามากกว่า15ปีแล้วนะคะที่นี่แล้วก็อันเนี้ยลายที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเป็นลายของดอกไม้คือดอกชุนชมนะคะเป็นหลักซึ่งการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วผ้าที่ใช้เนี่ยเราจะเลือกผ้าที่นุ่มอันนี้เราจะเป็นผ้าสำหรับผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ค่ะซึ่งสีสันที่ใช้ในครั้งนี้ก็จะมี4สีนะคะคือสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองและสีม่วงค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางจังหวัดสงขลารวมทั้งท่านผู้ว่านะคะจังหวัดสงขลาท่านรัศศาชิชูนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะเห็นคุณค่าแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังนะคะเห็นว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ต้องขังสามารถกลับไปทำเมื่อออกไปสู่ชุมชนได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณในจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วนด้วยที่ยังให้กำลังใจแล้วก็ยังให้ความหวังนะคะกับผู้ต้องขังให้โอกาสนะคะทำให้เขาคิดว่านะคะเมื่อเขาออกไปแล้วจะเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะ
0: จากห้องฝึกอาชีพภายในทัณฑสถานสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานฝีมือมาสร้างโอกาสและส่งต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพราะผ้าผืนนี้ไม่ได้ส่งต่อเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้หญิงอีกหลายคนในอนาคตนวรสคงชงถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
2: ไปดูเรื่องของข้อกฎหมายกันบ้างนะคะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะเสนอตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายมูลนิธินภาในพระดำริร่วมติดตามพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านกฎหมายนะคะที่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านของสิทธิและกฎหมายแก่ประชาชนพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำ

อีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง

0: ตำรวจสอบสวนกลางค่ะได้บุกตรวจร้านจำหน่ายน้ำหอมภายในห้างย่านพัทยาใต้นะคะหลังจากที่พบว่ามีการลักลอบจำหน่ายน้ำหอมปลอมเลียนแบบแบรนด์เนมค่ะโดยมีการยึดของกลาง14แบรนด์รวมแล้วเนี่ย138ชิ้นพร้อมกับเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังจากที่พบมีข้อมูลบัญชีรับชำระเงินเชื่อมโยงกับชาวมาเลเซียขยายผลถึงแหล่งผลิตและผู้ร่วมขบวนการค่ะโดยตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและตัวแทนผู้เสียหายเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายน้ำหอมภายในห้างสรรพสินค้าย่านพัทยาใต้ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ได้รับข้อมูลนะคะว่ามีการลักลอบจำหน่ายน้ำหอมเลียนแบบเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่านะคะเจ้าหน้าที่พบหญิงอายุ44ปีกำลังเสนอจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าอยู่เลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ขอเข้าไปตรวจสอบให้ตัวแทนผู้เสียหายร่วมตรวจพิสูจน์ด้วยนะคะโดยก่อนยืนยันว่าสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการตรวจยึดน้ำหอมเลียนแบบเครื่องหมายการค้า14แบรนด์รวม138ชิ้นนะคะอาทิ Dior YSLChanel, Armani, Gucci, Burberry, Versace, Tom Ford และ Prada ค่ะเป็นแบรนด์น้ำหอมชื่อดังทั้งนั้นเลยนะคะโดยสินค้าเนี่ยถูกบรรจุในกล่องและหุ้มซีลเลียนแบบของแท้ทุกประการจำหน่ายในราคาขวดละ 1,500 บาทค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นซื้อ2ขวดแถม1ขวดดึงดูดลูกค้าด้วยซึ่งการสอบสวนก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากตัวแทนผู้เสียหายแล้วก็ได้ทดลองซื้อสินค้ามาตรวจสอบก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเข้าดำเนินการตรวจค้นนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบช่องทางรับชำระเงินของร้านผ่าน QR code พบว่าชื่อบัญชีที่ตำรวจระบุว่าเชื่อมโยงกับบุคคลสัญชาติมาเลเซียซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้าและการรับชำระเงินและการจัดการพนักงานขายโดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลไปอย่างแหล่งที่มาของสินค้าปลอมคลังสินค้าแหล่งผลิตผู้จัดส่งและผู้ร่วมขบวนการค่ะโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาหญิงผู้จำหน่ายสินค้านะคะในฐานเสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมของบุคคลอื่นซึ่งจดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายโดยผู้ต้องหาก็ให้การภาคเศษยอมรับว่าเป็นผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวแต่ระบุว่าสินค้าไม่ใช่ของตัวเองตำรวจสอบสวนกลางฝากเตือนประชาชนนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังการซื้อน้ำหอมแบรนด์เนมที่มีราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างผิดปกติหรือมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมในราคาถูกเนื่องจากอาจเป็นสินค้าปลอมที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งผลิตและส่วนประกอบได้อย่างชัดเจนและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ค่ะ
1: ก็น่าเอะใจอยู่นะคะแบรนด์เนมซื้อ2แถม1ราคาถูกเข้าไปอีกนะคะก็ต้องชะล่าใจกันนิดนึงเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ลักษณ์ทรงคุณค่ายาวนานกว่า200ปีหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยอง

0: Thailand Soft Power เอกลักษณ์ไทยให้โลกจดจำ
1: จริง
2: โอ้จาน
1: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โหบัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับผมอยู่ที่วัดลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ทางชัยภูมิมีภูมิประเทศที่เกี่ยวกับศึกสงครามตามเส้นทางของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้กอบกู้ชาติเอกราชให้กับสยามประเทศนะครับจะเห็นว่าชุมชนในสมัยก่อนโน้นนะครับมีการสร้างกำแพงภายในวัดนะครับเป็นพื้นที่สูงทำให้เห็นท้องทุ่งท้องนาเรียกว่าทุ่งใหญ่ในสมัยก่อนนะครับเวลาข้าศึกศัตรูมาก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมบรรยากาศต่างๆภายในวัดลำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดจากท่านอาจารย์สมโภชวาสุกีกันได้เลยนะครับ

ขณะนี้เรายืนอยู่หน้าอุโบสถวัดลำดวนตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดวัดนี้คนหลายๆคนไม่รู้เรื่องราวผ่านไปผ่านมาวัดนี้เป็นวัดโบราณวัดหนึ่งก็อยากจะบอกว่ามันเป็นวัดที่คู่กันกับวัดบุพพารามวัดบุพพารามมีอายุ374ปีในปีพุทธศักราช2569แต่วัดลำดวนนั้นไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเกิดขึ้นเมื่อใดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ชื่อวัดลำดวนแต่ก่อนเนี่ยชื่อวัดโพรงนกเขาแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของวัดปัจจุบันแล้วก็ขยับขยายมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าขยับมาทำไมแต่ณตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ขยับมาแล้วเนี่ยบริเวณที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยมันเป็นที่ราบสูงที่มันเหนือกว่าที่ราบลุ่มทั่วไปที่ราบสูงของวัดลำดวนเนี่ยมีความสูงระดับเดียวกับวัดบุพพารามบรรพบุรุษของเราเชื่อว่าสมัยที่เจ้าตากหรือพญาวัชิรปาการได้มารวบรวมไพร่พลที่เมืองจันทบูรณ์ที่จะรวบรวมเพื่อไปกู้กรุงศรีอยุธยาน่ะก็ได้ส่งกองกำลังบางส่วนเนี่ยมาสืบมาเสาะมาหาข้อมูลพร้อมทั้งมารวบรวมยุทธปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่องค์ประกอบของกองทัพที่จะนำเข้าเคลื่อนกำลังเข้าไปขับไล่พม่าข่าศึกออกจากกรุงศรีอยุธยาและเชื่อว่าทั้งวัดบุพพารามและวัดลำดวนนี้กองกำลังดังกล่าวเนี่ยดูแลชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนที่เป็นเมืองตราดส่วนที่เป็นเมืองตราดปัจจุบันในสมัยนั้นชื่อว่าเมืองทุ่งใหญ่หรือบ้านทุ่งใหญ่ซึ่งเป็นเมืองท่าเมืองการค้าที่สำคัญของเมืองจันทบูรณ์ด้วยการคมนาคมในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้เรือสำเภาใช้เรือใบเป็นหลักฉะนั้นการที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยในอดีตถ้าเราทำจิตให้สบายย้อนไปถึงเมื่อสัก300กว่าปีหรือ200ปีเนี่ยบริเวณหน้าอุโบสถปัจจุบันเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่เป็นตึกเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นอาคารพาณิชย์อันนี้เป็นเรื่องความเจริญของบ้านเมืองแต่บริเวณดังกล่าวในอดีตเนี่ยคือทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลและตรงนี้แหละบรรพบุรุษของเราบอกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเจ้าตากในขณะที่ท่านมารวบรวมไพร่พลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านกลับไปตั้งมั่นจริงๆตั้งใจจะไปเคลื่อนกองกำลังเข้าไปยังกรุงธนบุรีแล้วก็จะเข้าไปกรุงศรีอยุธยาแต่บังเอิญฝนตกเข้าสู่ฤดูมรสุมฉะนั้นในขณะที่พระองค์ไปตั้งกองกำลังอยู่ที่จังหวัดจันทบูรณ์หรือเมืองจันทบูรณ์เนี่ยจำเป็นจะต้องแสวงหาเสบียงอาหารต่างๆฉะนั้นทุ่งหนองเสม็ดตรงนี้หน้าวัดลำดวนเนี่ยมันจึงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำในยุคนั้นทีนี้มองเลยจากท้องนาไปเนี่ยจะเจอกับป่าชายเลนซึ่งป่าชายเลนตรงนั้นน่ะมันอยู่ท้องอ่าวเมืองตราดหรือท้องอ่าวเมืองทุ่งใหญ่ไอ้ท้องอ่าวดังกล่าวเนี่ยบริเวณบ้านท่าตะเภาตำบลหนองเสม็ดปัจจุบันเนี่ยบริเวณนั้นเป็นที่จอดเรือของจีนเจี้ยมจีนเจี้ยมคือพ่อค้าจีนเป็นพ่อค้าเรือสำเภาและตัวจีนเจี้ยมเองเนี่ยเป็นนายสำเภาคำว่านายสำเภาหมายว่ารวบรวมควบคุมสำเภาได้7 8ลำที่อยู่ในอำนาจของแกอยู่ในความเชี่ยวชาญของแกฉะนั้นจีนเจียมนี่แหละจึงเป็นกองกำลังแรกที่เจ้าตากจะต้องปะทะเพื่อใช้วิธีการพูดกันดีๆอ่ะเนาะขอเสบียงเหล่านั้นเพื่อมาร่วมกับเรากู้ชาติคนจีนก็บอกว่าอ้วไม่เกี่ยวอะการสู้หลบกันเป็นเรื่องของทหารไม่เกี่ยวกับพ่อค้าฉะนั้นท่านจึงต้องใช้กลวิธีทางการทหารการหลบกองโจรจึงเกิดขึ้นครั้งแรกที่ท้องอ่าวเมืองทุ่งใหญ่นี่แหละก็มีการล้อมสำเภาไว้แล้วเช้าตู่ก็ได้มีการยกกำลังแบบกองโจรเข้ายึด
เรือแล้วก็หยุดสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งมันมีระบุอยู่ในพงศาวดารในตอนนี้ทีนี้วันนี้กำลังจะมาบอกกับท่านทั้งหลายว่าหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งท่านขึ้นปราบดาภิเษกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านท้องถิ่นธรรมดาเนี่ยจะมีความเคารพนับถือในสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็รู้ดีว่าเจ้าตากหรือพญาวัชิรปาการในขณะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องของบุญเรื่องบาปเรื่องพระศาสนาฉะนั้นหลังจากที่ท่านถอนกองกำลังไปแล้วก็ไปกู้ชาติได้สำเร็จได้สถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรขึ้นเป็นราชธานีแล้วเนี่ยหวังที่จะกลับมาบำเพ็ญกุศลมาทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสถานที่ที่ท่านไปตั้งกองกำลังไปทำการสู้รบกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าในรัชกาลของพระองค์เนี่ย15ปีที่ครองราชอยู่เนี่ยไม่สงบไม่มีเวลาที่พระองค์จะได้บำเพ็ญเหล่านั้นชาวบ้านประกอบไปด้วยนายบ้านเนี่ยก็เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เราน่าจะสร้างอนุสรณ์สถานอะไรไว้สักอย่างนึงเพื่อรำลึกนึกถึงองค์พระมหากษัตริย์ชาวบ้านก็รวบรวมกำลังกันแล้วก็ทำการทำอิฐโบราณเป็นอิฐปั้นด้วยหินแล้วก็มีเตาเผากันในพื้นที่เพื่อสร้างเป็นเจดีย์สถูปและเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์สถูปที่มีศิลปะมีงานศิลปะที่นักศิลปะหรือนักโบราณคดีเรียกกันว่าเป็นเจดีย์ย่อมุม12เหลี่ยมแล้วก็สถาปนากันว่าไอ้เจดีย์ประเภทนี้มันเกิดขึ้นในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็พูดกันอยู่แต่อย่างนี้แต่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องกรุงธนบุรีบ้างเพราะไอ้แม่แบบของสถาปัตยกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นนั้นที่จำเอามาจากกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เอามาประยุกต์ตามสิ่งที่มันจะอำนวยประโยชน์เจดีย์แห่งนี้ไม่รู้ว่าตั้งอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่แต่ขณะที่ประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วฉันได้รับการชวนจากคนรุ่นน้องๆว่าอาจารย์ไปดูเจดีย์เก่าวัดลำดวนกันไอ้เราก็นึกว่าเอ้ก็เจดีย์เก่ามันก็คือเจดีย์ที่มีตะไคร่ขึ้นต้นไม้งอกแต่ว่าก็ไม่อยากจะขัดใจน้องเนาะก็ไปนัดกันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มากันที่วัดลำดวนซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันเพราะไอ้สถานที่ที่เราจะไปดูเจดีย์กันเนี่ยมันเป็นสถานที่เก่าของวัดโพรงนกเขาซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดลำดวนไปน้องก็พาลุยเข้าไปในป่ายางในสมัยนั้นก็มองเห็นแต่ไกลว่ามันมีนูนดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยประมาณสัก500เมตรเนี่ยมันเป็นนูนดินใหญ่มากไม่รู้อะไรป่ามก็คุมอยู่พอเข้าไปใกล้ท่านทีหลักทั้งหลายฉันเนี่ยขนลุกหมดเลยเรานึกไม่ถึงว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มีดวงตาที่มาสัมผัสกระซากโบราณสถานที่ใหญ่โตมากเนื้อที่ที่น่าจะเรียกว่าปริมณฑลของเจดีย์น่าจะประมาณสัก2ไร่ได้ซึ่งเป็นฐานของเจดีย์อยู่บนโขกดินแต่เสียดายที่บุญของฉันมีน้อยมาเห็นเจดีย์เมื่อเขาล้มตัวลงแต่การล้มตัวของเขาเนี่ยล้มตัวแล้วยังเป็นรูปเจดีย์อยู่ในสมัยนั้นเป็นเจดีย์นอนต่อมาก็มีการปรับปรุงอะไรต่ออะไรพื้นที่กันมาเรื่อยจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยฉันกับคณะนักเรียนของโรงเรียนวัดหนองเสม็ดพร้อมทั้งท่านเจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ดซึ่งท่านมีหน้าที่เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดในการปกครองสงฆ์จึงชวนกันขึ้นมาลุยป่าแห่งนี้เพื่อค้นหาเจดีย์ท่านที่เคารพของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงแต่เราจะเชื่อหรือไม่อันนี้ขอใช้วิจารณญาณฉันเคยเดินมาเนี่ยมาเห็นอย่างสะดวก
แต่ปรากฏว่ามาวันนี้ทำไมหาเจดีย์ไม่เจอเพราะพื้นที่ดังกล่าวได้โค่นล้มยางพาราลงแล้วได้ปรับพื้นที่โดยการเกรดใช้เครื่องมือเกรดขี้ดินหน้าดินมากรบเจดีย์แล้วก็ปลูกพืชชนิดอื่นเราค้นหาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงฉันก็เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนาะว่าเรามันนี่มีเจตนาอะไรฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยมีเจ้าป่าเจ้าเขาหรือจะมีเทวดาอารักษ์อะไรก็ตามที่รักษาอยู่เนี่ยขอได้เปิดหนทางให้ลูกเด็กเจอกระซากเจดีย์เพราะมีเด็กนักเรียนมีครูอีกคำพูดของฉันมันจะเป็นโมคิยะเอาเดินไปได้อีกสัก 2-3 ก้าวเราได้ไปเหยียบแผ่นอิฐโบราณที่มันหลุดออกมาฉันตะโกนเสียงดังว่าเจอแล้วนี่ไงพยานแต่ของจริงๆน่าจะอยู่แถวนี้ก็ค้นหากันอยู่พักได้ช่องของย่อมุม12เหลี่ยมของเจดีย์หลังจากนั้นเราก็รวยตะเวนดูกันได้รู้ท่านที่เคารพป่าเล็กๆที่คลุมเจดีย์อยู่เนี่ยไม่ใช่ป่าหนาเลยแล้วก็เป็นป่าหญ้าธรรมดาแต่ปิดหูปิดตาไม่ให้เราได้เจอสิ่งนี้อย่างง่ายดายและวันนี้แหละจะเป็นวันที่สองที่ฉันเองจะมาเหยียบแผ่นดินนี้ก็ด้วยสัจจะอธิษฐานที่มีต่อพระรัตนตรัยเนี่ยไม่ได้มาทำลายสื่อที่จะทำการสื่อสารท่านออกไปนี้เป็นการสื่อสารเพื่อทำลงคงไว้ซึ่งเรื่องจริงของโบราณสถานและก็โบราณวัตถุของวัดลำดวนตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดครับ

ุกท่านครับพอเรามาถึงวัดลำดวนนะครับถ้าอยากจะเยี่ยมชมนะครับหรือว่าอยากจะไปเจอในส่วนของเจดีย์องค์ใหญ่นะครับที่เราได้ถ่ายทำรายการไปแล้วนะครับอยู่ด้านหลังผมนะครับอยู่บริเวณด้านหลังของเมนนะครับซึ่งบอกเลยว่าเข้าชมยากมากๆนะครับแล้วก็เดินเข้าไปหายากมากๆนะครับทีมงานเราใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับกว่าที่จะด้นไปจนกระทั่งถึงนะครับเพราะว่าเจดีย์เนี่ยมีความกว้างนะครับประมาณสักไร่2ไร่ใหญ่มากเลยอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเล่าให้ฟังแล้วแต่เนื่องด้วยกาลเวลานะครับทำให้เจดีย์เนี่ยโค่นล้มแล้วก็เหลือแต่ซากเขาเรียกว่าความผุพังนะการเข้าเยี่ยมชมยากมากๆนะครับฉะนั้นถ้าจะมาเยี่ยมชมนะครับอยากมากราบอยากมาสักการะนะครับกรุณานะครับติดต่อทางส่วนของนะครับพระที่อยู่ที่วัดของวัดลำดวนของเรานะครับหรือติดต่อที่ในส่วนของนะครับท่านเจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราดนะครับซึ่งท่านก็ดูแลวัดนี้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะให้ทีมงานนะครับขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเข้าเยี่ยมชมจะได้เข้าเยี่ยมชมได้ถูกต้องแล้วก็ไปถูกทิศถูกทางนะครับเราเดินขึ้นทางเนินนะครับขึ้นข้างใบนะครับแล้วก็ลงเนินแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่เจอนะครับจนกระทั่งเราต้องอธิษฐานขอนะครับบอกว่าที่เรามาเนี่ยเรามาทำเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเจดีย์โบราณของวัดลำดวนนะครับเราถึงได้ดันต้นไปจนกระทั่งเจอของฐานเจดีย์นะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าทุกคนคิดว่าเป็นเจดีย์สูงๆไม่ใช่ครับเป็นฐานเจดีย์ครับอยู่กับดินเลยอยู่กับดินเลยแล้วก็มีต้นไม้มีรากไม้มีขอนไม้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราไม่ตั้งใจจริงๆไม่มีทางเจอนะครับนั้นทีมงานเราดันด้นไปใช้เวลาเป็นชั่วโมงเดินฝ่าป่าไปนะครับแล้วก็ใส่ชุดดำกันเนาะโอ้ยเหนื่อยมากนะครับไปเจอมานะครับและสิ่งที่เราเจอก็คือเจดีย์องค์ใหญ่มากๆนะครับผมว่าในจังหวัดตราดน่าจะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเนื้อที่เฉพาะฐานเนี่ยประมาณไร่ถึง2ไร่นะครับใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายที่เจดีย์นี้ล้มพังทลายลงไปแล้วก็ในส่วนของอิฐต่างๆก็มีการเขาเรียกว่าเคลื่อนขนย้ายไปใช้งานอื่นๆนะครับทำให้เราเห็นแต่แค่ฐานของเจดีย์แค่นั้นเองจังหวัดตราดนะครับมาถึงแล้วอย่าลงแต่เกาะนะครับเราไม่ได้มีดีแค่เกาะนะครับในส่วนของตัวเมืองของเราก็จะมีดีอีกหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัดลำดวนแห่งนี้นะครับวัดบุพารามวัดไผ่ล้อมนะครับวัดท่าพริกแล้วก็อีกหลายวัดนะครับซึ่งนะครับในส่วนของทีมงานก็พยายามที่จะนำสิ่งดีๆนะครับนำสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานานะครับมานะครับให้กับทุกท่านได้รู้จักนะครับได้ยนโฉมกันฉะนั้นมาจังหวัดตราดแล้วก่อนลงเกาะนะครับขออนุญาตแนะนำนิดเดียวนะครับแวะเที่ยวในเมืองนิดนึงนะครับเรามีที่เที่ยวเรามีอาหารเรามีหลายๆอย่างเลยครับที่อยากที่นำเสนอนะครับแล้วคนตราดทุกคนก็จะยิ้มเก่งเหมือนผม

ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้นะครับเราจะได้รับฟังคติธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณนะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดนะครับซึ่งท่านจบจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีนะครับในหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตด้วยนะครับวันนี้จะได้กราบนมัสการพระคุณเจ้าได้ให้หลักธรรมนะครับข้อคิดที่พุทธศาสนิกชนจะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ครับขอกราบรัตนาครับ

วันนี้ได้มีโอกาสที่ช่อง11ได้มาถ่ายทำกับธรรมะสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมแล้ววันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้ให้ธรรมะคติธรรมกับช่อง11ในสัมมาสัญจรสั้นๆก็เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัท4ว่า

เรื่องบุญเรื่องทานก็ท่านพระองค์จะได้นำเอาทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นหลักฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ไปโปรดเวไนยสัตว์ที่ไหนหรือว่าบริษัท4พระองค์ก็จะพูดถึงเรื่องทานศีลภาวนาเพราะว่าการให้ทานนี่เรียกว่าการให้ฉะนั้นถ้าเราให้แล้วเนี่ยเราเองก็มีศีลอยู่แล้วศีลแปลว่าปกติฉะนั้น2อย่างคือการให้กับการมีศีลแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดจิตใจมันก็จะเกิดความสว่างสวยก็จะเกิดภาวนาขึ้นฉะนั้นทั้ง3อย่างนี่มีอนิสงส์มากมายดังเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทจะทราบดีว่าให้กับรับเนี่ยอะไรจะดีกว่ากันฉะนั้นการให้เนี่ยคือให้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปบอกไปอะไรเลยนึกจะให้ก็ให้ได้แล้วก็การรักษาศีลก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนก็รักษาได้เพราะศีลแปลว่าปกติคือไม่เบียดเบียนแล้วก็รู้จักให้อภัยกันสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นศีลแล้วส่วนชั้นสูงก็คือเรื่องจิตใจให้เรียกว่าภาวนาภาวนาเรื่องจิตเรื่องจิตใจนี่สำคัญมากฉะนั้นโอวาทของพระพุทธเจ้าที่สอนกับพุทธบริษัทว่าจงเว้นชั่วประพฤติดีทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยคือถ้าจิตเราผ่องใสสักอย่างแล้วเนี่ยอะไรอะไรก็ดีหมดแม้แต่การประกอบสัมมาชีพก็ดีหรือว่าจะทำงานใดๆก็ดีก็จะประสบความสำเร็จฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสที่ช่อง11ได้มาถ่ายทำสัญจรในวันนี้ที่วัดหนองเสม็ดก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมาพึ่งปฏิบัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนอย่างที่หัวข้ออย่างที่ว่าไว้คือให้รู้จักทานศีลภาวนาแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขทำงานก็จะได้ราบรื่นมีลาภมียศมีสรรเสริญสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายแล้วก็ช่อง11ด้วยแล้วผู้ฟังทั่วประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญเป็นนิดมีดวงจิตมั่นและสัจธรรมนำผลสุขอันไปบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ครับในการนี้นะครับท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดท่านได้ให้หลักธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวัดลำดวนนั้นครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็มีเจดีย์ที่สูญหายไปหรือมีการถมทับนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการฟื้นฟูขึ้นมานะครับทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะครับท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณนั้นท่านก็ได้จะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานเยาวชนคนไทยรุ่นต่อๆไปได้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับท่านใดที่เดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดแล้วนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่นี่ครับวัดลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นเส้นทางของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็มาช่วยกันนะครับมาดูเจดีย์นะครับช่วยกันบูรณะให้มีความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้มาสัญจรยังวัดลำดวนได้ชมวัดบรรยากาศต่างๆภายในวัดและก็ได้หลักธรรมทางพุทธศาสนาจากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้างหน้านั้นผมและทีมงานจะไปสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมอย่างวัดใดสถานที่ใดท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาแนะนำอีกเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถปลูกแซมในพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือแม้แต่สวนทางผลไม้ค่ะหรือจะปลูกเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่พี่ซ่อนจะพามารู้จักในวันนี้ค่ะนั่นก็คือต้นวานิลานะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลูกง่ายเหมาะมากเลยค่ะสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญปลูกง่ายแล้วรายได้ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่นี่เลยค่ะวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มวานิลาค่ะที่มีการปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของเจ้าสวนแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าวานิลามีขั้นตอนการปลูกอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงและที่สำคัญค่ะปลูกมาแล้วนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในวันนี้ค่ะจังหวัดยะลานะคะพื้นที่ปลายด้ามขวานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและก็ความชุ่มชื้นกำลังมีพืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโตและก็อาจเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนั่นก็คือวานิลาพืชเถาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจลลี่ฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้รับการลองปลูกต้นวานิลาจนประสบความสำเร็จและเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกต้นวานิลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนชื้นฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศสูงสภาพแวดล้อมนี้นะคะจึงเหมาะกับธรรมชาติของต้นวานิลาซึ่งเป็นพืชที่ชอบความชื้นและอากาศอบอุ่นจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจสำหรับการทดลองและพัฒนาการปลูกต้นวานิลาอย่างจริงจังค่ะ

0: คะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแบบว่าเรียกได้ว่าจะถือว่าหนึ่งเดียวไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงก
1: ับ
0: การปลูกวานิลาแล้วเอาจริงๆนะพี่ซ่อนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นวานิลามันหน้าตายังไงแล้วมันปลูกยากไหมแล้วมัน

0: ต้องดูแลยังไงและกระบวนการผลิตเป็นยังไงคะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะผู้ชมค่ะนี่คือต้นวานิลาค่ะสวัสดีค่ะเฮียคะก
1: ่
0: อนอื่นเลยอยากจะให้เฮียได้เล่าให้พี่ซ่อนฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกวานิลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะเอาจริงๆแล้ววานิลาเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยหาได้ยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนอื่นเนา
0: ะ
1: คือทางฟาร์มผมเจนนี่ฟาร์มก็คือไปที่โคราชวังน้ำเขียวไปดูวิธีการปลูกวานิลาที่นั่นซึ่งไปดูแล้วประทับใจมากฮ
0: ะ
1: เขาปลูกไว้ดีมากสวยทีนี้ก็มีความคิดว่าเออที่เบตงนี้ปลูกได้หรือเปล่าก็ทดลองครั้งแรกที่ทดลองนี้เราปลูกเอาเถามาปลูกประมาณ350ต้นก็คือต้นละ2เถา
0: ค่ะ
1: นะฮะต้นละ2เถาก็ประมาณ700เถา
0: ค่ะ
1: ก็ที่เห็นอยู่นี้ฮะที่เห็นอยู่นี้ปลูกไว้ประมาณ2ประมาณ3ปีละประมาณ3ปีแล้วปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยดูแล้วมันได้หรือเปล่าไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอากาศคงจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพอปีที่สองครึ่งเนี้ยเริ่มละ
0: ค่ะ
1: ออกดอกอู้ปีแรกนี่ออกไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: แต่ปีที่สองอันนี้ปีที่สองละรุ่นที่สองนี่ออกเยอะเลยก็สรุปได้ว่าที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ดีกับสภาพอากาศเบตงเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือไม่แพ้ภาคอื่นของเมืองไทยโดยเฉพาะวังน้ำเขียวหรือที่ภาคเหนือที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านั้นครับ
0: แล้วการดูแลหรือว่าโรคที่ต้องเราเฝ้าระวังนี่มีบ้างไหมคะ
1: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าที่เบตงอย่างที่ผมปลูกเนี่ยไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยพบ
1: มันอาจจะอากาศเหมาะกับพืชตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วจุดหลักๆเลยที่แบบเฮียเริ่มคิดที่จะปลูกนี่เพราะว่าจะนำผลวานิลานี่ไปทำต่อยอดเป็นยังไงนะคะ
1: คือทีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็คืออยากจะทดลองว่าปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนซึ่งตลาดวานิลาในเมืองไทยมีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่เราปลูกได้ผลทีนี้เราก็ได้ทำล็อตแรกเราก็ขายไปที่กรุงเทพที่ทางเชียงใหม่ที่เขามีแหล่งรองรับอยู่ละก็ขายได้ดีราคาก็ดีนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฝักหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบ่มนะฝักเขียวอย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่งร้อยห้าพันห้าร้อยบาท1,500บาทนี้ก็คือฝักแบบนี้ยาวประมาณสัก17เซนประมาณ60ถึง70ฝักเท่ากับ1กิโลคือ1กิโลเนี้ยอย่างช่ออย่างเงี้ยประมาณช่อหนึ่งประมาณ10ฝักนะฮะคือ70ถึง80 60ถึง70ฝักเนี่ยก็เท่ากับ1กิโลเนี่ยก็หมายความว่าประมาณ6ช่อ7ช่อได้1กิโล
0: ก็คือขายแบบสดได้
1: ขายสดได้ 1,500 ถึง 2,000 ถ้าเกิดว่าเราเอาอีฝักแบบนี้เอามาบ่มให้ได้ที่เนา
0: ะ
1: กิโลหนึ่ง 20,000
0: โอ้ต่างกัน 20,000
1: บาท
0: เยอะมาก
1: แต่ 20,000 บาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ฝักสดน
0: ะ
1: เราบ่มเสร็จแล้วมันน้ำหนักจะลดก็คือ3กิโลฝักสดเท่ากับ1กิโลฝักฝักแห้ง
0: แล้วเวลาเราบ่มเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานไหมคะ
1: เป็นปีเลยฮะ คือเราต้องไปตากแดดแล้วก็มาหุ้มห่อให้มันสามารถที่จะรักษาความชื้นเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็จะทำให้กลิ่นวานิลานี้ค่อยออกมา
0: แสดงว่า
1: คือทำอย่างนี้ไปกลับนี้เยอะมาก
0: แล้วก็ยิ่งตั้งไว้นานเท่าไหร่นี่ก็คือว่ากลิ่นมันก็จะ
1: ก็ยิ่งออกมา
0: แล้วก็ราคาแต่ก็ราคายังเพิ่มไหมคะ
1: ราคาเพิ่มให้ก็คือตะกี้ที่บอกอ่ะก็คือถ้าบ่มเรียบร้อยแล้ว1กิโลเท่ากับ20,000บาท
0: แล้วก็คือราคานั้นจะ
1: พูดง่ายนะคืออย่างฝักอย่างนี้17เซนเนา
0: ะ
1: หลังจากบ่มแล้วอ่ะนะได้ราคา150บาทถึง200บาทต่อ1ฝักซึ่งเราใช้พื้นที่แค่นิดเดียวสามารถทำรายได้ได้สูงมากซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกใน

0: ในร่องยางในร่องยางพลาได้ไม่มีปัญหาเลย
1: ไม
0: ่มีปัญหาแต่ว่าต้องทำระบบน้ำนะคือเราถ้าอยู่ในร่องยางเนี้ยเราไม่ต้องมีไอตัวแสลนเพราะว่ามันลำลายอยู่ละแต่ว่าเราต้องทำระบบน้ำให้ดีเพราะว่าพืชตัวนี้คือไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องมีความชื้นตลอดค
1: ือ
0: เป็นตระกูลกล้วยไม
1: ้ตระกูลกล้วยไม้ที่ชอบน้ำ

0: าเนี่ยค่ะเหมือนกับเราจะต้องดูยังไงคะว่าเวลาที่เริ่มออกฝักครั้งแรกอะค่ะของต้นวานิลาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราจะต้องดูยังไงคะมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าฤดูการออกดอกมันหมดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หมดไปแล้ว
1: เหมือนกับพอเราปลูก
0: แรกนึงเนี่ยค่ะประมาณสักช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มจะออกดอกอะค่ะ
1: ก็ประมาณ2ปีครึ่ง
0: อ๋อ2ปีครึ่งนี่ก็คือเริ่มที่จะออกดอกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คือแต่ละฝักนี่เหมือนกับเถานึงเนี่ยค่ะจะได้ที่เป็นฝักนี่ประมาณกี่ช่ออะคะ
1: ต้นนึงประมาณสัก10ช่อ
0: หมายถึงต้นนี่เลย
1: ใช่
0: ได้10ช่อต่อต้น
1: 10ช่อต่อต้น
0: แล้วเหมือนกับที่เราดูอยู่เนี่ยแบบนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วยังคะ
1: อันนี้ยังฮะเพราะว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ประ
0: มาณ
1: ถ้าเกิดว่าฝักที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะออกเหลืองๆนิดๆ
0: แล้วเราก็ต้องเก็บตอนนั้น
1: พอมีสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเราก็เก็บได้ละ
0: แล้วเวลาเก็บก็คือว่าต้องไปทีละอันหรือว่าไปทั้งช
1: ่
0: อ
1: เด็ดถ้ามันสุกทั้งช่อเลยแล้วก็เด็ดทั้งช่อเลยก็ได้แต่ถ้าเด็ดทีละอันก็ได้เหมือนกันปกติแล้วช่วงที่ออกดอกจะสวยมากพอดี
0: ฤดูกาลดอกเป็นสีอะไรอะคะ
1: ออกสีเหลืองๆนิดนึงเขียวๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าตอนเป็นหน้าที่ออกดอกนี่คือน่าจะสวยเลย
1: สวยสวย
0: ตัดกับต้นเลยสีเขียว
1: ใช่แล้วก็ช่วงออกดอกเนี้ยคือเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนในการผสม
0: เราต้องผสมเอง
1: ผสมเองใช้มือเพราะว่า
0: สไตล์เดียวกับ
1: เพราะว่าแกสอนใช่เพราะว่าแกสอนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีตัวกั้นเอาไว
0: ้
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คนในการช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดจะน้อยมีโอกาสติดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนผสมแล้วนะก็คือโอกาสติดประมาณ 90% ขึ้นไปหมายความว่าช่อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้10ฝักขึ้นไป
0: โอ้อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราแบบปลูกสละอะไรที่เราจะต้องมีการผสม
1: ใช่ผสม
0: ช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ปิดแบบแน่นอน
1: ใช่ถูก
0: ต้องแล้วอย่างเงี้ยค่ะสักอีกยะอีกระยะยาวไหมคะกว่าที่แบบพร้อมเก็บเกี่ยว
1: หลังจากเราผสมเสร็จเนาะ
0: ค่ะ
1: เราต้องใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือนก็เหมือนกับคนตั้งท้องเลยอ่ะ
0: แสดงว่าการปลูกวานิลาเนี่ยพี่ส้นฟังแล้วก็คือ1มันใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่ตั้งแต่ปลูกเลยแล้วกว่ามันจะออกดอกก็2ปีละแล้วพอเป็นฝักแล้วก็ต้องระยะต่อไปอีก
1: ใช่อีก9เดือน
0: อีก9เดือนอีกเอาจะ3ปีละแล้วพอเราเก็บเสร็จเราจะขายเหมือนที่เฮียบอกพี่ส้มก็คือถ้าขายเป็นฝักเนี่ยขายได้เลยก็ราคาก็สูงเลยนะคะ
1: สูง
0: แต่ถ้าจะให้แบบราคาแบบทวีคูณก็ไม่อ่ะเอาต้องเอาไปบ่มแต่ว่าบ่มก็คือก็ต้องใช้เวลาอีก
1: ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน
0: กว่าจะ
1: ก็คือเข้าคือหมายความว่าต้องใช้ตากแดดเนาะ
0: ค่ะ
1: ตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาบ่มอีก
0: ก็เป็น
1: เข้าออกเข้าออกเป็น
0: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะต้นแต่ละต้นสมมติว่าพอเราแบบตัดช่อทุกอย่างครบแล้วอ่ะต้องตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ฮะก็คือยังเก็บไว
0: ้ก็มันก็จะขึ้นมาใหม
1: ่ถ้าเราตัดนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เถาเนี้ยมันแน่นเกินอย่างนี้เราต้องตัดออก
0: ตัดแล้วก็ไปขยายต่อ
1: เอามาขยายพันธุ์ได้ก็คือตัดช่อหนึ่งประมาณสักเมตรหนึ่งเนา
0: ะ
1: หรือว่าเมตรยี่เนี่ยแล้วก็เอาไปชำแล้วก็เอาไปขายได
0: ้
1: ต้นละประมาณที่เราชำเสร็จเน
0: า
1: ะต้นละประมาณ300ถึง

0: คือก่อนที่เราเอาเถามาปลูกเนา
1: ะ
0: คือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าวล่างเนี่ย
1: คือ
0: กากมะพร้าวที่เราเอามาเนี่ยคือเราต้องสับให้ละเอียดพอสมควรครั้งแรกนะตอนเราปลูกครั้งแรกแต่ถ้าละเอียดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีอากาศให้มันพอสมควรแบบประมาณนี้เนาะ
1: เป็น
0: ชิ้นๆแล้วก็หลังจากเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ต้นวาริลาเนี่ยโดยที่ประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อนะเอาใบออกแล้วก็ใส่เข้าไปในกากมะพร้าวข้างล่างเพื่อให้รากของวาริลาเนี่ยไปหาอาหารได้ในการปลูกครั้งแรกเนา
1: ะ
0: หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วพอมันอย่างนี้มันหลายปีแล้วนะ3ปีแล้วเราจะต้องเพิ่มกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีที่เกาะมีอาหารมากขึ้นเราต้องเตรียมให้มากหน่อย
1: แล้วทำไมจะต้องแบบเป็นเสา
0: ปูนใช่ไหม
1: เสาปูนเลย
0: เป็นเพราะว่าถ้าเป็นเสาอย่างเสาไม้เนี่ย
1: เสาไม้
0: ก็ได
1: ้
0: มันผุไง
1: เพราะว่าระยะเวลาการปลูก
0: เราก็แบบเราปลูกไว้เป็น10ปี20ปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเสาไม้มันไม่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีหรือ4ปีก็ผุแล้ว
1: แต่นี่ก็คือว่าระยะคงทนให้เขาเลย
0: ถูกปลูกครั้งเดียวได้ตลอด
1: ได้ตลอดเลย
0: ใช่
1: คุณผู้ชมต้องวางแผนดีๆนะคะกับการที่ปลูกวานิลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบแค่ทำโครงแบบระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอต้นมันพังเถามันก็จะตายใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะเลื้อยได
0: ้
1: แต่ถ้าเราแบบเอาทนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ระยะยาวแล้วเหมือนกับว่าโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่เราจะต้องแบบดูทำโรคแบบกลัวว่าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยค่ะอากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชอะไรอย่าง
0: งี้แมลงสำหรับแมลงแทบจะไม่มีเลย
1: ก็คือปลูกง่าย
0: ใช่ปลูกง่ายแล้วสำหรับ
1: แบบปลูกทิ้งไว้ก็ได้เลย
0: ได้เลย
1: แบบดูแล
0: แต่ถ้าที่อื่นเห็นบอกว่ามีใบมีเชื้อราขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่ง
1: แต่ที่นี่เจอไหมคะ
0: อันนี้ไม่เจอ
1: ก็คิดว่าน่าจะ
0: อันนี้น่าจะดีกว่านะ
1: คือ
0: ที่อื่นนี้ก็ต้องใช้ยาเพิ่มนิดนึงแต่ของผมนี่ปลูกแล้วไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร
1: ่ก็ตลอดระยะเวลาที่แบบเริ่มต้นปลูกมานี่เฮียยังไม่ได้เจอ
0: ยังเลย
1: ยัง
0: ยังไม่เจอครับ
1: นี่คุณผู้ชมบ่งบอกเลยว่าพื้นที่เบตงของเราเนี่ยมันปลูกได้
0: ใช่ปลูกได้ดีด้วย
1: แล้วก็ปลูกได้ดีด้วยใช่

0: แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เฮียนะคะได้คือเป็นการมาปักชำอย่างที่บอกก็คือว่าตัดที่ต้นแล้วก็มาขยายพันธ
1: ุ์
0: ต่อ
1: ใช่
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมพี่ต้นบอกแล้วว่าการปลูกวานิลาเนี่ยมันก็สามารถที่ต่อยอดมาเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วเวลาเราปักชำเราเอามาใส่เนี้ยดินเราต้องมีการแบบพิเศษไหมคะ
1: เราไม่ได้ใช้ดินฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ดินเลยอ
1: ่ะใช่เราไม่ใช้ดินเลยเราใช้กากมะพร้าว
0: กาก
1: มะพร้าวเนี่ยสับให้ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถุง
0: แล้ว
1: เราก็เอาเถาเนี่ยใส่เข้าไปประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อให้ลากอากาศเนี่ยนะนี่ลากแบบเนี้ยเนี่ยแหละลากแบบนี้ให้อยู่ข้างล่างเนา
0: ะ
1: ประมาณสัก2ข้อ3ข้อ
0: คือวัดข้อตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆๆเพื่อให้อาหารได้จากไอ้กากมะพร้าวนี
0: ้
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี้
0: แล้วก็ต่อไปเขาก็สามารถ
1: แล้วก็หาอะไรมามัดให้มัน
0: ค้
1: ำยันไว้ต้นหนึ่งเนี้ยเราปักชำเสร็จเนาะก็ขายได้ในราคา300-350 บาท
0: นี่ต้นนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยการรดน้ำยังไงมันต้องชุ่มฉ่ำไหมคะ
1: ก็วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ละเพราะอยู่ในที่ร่มเนาะ
0: ต้องอยู่ที่ร่มไว้
1: ถ้าอยู่ที่ร่ม
0: ค่ะแล้วเวลาคนที่จะไปต่อยอดซื้อต่อไปก็คือว่าก็ไปทําคานที่บอก
1: ใช่ก็คือหมายความว่าเอาแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยอาจจะเอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วก็เพิ่มกากมะพร้าวให้เหมือนกับที่
0: ปลูก
1: นะแล้วก็มีเพิ่มเสาปูนสักหน่อยนึงก็ได้ละ
0: ก็ไปต่อด้วยกับกากมะพร้าวเหมือนกันไม่ต้อง
1: ทําใส่กากมะพร้าวไม่ต้อง
0: คุณผู้ชมมันง่ายนะพี่ส้มเข้าใจว่าจะต้องมีดินผสมด้วยแล้วถ้าเราใส่ดินด้วยอะคะมันไม่ได้หรอ
1: ก็พอได้แต่ว่านิดๆอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าใส่

0: กินเข้าไปเยอะเนี่ยมันอากาศไม่พอมันจะเน่าม
1: ันจะทำให้รากเน
0: ่า
1: แสดงว่าต้นวานิลาเนี่ยชอบแบบโปร่งๆหน่อย
0: ก็เหมือนกับเหมือนกับกล้วยไม
1: ้
0: เหมือนกัน

0: ความน่าสนใจของวานิลานะคะก็อยู่ที่ฝักซึ่งก็เป็นส่วนที่มีมูลค่าและก็เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบที่สำคัญของอาหารและเครื่องดื่มทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมขนมหวานและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายประเภทค่ะแต่กว่าที่ฝักวานิลาจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเกษตรกรต้องผ่านกระบวนการดูแลที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การปลูกการจัดการต้นการผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบ่มซึ่งล้วนต้องอาศัยความรู้ความพิถีพิถันและประสบการณ์ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นวานิลาต้องรู้จักการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นวานิลาค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมคะจากการผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าพร้อมจำหน่าย
2: พร้อมจำหน่าย
1: แต่เนี่ยอันนี้
2: บ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ที
1: ่ประมาณ
2: น่าจะอาทิตย์หนึ่งประมาณ
1: อาทิตย์หนึ่ง
2: ใช่
1: แล้วถ้าจะให้ได้ที่ก็คือ
2: ต้องเป็นเกือบ
1: เป็นปี
2: ใช่ประมาณ 8-9 เดือนอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมันก็จะนิ่มๆอยู
2: ่ครับ
1: หอมมากอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าที่เก็บมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาบ่มบ่มยังไงนะคะ
2: ก็คือมาตากแดด
1: ตากแดด
2: ตากแดด
1: แดดธรรมชาติเลย
2: ใช่ธรรมชาติตากเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นมันคายมากไป
1: แล้วก็ตากอีก
2: แล้วก็พอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มาตากอีกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมา
1: ประมาณนั่นแหละค่ะ 7-8 เดือน
2: ใช่ๆๆนี่
1: คุณผู้ชมหอมหอมมากแล้วก็อันนี้คือพร้อมจำหน่ายมันก็จะต่างกันเยอะด
2: ู
1: ม
2: ัน
1: พอเราแบบตากได้ที่บ่มได้ที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไซส์มันก็จะ
2: ไซส์มันจะเล็กลง
1: เล็กลงเลย
2: ก็คือจาก3กิโลนี่เหลือ1กิโล
1: แล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยค่ะไปทำต่อปรุงแต่งเขาทำยังไงอะคะ
2: คือเขาจะกรีดแล้วก็เอาเม็ด
1: ที่อยู่ข้างใน
2: ใช่อยู่ข้างใน
1: แล้วก็เอาเหมือนเอาถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยค่ะ
2: ก็คือเอาเม็ดมาผสมกับแป้งก
1: ็ได
2: ้เลย
1: แสดงว่ากลิ่นวานิลาคือตัวเม็ดข้างใน
2: ใช่ใช่เป็น
1: ไม่ใช่ผิว
2: ไม่ใช่ฮะ
1: แสดงว่าพอเราใช้เสร็จไอตัวผิวเนี้ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
2: ปกติเราไม่ค่อยได้ทำอะไร
1: แต่ก็คือว่าข้างในจะเป็นเม็ด
2: ใช่ใช่
1: นี่คุณผู้ชมพี่ต้องก็เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่ต้องเข้าใจว่าเขาใช้แบบผิวที่ทำให้ได้กลิ่นไม่ใช่
2: จะ
1: เป็นเม็ดข้างใน
2: ครับผม
1: นี่แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราขายยังไงนะคะ
2: คือขายแบบนี้เนา
1: ะ
2: คือกิโลละ 20,000 ก็คืออันนี้ประมาณ10ฝัก
1: ถ้า
2: ปกติแล้วคือ60ถึง70ฝักถ้ากะ1กิโลก็ประมาณสัก10ห่อ
1: 10ห่อ
2: 10 10ซองเนี่ย
1: ถ้าเหมือนซองเดียวเนี่ยประมาณอยู่กี่กรัมได้คะซองเดียวนี
2: ้ยังไม่ได้คิดแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: แต่คือจะขายเป็นกิโล
2: เป็นกิโล
1: แล้วก็ตลาดส่งที่ไหน
2: ตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งไปที่แถวเหนือแถวภาคเหนือ
1: เอ้าแล้วภาคเหนือคือเขาไม่ปลูกเหรอคะหรือว่า
2: เขาปลูกมานานแล้วภาคเหนือเขาปลูกมาน่าจะ 4-50 ปีแล้วอ่
1: ะ
2: สมัยนั้นก็คือนายหลวงร.9เราเนา
1: ะ
2: สนับสนุนให้ปลูกก็เลยเริ่มจากจุดนั้นปลูกที่แถวเชียงใหม่เชียงรายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ภาคอีสานเราที่โคราชวังน้ำเขียวที่นั้นก็ปลูกได้ดี
1: แล้วก็มาที่น
2: ี่แล้วมาที่เบตง
1: แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดภาคเหนือก็ยังมาซื้อผลิตภัณฑ์ส่งไปที่นั่นแสดงว่าคุณภาพของวานิลาที่เฮียปุนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้ดีเลยทีเดียว
2: ได้ดีคร
1: ับบ่งบอกเลยว่าคือสภาพอากาศเบตงเหมาะแล้วกับการปลูกวานิลาเพราะอย่างน้อยก็คือสามารถส่งจากที่ต้นเริ่มต้นที่ปลูกที่ภาคเหนือ
2: ภาคเหนือเขามีตลาดอยู่ที่นั่น
1: ผลิตภัณฑ์ของเรากลับได้ไปส่งที่ตลาดของภาคเหนือได้เลย
2: ภาคเหนือได้เลย
1: นี่ผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: วานิลาคือโอกาสที่ก้าวจากพืชทดลองในแปลงเกษตรไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เหมาะกับพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการมอง

0: หาทางเลือกใหม่ๆค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนและความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรวานิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่เบตงนะคะวานิลาอาจกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเกษตรกรค่ะจากพืชที่ต้องปลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจที่อาจสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1: คุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะพามารู้จักเรียกได้ว่าเป็นพืชตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยและที่สำคัญนะคะปลูกก็ง่ายรายได้ก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจในการปลูกวานิลานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าวานิลาค่ะก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะลองปลูกต้นวานิลาแบบนี้ดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะทางเพจวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินค่ะก็อยากที่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกแปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Welcome to the tunnel.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: โอ้ตามมาตามมาโอเคเซอร์ไปฆ่ามันไอ้ฝ่ายฆ่ายากมากเฮ้ยข้อความเข้าเพียงแค่กดลิงก์ก็ได้รับไอเทมเกรนฟรีๆกดเลยเฮ้ยกำลังอยากได้เลย
5: Visit now
6: เฮ้ยอะไรอ่ะไอเทมแจกฟรีไหนๆน่าสนน่าสน
7: นี่ไงนี่ไง
8: นี่ไงเขาบอกให้กดลิงก์นี้กดเลยไหมไหนๆก็เล่นเกมนี้อยู่ละ
9: เดี๋ยวหยุดก่อนแน่ใจหรอว่านั่นไม่ใช่มิจฉาชีพคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพคอยหลอกเอาเงิน
10: That's it นะ

กับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เจอกันในวันพุธที่2กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณอคิระกิตนะโสภาดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับข่าวเช้าในวันนี้มีประเด็นหลากหลายให้ติดตามกันนะครับส่วนมากเป็นเรื่องของความเกี่ยวเนื่องจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลานะครับซึ่งประชุมกันไปเมื่อวานนี้มีเรื่องทางมิติของความมั่นคงก็มีเร
1: ื่
0: องของเศรษฐกิจก็มีหรือแม้กระทั่งก่อนการประชุมเองท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่แก้มลิงคลองเรียนที่หัดใหญ่นะครับไปดูเรื่องของน้ำท่วมด้วย
1: ใช่ค่ะมีหลากหลายมิติออกมานะคะเพื่อพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้นะคะเพราะฉะนั้นข่าวเช้าวันนี้เริ่มที่วาระสำคัญเมื่อวานนี้ค่ะกับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะคะเรียกว่าเป็นครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบมาตรการควิกวินครอบคลุม4มิติหลักทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ซึ่งได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนเพื่อยกระดับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน4ด้านหลักได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเห็นชอบในหลักการปรับเปลี่ยนระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปสู่ระบบประกันภัยพิบัติครัวเรือนทั่วหน้าซึ่งจะคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
2: หนึ่งคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่1ครั้งต่อปีนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปปเนี่ยนะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันนะครับภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับโดยสามารถคุ้มครองได้ค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะนะครับอันนั้นยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารอะไรต่างๆนานานะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องถือว่าประกันความเสี่ยงนะครับถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเราได้มีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ในการจำกัดความเสี่ยงวงเงินที่คุ้มครองก็ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีเพราะนั้นถ้าเป็นไปตามรูปแบบที่ทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็คปพ.ได้คำนวณมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายเงินที่ลดน้อยลงแต่การครอบคลุมคุ้มครองพี่น้องประชาชนจะเป็นจำนวนที่มากขึ้น
1: หลักการที่ใช้ทั่วทั้งประเทศนะคะเพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงมิติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยระบุถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางโดยเส้นทางเชื่อมต่อจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมปีหน้าจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

0: พร้อมหรือ EIA และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดสำหรับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่14จังหวัดภาคใต้กระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์หมายเลข82เพิ่มเติมในช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการถนนสาย N8 เส้นทางนครปฐมถึงชะอำซึ่งจะทำหน้าที่เป็นถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือเส้นทางสายใต้เดิมโดยจะเชื่อมต่อจากนครปฐมผ่านอำเภอเขาย้อยและแก่งกระจานไปสิ้นสุดที่อำเภอปราณบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและการขนส่งให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่วนแผนดำเนินงานในระยะต่อไปเตรียมยกระดับเส้นทางมอเตอร์เวย์จากอำเภอปราณบุรีให้เชื่อมยาวไปถึงจังหวัดสงขลาก่อนที่จะแยกเส้นทางไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อยกระดับโครงข่ายการเดินทางสู่ภาคใต้ให้มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด
1: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับก็เป็นเรื่องของในวันที่28ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเปิดถนนสาย M82 ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือจากบางขุนเทียนไปถึงบ้านแพ้วนะครับก็เป็นทางยกระดับของ M82ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรลงมาทางภาคใต้หรือการขนส่งต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์ส่วนทางเดิมที่เรายึดมา2เลนซ้ายขวาเราก็จะขยาย2เลนซ้ายขวาเพื่อจะวิ่งเข้าสู่ทางแยกมอเตอร์เวย์ตรงนี้เราก็จะไม่ต้องผ่านแยกไม่ต้องผ่านไฟแดงเราจะเป็นทางยกระดับทั้งหมดตั้งแต่ปานบุรีจนมาถึงจุดศูนย์รวมก็คือจังหวัดสงขลาของเราเพื่อจะแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
2: ในมิติของการขับเคลื่อนมาตรการด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้นะครับเรื่องนี้ก็แถลงโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับโดยระบุว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งเรื่องของการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสและก็ปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่โดยออกเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือว่าควิกวิน6ด้านด้วยกันครับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยมาตรการที่สำคัญก็ประกอบด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงฟื้นฟูจากอุทกภัยโดยหลังจากหมดระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยแล้วรัฐบาลก็จะช่วยรับภาระดอกเบี้ยคนละครึ่งควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจระยะยาวโดยให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อระยะเวลา5ปีในอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 1.5% ต่อปีนอกจากนี้ก็ยังมีแผนดำเนินการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีให้ลึกขึ้นอีก 9-10 เมตรนะครับเพื่อเป็นการรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้รัฐบาลก็จะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวพร้อมกับปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองออนไลน์ให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่รวมทั้งเตรียมจัดทำแพ็กเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง5จังหวัดควบคู่ไปกับการเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและก็ยังมีการสนับสนุน

0: ส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคด้วย
1: ที่ท่านนายกกล่าวไปแล้วนะครับว่าได้เห็นปัญหาที่หน้างานที่พื้นที่อุปสรรคต่างๆแล้วก็ได้เอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสสรุปอย่างนี้นะครับว่าที่ประชุมก็ได้ข้อเสนอจากพื้นที่นะครับว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เอาไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับในการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน5จังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่นะครับข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนที่เขาฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำเรื่องที่2ก็คือสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปนะครับก็เราต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนในระยะยาวธนาคารออมสินก็จะปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการในระยะยาวเลยนะครับ5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการเพื่อทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับ
2: ขณะที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมนะคะโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขอย
3: ่
2: างหัวเมืองใหญ่อย่างหาดใหญ่แบบนี้ค่ะนอกจากชาวหาดใหญ่ที่ไปใช้บริการตามโรงพยาบาลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวด้วยเราจะเห็นบรรยากาศบ้าบางวันเนี่ยโรงพยาบาลแน่นเลยทีเดียวนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้เหตุได้อนุมัติงบประมาณ250ล้านบาทเพื่อศึกษาและออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะคะพร้อมทั้งเร่งแก้ปัญหาแรงงานระหว่างไทยกับมาเลเซียและลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาในโรงเรียนตาดิกาค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในด้านสังคมที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เป็นประธานรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอเร่งด่วนหรือว่าควิกวินในหลายประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเบื้องต้นจำนวน250ล้านบาทสำหรับการศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่จากกรอบวงเงินโครงการรวมกว่า 9,000 ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับความต้องการด้านสาธารณสุขของประชาชนจำนวนมากในพื้นที่เมืองใหญ่ส่วนการบริหารจัดการและยกระดับแรงงานกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายให้เร่งรัดการจัดการแรงงานในพื้นที่5จังหวัดที่เกี่ยวโยงกับประเทศมาเลเซียโดยจะเร่งจัดทำ MOU ระหว่าง2ประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกพร้อมทบทวนระเบียบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่และยังมีการพัฒนาหลักสูตรยกระดับทักษะแรงงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนายจุลพันธ์กล่าวว่ายังต้องการลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.กับโรงเรียนตาดิกาโดยผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณตลอดจนเร่งขับเคลื่อนโครงการ Zero Dropout เพื่อดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่การศึกษาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้บูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอาทิผู้พิการผู้ติดยาเสพติดและเด็กนอกระบบการศึกษาเพื่อให้ภาครัฐมีกลไกในการเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเอกภาพและตรงจุดมากที่สุด
3: เป็นการเร่งรัดให้ดำเนินการเพราะว่าพื้นที่ในจังหวัด5จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยเป็นจังหวัดซึ่งมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียนะครับเรามีทั้งแรงงานที่นำเข้ามาและแรงงานคนไทยที่ส่งออกไปเพื่อไปทำงานนะครับก็มีข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนจากภาคประชาชนและภาครัฐนะครับโดยทางกระทรวงแรงงานรับภารกิจครับในการไปเร่งดำเนินการในเรื่องของ MOU นะครับระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนนะครับสองก็คือเรื่องของการทบทวนระเบียบและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวครับเพื่อนำเข้าแรงงานมาทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่นะครับสามก็คือเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับโดยจะบูรณาการความช่วยเหลือนะครับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยภายในพื้นที่ผ่านทั้งสิ่งที่เรียกว่า Journey Map ครับเรื่องอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการพัฒนาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับการดำเนินการในเรื่องของการจัดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีสิทธิที่ดินทำกินนะครับเรื่องของการศึกษาครับมีข้อเสนอจำนวนมากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถาบันการศึกษาที่อยู่ในระบบของสพฐกับโรงเรียนตาดิกานะครับต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปยังโรงเรียนตาดิกาเหล่านี้ได้นะครับมาตรการที่จะช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับผ่านโครงการ Zero Dropout นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่พี่น้องประชาชนภายในพื้นที่เรียกร้องมาและคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในกรอบเพื่อดำเนินการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่อง Zero Dropout เช่นเดียวกัน
0: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนรอตามกันอยู่ว่าคณะรัฐมนตรีจะมีทิศทางการทำงานอย่างไรนะครับก็คือเรื่องของมิติด้านความมั่นคงครับเรื่องของความมั่นคงนี้นะครับก็ได้เน้นย้ำการบูรณาการงานข่าวกรองร่วมกันในรูปแบบของทีมประเทศไทยนะครับแล้วก็กระชับความร่วมมือกับทางประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ครับในเรื่องนี้นายศรีทศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้แถลงว่าได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงโดยมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชายแดนภาคใต้หลายจุดในห้วงของวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาและได้พิจารณาแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งเข้มข้นมากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนโดยได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวและก็การทำงานต้องทำงานในลักษณะเป็นทีมประเทศไทยและต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีท่านรองนายกศรีทศักดิ์ก็ยังบอกต่อนะครับว่าอีกประเด็นที่หารือก็คือเรื่องของงานมวลชนก็ต้องมีการเข้าถึงมวลชนและสร้างความเข้าใจในพื้นที่และความร่วมมือกับทางมาเลเซียความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์รวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้ด้วยครับ
1: นะครับเราก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสถานการณ์วันที่22 23กันยาที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าเราคงจะต้องมาดูแนวทางต่างๆนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยให้เข้มแข็งแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าที่ท่านนายกได้กำชับคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวนะครับข่าวกรองเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานแบ
4: ระหว่างทุกหน่วยงานเป็นทีมประเทศไทยนะครับแล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำแล้วก็ทันท่วงทีครับอีกประเด็นนึงที่หารือกันพอสมควรนะครับก็คือเรื่องงานมวลชนนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นความเข้าใจการเข้าถึงมวลชนการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับและมิติสุดท้ายก็คือเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียนะครับความร่วมมือเรื่องความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งกระบวนการพูดคุยนะครับสันติสุขภาคใต้นะครับ
2: และนี่ก็เป็นมาตรการควิกวินนะคะครอบคลุม4มิติหลักเลยนะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของโครงข่ายคมนาคมเรื่องของสังคมเรื่องของความมั่นคงการจัดการภัยพิบัตินะคะที่เป็นมติออกมาจากการประชุมครม.สัญจรสงขลานะคะเมื่อวานนี้และภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยยอมรับว่าเตรียมเสนอชื่อนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าส่วนท่านโฆษกท่านเดิมนางสาวรัชดาธนาดิเรกจะไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีดูแลงานด้านสตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยบอกว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจเนื่องจากว่ามีเรื่องสตรีในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทราบมาว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วจึงอยากให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาช่วยงานในเรื่องของกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้รวมถึงช่วยงานอื่นๆด้วยส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือว่าหมอเอกท่านนี้นะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเห็นหน้าตาก็คุ้นหน้ากันนะคะหลายคนถามว่าเอ๊นายแพทย์เอกภพว่าที่โฆษกรัฐบาลคนใหม่เคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนใช่หรือไม่นะคะท่านนายกกล่าวตอบทันทีว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนานแล้ว
5: ผมก็อยากให้ท่านได้มาช่วยจะเสนอให้ท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาช่วยงานในเรื่องของกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้ด้วยแล้วก็ช่วยงานอื่นๆด้วยนะครับส่วนโฆษกรัฐบาลท่านใหม่ก็น่าจะเป็นคุณหมอนะครับก็ท่านก็มีประสบการณ์จากการที่เป็นส.ส.มาก่อนนะครับหมอเอกก็น่าจะนำเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า
6: อย่างคุณหมอนี่อดีตเคยอยู่กับพรรคประชาชนพรรคไทยพรรคก้าวไกลมาดู
5: ว่าทำงานอะไรครับ
7: ตอนน
5: ี้
7: อย
5: ู่
7: พรรคเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
5: นานแล้วครับ
7: คือท่านนายกรัฐบาลเนี่ยก้าวเข้าสู่6เดือนแล้วเนี่ยจะต้องเน้นอะไรในเรื่องของการทำงานของโฆษกยังไงไหมคะ
5: ผมว่าเราก็อยากให้มีการปรับรูปแบบในการเน้นในเรื่องของย้ำในเรื่องของมติของคณะมนตรีนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลช่วงนี้มันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเรื่องการยกระดับเศรษฐกิจสิ่งดีๆที่ประเทศไทยได้รับมาในช่วง 2-3 เดือนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยคือว่ารัฐบาลมัวแต่ทำงานแล้วก็บางทีการสื่อสารในรูปแบบของภาพรวมแล้วก็ในรายละเอียดบางทีผมอาจจะพูดมากขึ้นไปหน่อยจากนี้ไปผมก็อยากจะให้โฆษกนะครับเป็นผู้ได้แถลงแต่แถลงไม่ใช่มาอ่านว่าเป็นอย่างไรโฆษกต้องสามารถที่จะรับรู้เจตนารมณ์รับรู้ความรู้สึกแชร์ความรู้สึกรับฟังพี่น้องประชาชนสามารถนำความเห็นความรู้สึกความอ่อนไหวในทุกๆด้านของพี่น้องประชาชนมาแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็ ำให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลจะเคยฟังพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาเรารับฟังมาเราทำตามความต้องการของเขาเราก็อยากจะเพิ่มศักยภาพของทีมที่จะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้มีความชัดเจนมากขึ้น
0: ครับก็เสร็จสิ้นการประชุมครม.สัญจรที่สงขลากันแล้วนะครับครม.เองก็กลับมายังกรุงเทพมหานครทำงานกันต่อนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับรัฐบาลไทยก็เตรียมที่จะจัดพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ครับพร้อมกับร่วมเป็นสักขีพยานในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับในเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งจะเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ในวันนี้นะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพมหานครตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีโดยนับเป็นการประชุม Leaders Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศก็จะร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์ในระยะต่อไปโดยมุ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลายด้านทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดความร่วมมือด้านการค้าข้าวการเชื่อมโยงระบบชำระเงินข้ามพรมแดนการท่องเที่ยวและการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมรับรองแถลงการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าไทยสิงคโปร์เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความสัมพันธ์และต่อยอดจุดแข็งของทั้งสองประเทศไปสู่ความร่วมมือที่สร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ยังมีความสำคัญในมิติของอาเซียนด้วยนะครับเนื่องจากสิงคโปร์และไทยจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันในปี2570และ2571ตามลำดับจึงเป็นโอกาสที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและก็ประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นก่อนจะมีการแถลงข่าวร่วมนะครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารข้ามเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับ
2: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามรวมถึงความคืบหน้าทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:30 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำหรับในวันนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และยังได้ติดตามการให้บริการธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภายในพื้นที่ได้จัดตั้งจุดลงนามถวายพระพรพร้อมนำเสนอวีดิทัศน์และสารคดีเฉลิมพระเกียรติตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนชุดไทยพระราชนิยมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2568โดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สำนักงานกลับมามีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการให้บริการธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในช่วงวันหยุดยาวเน้นย้ำการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริ

0: การหรือการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
1: ช่วยกันบูรณาการดูแลพี่น้องประชาชนคือถ้าเกิดท่านจะใช้บริการออนไลน์ท่านก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าท่านโอนเงินไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีตัวตนจริงนะคะก็จะมีปัญหาสามารถที่จะร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะของทุกๆจังหวัดนะคะก็มีหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีหน่วยงานของสคบเองเนี่ยที่จะคอยช่วยดูแลนะคะหรือแม้กระทั่งท่านจะไปโรงพักนะคะหรือว่าท่านจะไปร้องที่ทางขนส่งไปร้องที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ถึงท่านอบต.ได้หมดทุกอย่างนะคะเพราะว่าด้วยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ได้กำชับมากเลยนะคะว่าประชาชนนะไม่รู้หรอกว่าเวลามีปัญหาอันนี้มันเป็นกฎหมายของหน่วยงานไหนกระทรวงไหนนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดการบูรณาการขึ้นก็คือมีการจับมือกันโดยสคบ.นะคะเพื่อที่จะเป็นวันซับเซอร์วิสประสานงานให้กับทุกๆหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะมาจับมือกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะเคสต่างๆที่เคยมีเรื่องร้องเรียนไปก็คลี่คลายก็มีการคุยก็ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะเมื่อมีรัฐบาลลงมาช่วยเหลือเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนะคะว่าปัญหาของทั้งทุกปัญหาเนี่ยก็จะรับการแก้ไขและก็ได้รับการดูแลค่ะ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับสคบนะคะย้ำให้ผู้ประกอบการจัดทำสัญญาที่มีข้อความชัดเจนระบุรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับรถค่าเช่าเงินประกันและสิทธิหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวควรตรวจสอบสัญญาและสภาพรถก่อนรับบริการรวมถึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังหากพบผู้ประกอบการใช้สัญญาไม่เป็นธรรมไม่ส่งมอบคู่ฉบับสัญญาหรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
2: มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนรอดูกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องของการทุจริตสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่มีกรณีว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ส่งหนังสือไปยังผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเรื่องของการจ้างเหมาคนที่มีประวัติทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในครั้งนี้นะครับในเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ใช้งบประมาณจากของท้องถิ่นเองแต่ก็ได้ย้ำเตือนว่าอาจจะผิดจริยธรรมผู้บริหารพร้อมกับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลเข้มรวมทั้งประสานกับทางปปช.และก็ปปท.ช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้พูดถึงกรณีที่อาจจะมีกลุ่มบุคคลที่ถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลับเข้ามาทำงานโดยใช้วิธีการจ้างเหมาแทนนะครับในเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่าได้กำชับไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วพร้อมกับทำหนังสือซักซ้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ระวังและเป็นกลุ่มคนที่ต้องดูเป็นพิเศษเบื้องต้นก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อย่างไรรวมถึงขอความร่วมมือไปยังปปช.และก็ปปท.ช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยซึ่งนายวรสิทธิ์ก็ยอมรับนะครับว่างบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นของท้องถิ่นเองซึ่งก็จะมีอิสระในการตัดสินใจและก็การบริหารจึงไปห้ามในเรื่องนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้คือเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็เตือนเพราะว่าหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วก็ไปจ้างเหมามาอีกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมผู้บริหารครับ
3: เบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และก็ปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นข้อของท้องถิ่นเองครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะบอกว่าห้ามไปเลยเนี่ยผมคงไม่มีสิทธิ์ห้ามนะครับสิ่งที่เราทำได้คือว่าเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็เตือนนะครับเพราะว่า ถ้าท่านทราบอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วท่านยังไปจ้างเหมาอีกนะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ผิดจริยธรรมผู้บริหารอยู่แล้วครับ
2: ส่วนที่มีคำถามว่ารายชื่อของผู้ที่ถูกเพิกถอนเนี่ยจะต้องถูกขึ้นแบล็คลิสต์หรือไม่นั้นแล้วก็จะไม่ให้สามารถทำงานราชการได้อีกเลยหรือไม่นั้นในเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์นะครับบอกว่าจะเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมกับยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างจะกระทบการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งเพราะว่าผู้ที่ถูกเพิกถอนได้มีจำนวนมากแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีที่มาที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกส่วนข้อเรียกร้องของคนที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็คะแนนดีขึ้นขอเลือกที่บรรจุใหม่นั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างให้ทางสถ.เนี่ยไปดูเรื่องของความเป็นไปได้แต่ที่สำคัญเนี่ยจะต้องไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่นเกินไปนะครับเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ครับ
0: มาดูอีกหนึ่งกรณีที่สร้างความไม่สบายใจให้กับคนไทยนะคะกรณีแบบเรียนอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติอาเซียนโดยมีภาพพร้อมคำบรรยายรายละเอียดชุดไทยแต่ระบุว่าเป็นของกัมพูชานั้นนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเตรียมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้ได้ข้อสรุปโดยเบื้องต้นเอกชนที่จัดพิมพ์ได้ชี้แจงมายังสพฐ.แล้วค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าบริษัทเอกชนเป็นผู้จัดพิมพ์แบบเรียนดังกล่าวซึ่งได้มีการตรวจสอบและได้มีคำชี้แจงกลับมายังสพฐ.ส่วนหนึ่งแต่เพื่อความถูกต้องจะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งกายชุดประจำชาติเพื่อให้ได้ข้อสรุปเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจากนั้นก็จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขและจะต้องมีการตรวจสอบแบบเรียนย้อนหลังด้วยว่าเกิดความผิดพลาดในลักษณะนี้หรือไม่และโดยส่วนตัวเห็นว่าเครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นของประเทศใดและไม่ได้กังวลว่าฝ่ายกัมพูชาจะนำไปเคลมเพราะว่าหากว่าเป็นของไทยก็คือของไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนในค่ายอพยพจังหวัดตากว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนไม่ได้มีการปิดกั้นและพร้อมปฏิบัติตามอนุสนธิสัญญาและปฏิญญาต่างๆที่ให้ไว้กับหน่วยงานนานาชาติซึ่งในเร็วๆนี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน Save the Children รวมถึงกระทรวงมหาดไทยมาร่วมหารือหาทางออกร่วมกันเพื่อการแก้ไขในส่วนที่เป็นอุปสรรค
2: ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจะสังเกตว่าคนรอบข้างคนรอบตัวเราเนี่ยหลายคนไม่สบายนะครับแล้วพอตรวจเนี่ยบางคนเนี่ยก็กลับไปเป็นโควิด -19 อีกรอบนึงก็มีเหมือนกันนะครับกรมควบคุมโรคก็ได้เปิดเผยนะครับว่าในปีนี้เนี่ยพบผู้ป่วยคนเป็นโควิด -19 สะสมแล้วเกือบ 100,000 คนและที่สำคัญคือมีผู้เสียชีวิต15คนด้วยนะครับโดยสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยในขณะนี้ยังอยู่ในกลุ่มของโอไมครอนนะครับขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่เองก็พบผู้ป่วยสะสม 330,000 คนเสียชีวิตแล้ว48คนครับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ขออภัยครับแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคนะครับได้เปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยที่แม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลโดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31สิงหาคมพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 99,691 คนเสียชีวิต15คนคิดเป็นอัตราการป่วยตายอยู่ที่ 0.02% นะครับโดยหากเทียบอัตราการเสียชีวิตในปี2568ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน 0.04% และย้อนกลับไปปี67นะครับ2567มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 0.03% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงแรกตอนนั้นเนี่ยก็คือ 0.14%

0: วิทย์จะพบในกลุ่มผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้สูงอายุครับ4ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือ AH1N1 แล้วก็ผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยอัตราการป่วยและเสียชีวิตจะอยู่ที่ร้อยละ 0.112 ครับขณะที่สถานการณ์โรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 คนไม่พบผู้เสียชีวิตนะครับโดยพบอัตราการป่วยในกลุ่มอายุเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ4ปีซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็ได้แนะนำให้กลุ่ม608ก็คือผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองนะครับโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอและหากว่ามีอาการป่วยก็ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นเพื่อลดการแพร่เชื้อครับ
1: ค่ะกาดอย่าเพิ่งตกนะคะแม้ว่าจะเป็นเชื้อที่ไม่รุนแรงแต่ว่ามันแพร่เร็วเพราะฉะนั้นกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องดูแลสุขภาพนะคะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:48 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้เริ่มที่การขับเคลื่อน AI เพื่อพัฒนาประเทศไทยค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมแถลงความสำเร็จโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นแนวหน้าหรือว่า Frontier Technology ด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคค่ะงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครด้วยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อบูรณาการกิจกรรมและประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศซึ่งผลสำเร็จของโครงการสามารถพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร 3,242 คนจาก 1,091 บริษัทโดย 85% สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้จริงสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 1,357 ล้านบาทและเกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดกว่า100ล้านบาทต่อปีสะท้อนถึงผลสำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายในงานทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จหรือว่า success case พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมซึ่งนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาจัดแสดงสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจทันตแพทย์หญิงศรียาดากล่าวว่าปัจจุบัน AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิต

0: ประเทศไทยจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค AI อย่างมีเป้าหมายไม่ใช่เพียงนำเทคโนโลยีมาใช้แต่ต้องสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประยุกต์ใช้และสร้างคุณค่าจาก AI ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยมุ่งให้ AI เข้าถึงได้สำหรับทุกคนหรือว่า AI for all นั่นเองนะคะฟังเสียงกันค่ะ
1: เพื่อเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นแนวหน้านะคะที่เราเรียกว่า Frontier Technology ด้วยกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะคะในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่า AI นะหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนประเทศต่างๆทั่วโลกก็กำลังเร่งในการประยุกต์ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจนะคะประเทศไทยจึงจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุค AI อย่างมีเป้าหมายนะคะไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้งานเท่านั้นแต่ต้องสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประยุกต์และสร้างคุณค่าจากเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภาคธุรกิจและอย่างแท้จริง
0: นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อถอดบทเรียนจากการเรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการจาก6ภูมิภาครวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
2: เมื่อวานนี้วันที่1กันยายนนะครับซึ่ง1กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญของกลุ่มคนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันสืบนาคเสถียรทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคเสถียรและก็จังหวัดอุทัยธานีจัดงานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าครับงานนี้จัดขึ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละและอุดมการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสืบนาคเสถียรรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองผืนป่าและสัตว์ป่าโดยมีนางสาวดาริกาสารันเกตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์นายนพดลพลเสนประธานกรรมการมูลนิธิรักผืนป่าตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมงานครับโดยนอกจากพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและก็โรงเรียนที่อยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วนะครับก็ยังมีพิธีวางหรีดผ้าขาววางหรีดผ้าขาวม้ารำลึก36ปีสืบนาคเสถียรเพื่อแสดงความรำลึกถึงความเสียสละของสืบนาคเสถียรผู้สละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนป่าห้วยขาแข้งจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและได้รับการดูแลรักษามาจนถึงปัจจุบันครับการเสียชีวิตของสืบนาคเสถียรถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ปลุกกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในสังคมไทยและวันที่1กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ผู้คนในแวดวงการอนุรักษ์และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและก็ความเสียสละของสืบนาคเสถียรพร้อมร่วมสานต่ออุดมการณ์ในการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าของประเทศไทยด้วยครับ
0: กองบังคับการปราบปรามจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ78ปีย้ำความมุ่งมั่นในการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและช่วยเหลือประชาชนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้สังคมโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะมีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมากนำโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามบรรยากาศภายในงานมีการเปิดวีการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนการทำงานของตำรวจกองบังคับการปราบปรามหน่วยงานสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีบทบาทในการสืบสวนสอบสวนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนคดีสำคัญและคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนซึ่ง

0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองบังคับการปราบปรามมีภารกิจในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับการคลี่คลายคดีสำคัญรวมถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเครือข่ายอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้กองบังคับการปราบปรามยังมีการพัฒนารูปแบบการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์อาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนำเอาเทคโนโลยีและข้อมูลด้านการสืบสวนมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดและคลี่คลายคดีสำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาในปีนี้นอกจากเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วยงานแล้วยังเป็นโอกาสให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมการทบทวนภารกิจและบทบาทของกองบังคับการปราบปรามพร้อมเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
1: ทายาทและคณะลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีนำโดยนางเพชรพริ้งสารสินนะครับได้ร่วมกับกรมศิลปากรและอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์จัดงานใหญ่นะครับ122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเพื่อเชิดชูเกียรติบรมครูแห่งนาฏศิลป์ไทยและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่เยาวชนรุ่นใหม่ครับโดยการจัดงาน122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีในครั้งนี้นะครับจะแบ่งการจัดงานเนี่ยออกเป็น2ส่วนได้แก่นิทรรศการเชิดชูเกียรตินะครับซึ่งก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ณอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางเข้าชมได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายและในระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้จะมีการจัดงานเสวนาและการแสดงนาฏศิลป์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติผู้สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลังตามหลักนาฏยประดิษฐ์ที่ศึกษารายละเอียดแนวคิดและรูปแบบท่ารำอย่างสมบูรณ์ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบสานให้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคม2446มีผลงานประดิษฐ์ท่ารำและบทละครสำคัญมากมายอีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและต่อท่ารำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบซึ่งเป็นศาสตร์สูงสุดทางนาฏศิลป์ไทยด้วยคุณูปการอันยิ่งใหญ่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์รุ่นแรกของประเทศไทยและได้รับการยกย่องเป็นหม่อมอาจารย์ผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งของบรรดาศิษย์นาฏศิลป์ไทยด้วยครับ
0: พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวชมเสน่ห์ชุมชนกันต่อค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเปิดทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านท่าวัดเหนือชวนสัมผัสวิถีชุมชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชมบ้านสวนจิตติมาล่องแพกลางหนองหารแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยค่ะกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากส่วนราชการภาคเอกชนผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัสเสน่ห์และอัตลักษณ์ของบ้านท่าวัดเหนือตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะคะเริ่มต้นเส้นทางด้วยการสัมผัสรากเหง้าวัฒนธรรมชมการแสดงพื้นบ้านและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฮีด12คลอง14จากปราชชุมชนจากนั้นร่วมพิธีใบสีสุขขวัญพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมัยธารวดีวัดมหาพรหมโพธิราชและร่วมเวิร์กช็อปสาธิตการทำปลาส้มหนองหารต่อด้วยการสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนั่งรถซาเล้งชมบรรยากาศและวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลก่อนเดินทางต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนดินปลูกจากผักตบชวาซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของเส้นทางค่ะเปิดมุมมองใหม่บนผืนน้ำกับกิจกรรมนั่งแพชมทัศนียภาพหนองหารพร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นถิ่นบนแพท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นะคะ นางกัญญพัฒน์นางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครกล่าวว่ากิจกรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดสกลนครในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบโดยนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตอาหารและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาพัฒนา